0: ให้ดำเนินการเคลื่อนย้ายยานพาหนะออกจากถนนและวางแผนการจราจรให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนนอกจากนี้ให้การประปานครหลวงการประปาส่วนภูมิภาคตรวจคุณภาพน้ำที่ส่งไปยังบ้านเรือนของประชาชนให้อยู่ในเกณฑ์ปกติมอบหมายการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ให้เข้าถึงพื้นที่ในการตัดไฟฟ้าและการซ่อมแซมพร้อมเตรียมศูนย์พักพิงอาหารดูแลกลุ่มเปราะบางและเตรียมสถานพยาบาลรองรับผู้ป่วย
1: ในเวลานี้ครับรัฐบาลเข้าใจดีถึงความยากลำบากและความกังวลของพี่น้องเราจะไม่ปล่อยให้ทุกท่านเผชิญกับความยากลำบากสถานการณ์แบบนี้เป็นลำพังทุกหน่วยงานกำลังทำงานแข่งกับเวลาเพื่อนำความปลอดภัยและความเป็นอยู่ปกติให้กับทุกท่านโดยเร็วครับในวันนี้นายกได้สั่งการอีกเรื่องหนึ่งให้มีการฟื้นฟูเยียวยาโดยที่ไม่ต้องรอให้น้ำลดพร้อมกันทั้งหมด
0: ทั้งนี้รัฐบาลยังได้จัดตั้งศูนย์ข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือ JICC เพื่อให้การสื่อสารมีความเป็นเอกภาพและลดความสับสนของข้อมูลโดยสำนักโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีและกรมประชาสัมพันธ์จะจัดแถลงข่าวสถานการณ์น้ำท่วมทุกวันในเวลา10 นาฬิกาผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT และเพจไทยคู่ฟ้านันทิกากิปาโลรายงาน
2: และเมื่อคืนที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณคลองจันเขตบางกะปิเนื่องจากมีน้ำท่วมสูงกว่า1 เมตร 50 เซนติเมตรส่วนกรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำท่วมขังทุกจุดเสี่ยง
3: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่บริเวณคลองจันเขตบางกะปิเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมโดยได้รับฟังรายงานสถานการณ์ในพื้นที่พร้อมติดตามการช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูงและลงเรือไปแจกถุงยังชีพให้กับประชาชนที่อาศัยในแฟลตคลองจันโดยในพื้นที่นั้นปริมาณน้ำโดยรอบท่วมสูงประมาณ1 เมตร 50 เซนติเมตรพร้อมให้กำลังใจกับประชาชนที่ยังอาศัยอยู่ในแฟลตคลองจันซึ่งผู้ประสบภัยขอให้มีการเร่งนำเครื่องสูบน้ำมาทยอยสูบน้ำเพราะประชาชนไม่สามารถใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาได้ส่วนนายชัชชาติสุทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และเร่งรัดการระบายน้ำท่วมขังบริเวณถนนเพชรบุรีตัดใหม่เอกมัยซึ่งเป็นพื้นที่แอ่งต่ำโดยนำเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เร่งสูบน้ำจากท่อระบายน้ำลงสู่คลองแสนสาบและผ่านน้ำผ่านระบบอุโมงค์พร้อมสั่งการให้เปิดประตูรับน้ำและเดินเครื่องสูบน้ำปลายทางเต็มกำลังทั้ง5 เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำผ่านอุโมงค์ใต้ดินลงสู่คลองช่องนนทรีออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและจัดเจ้าหน้าที่เก็บขยะหน้าตะแกรงตลอด24 ชั่วโมงเพื่อเปิดทางให้น้ำท่วมขังจากย่านรามคำแหงบางกะปิมีนบุรีและหนองจอกระบายลงคลองหลักได้เร็วยิ่งขึ้น
4: แล้วน้ำก้อนนี้มาจากน้ำคลองแสนแสบที่มันล้นออกมานะจากคลองแสนแสบลงบริเวณเพชรบุรีตัดใหม่แล้วก็มาท่วมแล้วก็มันก็เป็นแอ่งที่ต่ำพอท่วมแล้วเนี่ยมันก็เลยยังไม่กลับเข้าไปในคลองแสนแสบพอวันนี้เราลดคลองแสนได้เดี๋ยวก็จะดูดพยายามดูดกลับไปนะอันนี้เราก็เลยเอาโมบายปั๊มมาช่วยจุ่มแล้วก็ช่วยดูดเพื่อเร่งการระบายน้ำออกนะ
3: นายพิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะเขตลาดกระบังมีนบุรีสะพานสูงและบางกะปิที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างเนื่องจากคลองสายหลักทั้งคลองแสนสาบและคลองประเวศบุรีรมยังคงมีปริมาณน้ำสะสมสูงจากมวล น้ำท่วมที่ไหลเข้ามาเติมตลอดเวลาขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เร่งเดินเครื่องสูบน้ำตลอด24 ชั่วโมงด้วยผ่านน้ำจากคลองแสนแสบไปออกคลองสามเสนคลองบางซื่อและคลองบางเขนเพื่อเร่งระบายออกสู่อุโมงค์มักกะสันและแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเต็มกำลังส่วนพื้นที่บางกะปิรามคำแหงและคลองจันได้ระดมเครื่องสูบน้ำเข้าจัดการตลอดทั้งคืนเพื่อเร่งดึงน้ำบนผิวจราจรลงสู่คลองสายรองและคลองสายหลักอย่างรวดเร็วที่สุด
5: การระบายน้ำกรุงเทพตะวันออกของเราเนี่ยก็ใช้2คลองสายหลักของเราก็คือแสนแสบที่จากหนองจอกมาบีบุรีไล่มาคลองสามวาคันยาวไล่มาในบึงกลุ่มเนี่ยก็ใช้แสนแสบเป็นตัวระบายน้ำตัวหลักแต่ตัวข้างล่างเนี่ยคือคลองประเวศก็จะมีพวกลาดกระบังสวนหลวงที่ต้องใช้คลองประเวศเป็นตัวระบายน้ำเนี่ยซึ่งก็เป็นระยะที่ยาวและทำให้ต้องเดินทางไกล
3: ด้านการบริหารจัดการน้ำได้เร่งพร่องน้ำในคลองทุกแห่ง ให้อยู่ในระดับต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้ด้วยคำนึงถึงเงื่อนไขการสัญจรทางเรือป้องกันปัญหาตลิ่งสไลด์และข้อจำกัดในจุดที่ไม่มีแนวเขื่อนกั้นน้ำผลิตนาฏขวัญสารสุขรายงาน
6: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอปฏิบัติหน้าที่สั่งการเบ็ดเสร็จในการควบคุมการบริหารจัดการภัยพิบัติพร้อมเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็ว
7: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์และให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนักกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอวางบทบาทเป็น CEO ของพื้นที่ทำหน้าที่สั่งการเบ็ดเสร็จควบคุมการบริหารจัดการภัยพิบัติทั้ง3กลุ่มได้แก่พื้นที่กำลังเกิดภัยอาทิจังหวัดสระแก้วและพระนครศรีอยุธยาให้เร่งกระจายอาหารและถุงยังชีพให้ถึงมือประชาชนทุกคนในชุมชนอย่างทั่วถึงหากพื้นที่เข้าถึงยากให้จัดเตรียมเรือประจำจุดเพื่อส่งมอบอาหารและส่งเสริมการใช้ร้านอาหารในพื้นที่เครือโอท็อปชวนชิมทำโรงครัวกลางโดยใช้เงินทดลองราชการอุดหนุนให้ประชาชนที่ประสบภัยสามารถเข้ามารับประทานอาหารได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายด้านพื้นที่กำลังจะเกิดภัยอาทิจังหวัดปราจีนบุรีให้เน้นแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าและเตรียมอพยพกลุ่มเปราะบางทันทีส่วนพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายให้เร่งสำรวจความเสียหายและจัดประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางการเกษตรเพื่อจ่ายเงินทดรองราชการเยียวยาประชาชนโดยเร็วชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: กรมชลประทานเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่ตัวเมืองจังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้วอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีฝนตกหนักและตกต่อเนื่องพร้อมเร่งบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่ากรมชลประทานติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างใกล้ชิดเนื่องจากในช่วง4วันที่ผ่านมามีปริมาณน้ำฝนสะสม300ถึง500มิลลิเมตรกระจายครอบคลุม8จังหวัดได้แก่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ต้นน้ำโดยเฉพาะที่จังหวัดปราจีนบุรีอยู่ระหว่างติดตามปริมาณฝนและประเมินสถานการณ์ว่าจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตัวเมืองหรือไม่และได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำบริเวณปลายคลองบางกระดานคลองบางกระเจ็ดและคลองคูมอนเพื่อเร่งระบายน้ำและลดระดับแม่น้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนเมืองส่วนที่จังหวัดสระแก้วเฝ้าระวังสถานการณ์บริเวณคลองพระสะทึงหลังฝนตกหนักบริเวณต้นน้ำโดยกรมชลประทานใช้อ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงช่วยชะลอน้ำและควบคุมผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำพร้อมปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็นขั้นบันไดปัจจุบันระดับน้ำเริ่มทรงตัวและลดลงหากไม่มีน้ำไหลเข้ามาเพิ่มจะพิจารณาปรับลดการระบายเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำ
6: กระทรวงสาธารณสุขเปิดใช้ระบบ MOPH PHR Emergencyรองรับสถานการณ์น้ำท่วมทั้ง22จังหวัดเพื่อช่วยให้ประชาชนที่ต้องอพยพหรือไปรับบริการในโรงพยาบาลที่ไม่เคยเข้ารับการรักษามาก่อนยังคงได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากไม่สามารถเดินทางไปรับบริการที่โรงพยาบาลที่รักษาเป็นประจำหรือต้องอพยพไปอยู่ในพื้นที่อื่นกระทรวงสาธารณสุขจึงเปิดใช้ระบบ MOPH PHR Emergencyเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพที่จำเป็นของผู้ป่วยจากหน่วยบริการเดิมได้แม้ผู้ป่วยจะไปรับการรักษาที่หน่วยบริการแห่งอื่นโดยระบบจะแสดงประวัติสุขภาพที่หน่วยบริการเดิมได้ส่งเข้าสู่ระบบไว้ช่วยให้แพทย์มีข้อมูลประกอบการรักษาและสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่องไร้รอยต่อโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้สูงอายุและผู้ที่ต้องใช้ยาหรือรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง
2: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์จะถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงสดับ พระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดกกันวนประเวศ57พระคาถางานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569ณหอประชุมพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไป
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเดินหน้าลดภาระค่าครองชีพประชาชนกำหนดค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวโดยไม่มีการคิดค่าแลกเข้าซ้ำซ้อนสำหรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าแต่ละสายครอบคลุมโครงข่ายรถไฟฟ้าทุกสายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพร้อมเปิดใช้ระบบ EMV Contactless ครอบคลุมบัตรเครดิตบัตรเดบิตและบัตรแมงมุมตั้งเป้าหมายเริ่มให้บริการวันที่1มกราคม2570เป็นต้นไปเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพิ่มความสะดวกในการเชื่อมต่อระหว่างระบบลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
12: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายไมค์วอลช์เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติเปิดเผยต่อสถานีโทรทัศน์ NBC ของสหรัฐที่ระบุว่าอิหร่านเสนอเงื่อนไขในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าสหรัฐไม่อาจยอมรับได้โดยอิหร่านเรียกร้องให้ปลดอายัดทรัพย์สินและยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านรวมถึงยุติการปิดล้อมทางทะเลเพื่อแลกกับการเปิดช่องแคบดังกล่าวพร้อมกล่าวว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐไม่มีความมั่นใจในการเจรจาครั้งนี้หลังเคยพยายามเจรจาเมื่อไม่กี่เดือนก่อนแต่ยังเห็นว่าท้ายที่สุดความขัดแย้งต้องยุติด้วยข้อตกลงบางรูปแบบทางด้านนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านตอบโต้ว่าอิหร่านพร้อมเปิดช่องแคบฮอร์มุซหากสหรัฐปฏิบัติตามเงื่อนไขซึ่งเป็นสิทธิ์อันชอบธรรมของอิหร่านอย่างไรก็ตามการกระทำของรัฐบาลสหรัฐในช่วง2ปีที่ผ่านมาทำให้อิหร่านไม่เห็นเหตุผลที่จะกลับไปเจรจากับรัฐบาลชุดนี้อีก
2: นายชองโนเอลบาโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของฝรั่งเศสเปิดเผยว่าการที่ฝรั่งเศสส่งกำลังพลทหารเรดาร์และระบบป้องกันภัยทางอากาศไปช่วยเหลือซาอุดิอาระเบียมีเป้าหมายเพื่อป้องกันการโจมตีจากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเท่านั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าฝรั่งเศสจะเข้าร่วมสงครามโดยจำนวนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ที่ส่งไปขึ้นอยู่กับคำขอของซาอุดิอาระเบียและความพร้อมของฝรั่งเศสรวมถึงสถานการณ์ในพื้นที่ทั้งนี้ซาอุดิอาระเบียเผชิญการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนจากกลุ่มกบฏฮูตีอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่สงครามในเยเมนปะทุขึ้นอีกครั้งเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยกลุ่มกบฏฮูตีพยายามปิดกั้นการส่งออกพลังงานของซาอุดิอาระเบียซึ่งเปลี่ยนมาใช้เส้นทางทะเลแดงหลังการโจมตีของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซทำให้การเดินเรือในอ่าวเปอร์เซียหยุดชะงัก
12: คณะเสนาธิการร่วมเกาหลีใต้เปิดเผยว่ากองทัพเกาหลีใต้และกองบัญชาการสหประชาชาติ เริ่มสอบสวนเหตุทุ่นระเบิดใกล้เขตปลอดทหารที่แบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้โดยส่งเจ้าหน้าที่ประมาณ40นายเข้าตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อหาสาเหตุและที่มาของทุ่นระเบิดพร้อมยืนยันว่าจะเปิดเผยผลการสอบสวนต่อสาธารณชนภายหลังจากสมาชิกสภาพรรคฝ่ายค้านเกาหลีใต้เรียกร้องความโปร่งใสเนื่องจากมีข้อสงสัยว่าทุ่นระเบิดอาจมาจากเกาหลีเหนือ
2: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬากรีฑาวิ่ง200เมตรบิลภูริพลบุญสอนที่ในรอบรองชนะเลิศทำผลงานไปอันดับ1ทำลายสถิติเอเชียนเกมด้วยเวลา 20.10 วินาทีล่าสุดในรอบชิงชนะเลิศภูริพลยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1ทำลายสถิติเอเชียนเกมอีกครั้งด้วยเวลา 19.88 วินาทีคว้าเหรียญทองที่2ของตัวเองได้สำเร็จและเป็นเหรียญทองที่3ของทัพกรีฑาไทยรวมทั้งทำให้ทัพนักกีฬาไทยตอนนี้คว้าไปแล้ว9เหรียญทองขณะที่วิ่ง200เมตรหญิงจิราภัทรขานอ่อนตาวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ8ด้วยสถิติ 23.65 วินาทีแบดมินตันชายเดี่ยวรอบ8คนวิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกตบพลิกชนะอึ้งกาลองอังกุสมืออันดับ30ของโลกจากฮ่องกง2-1เกม16-21 21-10 21-13ไปครอบรองชนะเลิศการันตีเหรียญทองแดงเป็นอย่างน้อยในรอบ56ปีโดยเข้าไปเจอกับอันวีฟาฮานมืออันดับ10ของโลกจากอินโดนีเซียส่วนหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์แพ้ให้กับอันไซยองมืออันดับ1ของโลกจากเกาหลีใต้8-21และ9-21หยุดเส้นทางเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายมวยสากลสมัครเล่นรุ่น54กิโลกรัมหญิงรอบ8คนสุดท้ายนัทนิชาจงโปร่งกลางเอาชนะคะแนนนิกิน่าอุกตาโมวาจากอุซเบกิสถาน3-2เสียงมาครอบรองชนะเลิศไปพบกับสุคิมินามิกินักชกเจ้าภาพญี่ปุ่นขี่ม้าศิลปะบังคับม้าประเภทบุคคลนิวพุทธสมบัติทำผลงานได้ 73.570 คะแนนจบในอันดับ6ด้วยเหรียญทองเป็นของนำดงฮอนจากเกาหลีใต้ 75.190 คะแนนวอลเลย์บอลชายกลุ่ม B ทีมชาติไทยอันดับ52ของโลกเปิดสนามสู้กับอินโดนีเซียอันดับ45ของโลกจนถึงเซตสุดท้ายก่อนเป็นทีมนักตบหนุ่มไทยที่เอาชนะไป 3-2 เซตประเดิมคว้าชัยชนะเก็บ2แต้มสำหรับวันนี้ทีมนักตบหนุ่มไทยจะพบกับอิหร่านเวลา 14:00 นสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครส่งผลถึงพื้นที่ภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยสมาคมกีฬายกน้ำหนักสถานที่ฝึกซ้อมและเก็บอุปกรณ์การแข่งขันจมน้ำทั้งหมดมูลค่าความเสียหายเกือบ20ล้านบาทขณะที่พลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสนามวิโดมหัวหมากได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมอย่างหนักเตรียมประเมินสถานการณ์ก่อนตัดสินใจว่าจะสามารถจัดศึกจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5ระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคมนี้ได้หรือไม่สรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน115เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น34เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้19เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี9เหรียญทอง7เหรียญเงิน10เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยโดยบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคอื่นๆจะมีปริมาณฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนลงสู่อ่าวมาตาบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมต่อไปอีก1วันซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำสะสมและพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่28กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลบบุรีสระบุรีอ่างทองสิงห์บุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือกำหนดโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:49 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร90เซนติเมตรและเวลา 19:04 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:27 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:27 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร4เซนติเมตรวันที่ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:20 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:10 นาที
14: 1นาทีกับกปท.
15: อาการที่รถเบรกไม่อยู่เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นผ้าเบรกหมดซึ่งสังเกตจากขณะเหยียบเบรกจะได้ยินเสียงโลหะเสียดสีกันดังมาจากบริเวณดุมล้อที่ติดตั้งระบบเบรกแต่หากเบรกไม่อยู่ขณะขับขี่หรือที่เรียกว่าเบรกแตกผู้ขับขี่ต้องควบคุมสติไม่ตกใจและพยายามลดความเร็วของรถโดยถอนคันเร่งออกจากปลายเท้าแล้วลดเกียร์ลงมาใช้เกียร์ต่ำตามลำดับโดยห้ามข้ามเกียร์อย่างเช่นจากเกียร์4มาเป็นเกียร์1เพราะจะเกิดอันตรายได้และเมื่อสามารถชะลอความเร็วของรถจนถึงระดับเกียร์หนึ่งจนกระทั่งถึงจุดที่รถวิ่งด้วยความเร็วต่ำแล้วให้ใช้เบรกมือช่วยเบรกทั้งนี้ระหว่างชะลอความเร็วรถก็ต้องควรควบคุมสติให้มั่นคงและให้สัญญาณเสียงเปิดไฟฉุกเฉินหรือให้สัญญาณด้วยวิธีใดๆเพื่อจะให้รถคันอื่นรู้ว่ากำลังเกิดเหตุฉุกเฉินซึ่งเมื่อนำรถเข้าจอดข้างทางโดยปลอดภัยแล้วควรติดต่อช่างมาตรวจสอบระบบเบรกโดยทันทีนะคะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
16: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
17: วันนี้เสนอคำว่าสดับปกรณ์สดับปกรณ์มาจากคำภาษาบาลีว่าสัตตัปปกรณะแปลว่าเจ็ดคัมภีร์หมายถึงพระธรรมเจ็ดคัมภีร์ได้แก่1. ธรรมสังคณี 2. วิพัง 3. ธาตุกถา 4. ปุคคละบัญญัติ 5. กถาวัตถุ 6. ยมก 7. ปัฏฐานเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ได้ประทานเทศนาพระธรรม7คัมภีร์สนองพระคุณพระพุทธมารดาอยู่ 1,000 ษาการสวดพระธรรม7คัมภีร์นี้จึงถือได้ว่าเป็นการบำเพ็ญกุศลด้วยความกตัญญูและคำว่าสดับปกรณ์ก็เปลี่ยนความหมายจากพระธรรมเจ็ดคัมภีร์กลายเป็นหมายถึงสวดมาติกาบังสุกุลเนื่องด้วยศพหรือหมายถึงพิธีสวดมาติกาบังสุกุลเนื่องด้วยศพ
16: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทย สอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: สาระนานากับสารานุกรมไทย
12: วันนี้เสนอตอนพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมตอนที่1ตามหลักความเชื่อของศาสนาอิสลามเชื่อว่าพระเจ้าสร้างเพศชายและเพศหญิงมาเป็นคู่เพื่อใช้ชีวิตร่วมกันสร้างครอบครัวและมีลูกหลานสืบตระกูลการใช้ชีวิตคู่ที่ถูกต้องของชาวไทยมุสลิมนั้นจะต้องมีพิธีแต่งงานตามหลักของศาสนาอิสลามและต้องได้รับความเห็นชอบจากทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงก่อนส่วนพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมนั้นไม่มีขั้นตอนยุ่งยากโดยฝ่ายชายจะพาผู้ใหญ่ไปเจรจาสู่ขอฝ่ายหญิงโดยไม่ต้องมอบทรัพย์สินใดๆเป็นการจองไว
18: ้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการน้ำจากสถานการณ์ฝนตกหนักสะสมค่ะ
12: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและบุญมาสีมาศอ่าน
19: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
20: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
12: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับช่วงนี้ติดตามรับฟังคำปราศัยของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนื่องในวันทางทะเลโลกประจำปี2569ครับ

0: ี่น้องประชาชนทุกท่านครับในทุกปีองค์การทางทะเลระหว่างประเทศหรือ IMO ได้กำหนดให้มีวันทางทะเลโลกเพื่อเน้นย้ำความสำคัญของการเดินเรือและการพาณิชย์นาวีที่ปลอดภัยมั่นคงและยั่งยืนประเทศไทยในฐานะสมาชิก IMO มาตั้งแต่ปี2516เราได้ทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งและเต็มกำลังทั้งในฐานะรัฐเจ้าของทงรัฐเจ้าของท่าและรัฐชายฝั่งเพื่อยกระดับมาตรฐานทางทะเลของไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลตลอดปีที่ผ่านมากระทรวงคมนาคมโดยกรมเจ้าท่าได้เดินหน้าผลักดันภารกิจสำคัญอย่างเป็นรูปธรรมด้านความปลอดภัยและเทคโนโลยีเราได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาบริหารจัดการความปลอดภัยทางทะเลพร้อมพัฒนาระบบ Maritime Single Window เพื่อเชื่อมโยงและยกระดับการบริการด้านพาณิชย์นาวีสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบด้านทรัพยากรบุคคลเรายกระดับคุณภาพชีวิตศักยภาพและทักษะของคนประจำเรือไทยให้มีความเชี่ยวชาญได้มาตรฐานและพร้อมแข่งขันในระดับนานาชาติด้านสิ่งแวดล้อมเรามุ่งมั่นดูแลและปกป้องระบบนิเวศทางทะเลลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งต่อทะเลไทยที่อุดมสมบูรณ์และยั่งยืนสู่คนรุ่นหลังในโอกาสอันดีนี้ผมในนามของกระทรวงคมนาคมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนสถาบันการศึกษาและผู้ประกอบการทุกท่านมาร่วมกันเฉลิมฉลองและแลกเปลี่ยนมุมมองในงานวันทางทะเลโลกประจำปี2569ในวันอังคารที่29กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา 12.30 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียม801อาคารจามจุรี10จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือรับชมผ่านช่องทางออนไลน์โดยภายในงานท่านจะได้พบกับนิทรรศการนวัตกรรมทางทะเลและเวทีเสวนาสำคัญในหัวข้อยกระดับบุคลากรพาณิชย์นาวีสู่ความเป็นเลิศโดยมีผู้แทนกรมเจ้าท่าสถาบันการศึกษาและผู้แทนจากสายการเดินเรือชั้นนำของประเทศมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อขับเคลื่อนบุคลากรทางทะเลไทยสู่มาตรฐานสากลกระทรวงคมนาคมพร้อมที่จะเป็นฟันเฟืองหลักในการเดินหน้าเคียงข้างทุกท่านเพื่อแปลงทุกนโยบายสู่การปฏิบัติจริงขับเคลื่อนทะเลไทยให้ก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืนสู่ความเป็นเลิศในระดับสากลต่อไปขอบคุณครับ
1: ท่านผู้ฟังครับกรมชลประทานวางแผนบริหารจัดการน้ำเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยของประชาชนบริเวณท้ายน้ำหลังเกิดฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องในหลายพื้นที่จากอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคตะวันตกติดตามการดำเนินการดังกล่าวจากนายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานสัมภาษณ์โดยมาลีชยโยครับ
2: ขอบคุณค่ะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่ในสายกับคุณธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะเนี่ยท่านค่ะจากปริมาณน้ำฝนที่ตกสะสมมาอย่างต่อเนื่องค่ะทางกรมชลประทานประเมินสถานการณ์ภาพรวมของน้ำเขื่อนหลักว่ามีความน่าห่วงแล้วก็ยังมีศักยภาพในการกักเก็บเพื่อชะลอมวลน้ำหลักในช่วงนี้มากน้อยเพียงใดอะคะ
3: ครับถ้าเกิดดูในสถานการณ์ฝนที่ตกหนักช่วงนี้ครับมันเป็นการฝนตกหนักในแถวภาคตะวันออกนะครับภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันตกนะครับถ้าเกิดมาดูตอนนี้ครับอ่างหลักใหญ่ๆนะครับทางภาคเหนือนะครับอ่างเขื่อนบุ้ยบนเขื่อนสิริกิติ์นะครับเขื่อนแควน้อยนะครับ ก็มีความจุประมาณสัก80%กว่านะเกิดเศรษฐกิจ91%แต่ว่าก็สามารถรองรับน้ำได้อีกนะครับภาคเหนือเพราะภาคเหนือตอนนี้ฝนน้อยแล้วนะครับถ้าเกิดมาดูแถวภาคกลางเองนะครับก็จะมีเขื่อนป่าสักนะครับกับเขื่อนขุนด่านนะครับซึ่งเราต้องมีการเฝ้าระวังติดตามกันอยู่นะครับว่าเพราะว่าเขื่อนป่าสักนะครับตอนนี้ก็89%นะครับขุนด่านก็ตอนนี้ล้นเขื่อนแล้วแต่ว่าในการระบายน้ำนะครับก็ยังสามารถระบายได้อย่างดีนะครับก็สรุปได้ว่าเขื่อนปุ๋ยปนเองนะครับเขื่อนเศรษฐกิจเองที่มีประมาณ 80% นั้นนะครับสามารถรองรับน้ำได้อย่างแน่นอนในภาคเหนือฉะนั้นน้ำจากภาคเหนือเนี่ยครับก็จะไม่ไหลลงมาสู่ภาคกลางนะครับแล้วก็ในการบริหารจัดการตรงนี้ครับก็เป็นการบริหารจัดการน้ำในอ่างนะครับภาคกลางก็มีตัวเดียวนะครับที่ตัวนี้เราใช้หน่วงน้ำอยู่คือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับยังไม่ระบายลงมาแต่คาดว่าก็จะมีช่องว่างเพียงพอที่จะรับน้ำฝนได้นะครับส่วนในเรื่องของอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำตะคองมูลบนลำแชะลำมะเพิงครับตัวนี้จากน้ำน้อยๆนะครับแต่ฝนตกหนักเนี่ยครับตัวนี้ก็สปีดขึ้นมาแล้วนะครับว่าลำตะคองก็มา 50% แล้วนะครับจาก 30-40% นะครับลำมะเพิงก็มา 63% แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เรามองว่าน้ำใช้ของจังหวัดนครศรีมาเนี่ยเพียงพอแน่นอนนะครับส่วนในภาคตะวันออกเองครับฝนตกหนักนะครับก็ทำให้อ่างเก็บน้ำประแสเต็
2: ม
3: นะครับ 100% นะครับแต่ตรงนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ไอ้ตัวของระบายลงมาก็ไม่ได้มาเสริมไอ้ตัวของฝนข้างล่างนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็อยู่ในหมวดของการระบายน้ำอยู่นะครับของช่วงของถ้าไอ้ตรงลุ่มน้ำประแสนั้นนะครับส่วนขุนด่านก็ล้นมานะครับก็ระบายออกมาก็ยังไม่กระทบไทยน้ำนะครับส่วนใหญ่ในภาคตะวันออกครับมันก็จะมีเน้นหนักตรงที่ว่าฝนมันตกนะครับบริเวณมากก็ช่วงอยู่ในช่วงการระบายน้ำออกนะครับส่วนในเรื่องแกงกระจานปานบุรีครับ90%ตรงนี้ก็รับได้นะครับยังมีช่องว่างเพียงพอครับตอนนี้ฝนไปที่แถวภาคตะวันตกนะครับเขื่อนศรีกลิ่นวัชรลงกรณ์ครับ 90% แต่ว่าก็ยังมีช่องว่างเพียงพอครับในรับฝนของช่วงของปลายฤดูช่วงนี้นะครับก็เป็นอันนี้ก็เป็นภาพรวมของอ่างเก็บน้ำนะครับหลักๆนะครับที่เราติดเฝ้าระวังติดตามครับ
2: ค่ะจากที่บอกท่านบอกว่าภาคเหนือเองน้ำเหนือเองก็จะไม่กระทบมากแต่ว่าณตอนนี้ในเรื่องของการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพยาค่ะตรงนี้ยังมีความน่าห่วงไหมคะในเรื่องของการบริหารจัดการนี้เพื่อไม่ให้กระทบลุ่มท้ายน้ำอะค่ะ
3: คือตัดตอนนี้เราก็ตัดประเด็นในเรื่องน้ำทางเหนือที่จะมานะครับน้ำทางเหนือหมายถึงว่าจากปิงจากวังจากจมจากหน้านะครับเพราะเขื่อนเรากักเก็บได้หมดนะครับก็ปริมาณน้ำฝนตอนนี้เราเป็นการบริหารน้ำฝนในตรงภาคกลางเท่านั้นเองคือฝนที่ตกแถวนครสวรรค์แถวกำแพงเพชรแถวพิจิตรพิษโลกนะครับมันตกลงมาก็ทำให้เราต้องมีการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนที่เขื่อนเจ้าพระยาแต่ค่อนข้างจะต้องติดตามเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าตอนนี้มาในช่วงวันสองวันเนี่ยก็ฝนตกแถวสะแกกลางอีกแถวขานุวรลักษ์กำแพงเพชรนะครับทำให้น้ำจากสะแกกลางเนี่ยนะครับก็จะมาเติมที่เขื่อนเจ้าพระยาเช่นเดียวกันนะครับถึงแม้น้ำทางเหนือจะมาน้อยนะครับแต่น้ำภาคกลางเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยค่อนข้างจะมากนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาประมาณ1,950ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็อยู่ในหมวดที่เราต้องติดตามน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาอยู่เพราะสแกกลางอาจจะต้องมาเพิ่มเติมนะครับซึ่งอาจจะต้องอีกสักอาทิตย์หน้านะครับอาจจะมีความจำเป็นต้องระบายเกิน2,000ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับแต่ว่าก็จะระบายให้น้อยที่สุดนะครับเท่าที่ได้โดยเราก็จะเอาเข้าสู่ระบบนะครับทั้งฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันตกครับไม่ว่าจะเป็นคลองชายนาฏป่าสักคลองชายนาฏวิทยาหรือแม่น้ำน้อยนะครับหรือแม่น้ำท่าจีนนะครับก็จะเอาเข้าตรงระบบให้มากที่สุดนะครับโดยเข้าไปก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ด้วยนะครับส่วนที่เหลือก็ต้องมีการให้น้ำในผ่านเขื่อนเจ้าพระยานะครับครับก็ตรงนี้ก็ต้องเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษครับเป็นช่วงของตัวของฝนที่เกิดจากช่วงนี้ครับ3-5 วันเนี่ยครับที่มาตกหนักในเขตของที่ภาคกลางครับ
2: ค่ะในส่วนของการสนับสนุนจากการตัดยอดน้ำช่วยพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงที่ฝนตกสะสมแล้วก็น้ำทะเลยังหนุนอยู่ตรงนี้ยังมีการวางมาตรการยังไงอะคะ
3: คือตอนนี้ครับปริมาณน้ำที่จะมาเติมเช่นจากแม่น้ำป่าสักเข้าสู่คลองระพีพัฒน์เนี่ยครับเราก็ลดลงนะครับเพราะคลองระพีพัฒน์เนี่ยมันจะมาถึงคลอง13นะครับมาถึงคลองพงเจ้าชัยชิดที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกนะครับตรงนี้เราก็พยายามจะเอาน้ำเข้าสู่ระบบในพื้นที่ให้น้อยลงนะครับก็ลดน้ำจากภาคเหนือที่จะไม่เข้าสู่ในพื้นที่ครับส่วนในเรื่องของการระบายน้ำนะครับระหว่างกรุงเทพมหานครในเขตกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะฝั่งตะวันออกครับที่เกิดปัญหาน้ำท่วมนะครับตรงนี้ครับเราก็พยายามที่จะช ช่วยกรุงเทพมหานครในการเร่งสูบน้ำระบายน้ำนะครับออกทางฝั่งบางประกงนะครับแล้วก็ออกตรงสู่ทางของชายทะเลนะครับเพื่อออกสู่อ่าวไทยให้เร็วที่สุดนะครับ
2: คาดว่าหากสัปดาห์หน้านี้ถ้าหากมีฝนตกสะสมอย่างนี้อีกเราจะต้องมีมาตรการในการที่จะเตรียมรับมือขั้นสูงสุดหรือการพร่องน้ำในสายหลักยังไงบ้างอะคะ
3: คือตอนนี้ครับดูแล้วเนี่ยจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์เนี่ยฝนจะหนักสุดก็วันนี้อีก1วันนะครับพอวันจันทร์วันอังคารก็จะเริ่มคลี่คลายนะครับตรงนี้ก็ถือว่าถ้าเกิดเป็นไปตามที่คาดการณ์เนี่ยครับมันก็เป็นโหมดของช่วงการเร่งระบายน้ำออกนะครับ
2: ท้ายสุดอยากให้ท่านได้ย้ำถึงการวางมาตรการของกรมชลประทานในการที่จะรับมือแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ที่เสี่ยงได้รับทราบอะค่ะท่าน
3: ครับก็โดยเฉพาะในของลุ่มน้ำเจ้าพระยาเองนะครับก็ยืนยันได้ว่าน้ำจากภาคเหนือนะครับเขื่อนเราสามารถกักเก็บได้เต็มที่นะครับมีช่องว่างเพียงพอนะครับการบริหารจัดการน้ำในภาคกลางนี้ครับเป็นการบริหารจัดการน้ำที่เกิดจากฝนตกในพื้นที่ภาคกลางนะครับโดยอาจจะต้องกรมชลประทานก็จะใช้เขื่อนเจ้าพระยาในการคอนโทรลนะครับเอาน้ำเข้าระบบให้เต็มประสิทธิภาพเพื่อไม่ให้การระบายน้ำท้ายเขื่อนเนี่ยเป็นไปอย่างที่มากกว่าที่ควรจะเป็นนะครับตรงนี้นะครับทั้งนี้นั้นก็คงต้องมีการอาจจะมีการปรับเพิ่มการระบายเขื่อนทรัพยาอีกเล็กน้อยนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับน้ำที่ฝนที่ตกแถวสแกกลางแถวอุทัยแถวกำแพงเพชรที่จะลงเติมเจ้าพยาในลูกสุดท้ายนี่แหละครับก็ฝากประชาชนครับก็คงติดตามนะครับสถานการณ์นะครับการบริหารจัดการน้ำกรมชลประทานอย่างใกล้ชิดนะฮะว่าปริมาณฝนนะกรมอุตุว่าอย่างไรนะครับจะตกในพื้นที่ท่านหรือเปล่านะครับรวมทั้งการระบายน้ำของเขื่อนมานะครับตรงนี้ก็ขอติดตามสถานการณ์เพราะเราก็จะออกเป็นลักษณะของอินโฟเมชันหรือข้อมูลให้ท่านได้ทราบได้นะครับตรงนี้นะครับถ้าเกิดมีอะไรนะครับอยากที่จะแชร์นะครับในเรื่องการบริหารจัดการน้ำหรือแนะนำนะครับก็สามารถติดต่อเจ้าที่ชลประทานในพื้นที่ครับหรือเราก็มีสายด่วน1460นะครับที่จะคอยให้ข้อมูลท่านในการที่ร่วมการจัดการน้ำตอนนี้ครับ
2: ค่ะเช้านี้ต้องขอขอบพระคุณท่านธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานเป็นอย่างสูงนะคะที่มาให้ข้อมูลการบริหารจัดการน้ำการระบาย

0: นเกี่ยวกับเงื่อนไขด้านทรัพย์สินทางปัญญาและพันธุ์พืชการเข้าถึงยารักษาโรคและความมั่นคงทางอาหารติดตามได้จากรายงานค่ะ
1: ไทยและสหภาพยุโรปหรือ EU กำลังเข้าสู่ช่วงสำคัญของการเจรจาข้อตกลงเขตการค้าเสรีหรือ FTA ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อการเปิดตลาดสินค้าไทยในยุโรปเพิ่มโอกาสทางการค้าและการส่งออกตลอดจนสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจในหลายมิติอย่างไรก็ตามการเจรจาข้อตกลงที่ครอบคลุมทั้งการค้าทรัพย์สินทางปัญญาและกฎเกณฑ์ด้านต่างๆยังทำให้หลายภาคส่วนแสดงความกังวลถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะต่อเกษตรกรรายย่อยสิทธิในการจัดการพันธุ์พืชการเข้าถึงยารักษาโรคและความมั่นคงทางอาหารของประเทศนายพรชัยวิทยะเลิศพันธ์สมาชิกวุฒิสภาหรือสว.และอนุกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพอธิบายว่าความกังวลดังกล่าวมีเหตุผลที่ควรได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบเนื่องจากเกษตรกรไทยส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยหากไทยยอมรับเงื่อนไขบางประการเช่นอนุสัญญา UPOV 1991อาจกระทบสิทธิ์ในการเก็บคัดเลือกและขยายพันธุ์พืชไว้ใช้ในฤดูกาลถัดไปซึ่งอาจทำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นและกระทบต่อการดำรงชีวิตของเกษตรกรในระยะยาวขณะเดียวกันเงื่อนไขด้านทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉพาะการคุ้มครองสิทธิบัตรยาในระดับทริปพลัสอาจทำให้ยาต้นแบบมีราคาสูงขึ้นและยืดระยะเวลาการผูกขาดส่งผลให้ยาสามัญเข้าสู่ตลาดได้ยากและอาจเพิ่มภาระต่อระบบสาธารณสุขของไทย
2: ซึ่งตรงนี้เนี่ยทางฝั่งเกษตรกรเขาก็กลัวกันมาเป็นเวลานานแล้วนะครับว่าถ้าเกิดเราไปรับข้อเสนอนี้แล้วเนี่ยมันจะจำกัดสิทธิของเกษตรกรที่เวลาเขาซื้อเมล็ดพันธุ์นะครับมาปลูกพืชได้หนึ่งรอบการปลูกแล้วเนี่ยเขาจะไม่สามารถจะเก็บเมล็ดไปปลูกในรอบการปลูกต่อไปได้ก็คือเขาก็จำเป็นจะต้องเสียค่าสิทธิในการใช้เมล็ดพันธุ์เนี่ยในทุกๆรอบการผลิตตรงนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เกษตรกรบางส่วนของประเทศไทยนะครับที่ยังเก็บเมล็ดพันธุ์เอาไว้ใช้ในรอบการปลูกต่อไปเนี่ยจะต้องเพิ่มต้นทุน
1: ด้วยข้อกังวลดังกล่าวเครือข่ายภาคประชาสังคมและองค์กรพัฒนาเอกชน146องค์กรได้ยื่นหนังสือต่อรัฐสภาขอให้ติดตามและตรวจสอบกระบวนการเจรจา FTA ไทย EU อย่างใกล้ชิดโดยนายพรชัยในฐานะตัวแทนรับหนังสือระบุว่าวุฒิสภาสามารถทำหน้าที่เป็นดวงตาที่2ในการกั่นกรองข้อมูลตรวจสอบกระบวนการและสะท้อนเสียงของภาคประชาชนไปยังฝ่ายบริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเห็นว่าการเจรจาไม่ควรให้ความสำคัญเฉพาะประโยชน์ด้านการค้าและการส่งออกแต่ต้องพิจารณาผลกระทบต่อประชาชนควบคู่กันไป
2: หลักการที่ผมคิดว่าควรใช้คือเราเดินหน้าได้นะครับแต่เราต้องไม่เดินหลับตาสิ่งเรื่องที่ผลประโยชน์ชัดผลกระทบจัดการได้เนี่ยก็ควรเดินแต่เรื่องที่ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอหรือว่าสร้างภาระรายได้ในสร้างภาระในระยะยาวสูงเนี่ยก็ควรจะต้องใช้เวลาในการเจรจาครับ FTA ที่ดีไม่ใช่ FTA ที่ปิดได้เร็วที่สุดแต่คือความตกลงที่เมื่อผ่านไป10ปี20ปีแล้วเรายังอธิบายประชาชนได้ว่าสิ่งที่ประเทศไทยแลกไปนั้นน่ะคุ้มกับสิ่งที่ประเทศของเราได้กลับมาครับ
1: สำหรับขั้นตอนต่อไปคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องของวุฒิสภาจะรวบรวมข้อเสนอและข้อกังวลจากภาคประชาชนเพื่อส่งต่อไปยังฝ่ายบริหารและหน่วยงานที่รับผิดชอบการเจรจาการค้าโดยสิ่งสำคัญในระยะต่อไปคือการสร้างความโปร่งใสเปิดพื้นที่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงและนำผลกระทบด้านเกษตรกรรมการเข้าถึงยาทรัพย์สินทางปัญญาและความมั่นคงทางอาหารมาประกอบการพิจารณาเพื่อให้การเจรจา FTA ไทย EU เดินหน้าไปพร้อมกับการรักษาผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนในระยะยาวชาววิสาประทุมมารายงาน
0: สสส.เปิดตัวบทเรียน15ปีของกลไกหน่วยจัดการที่พลิกชีวิตคนตัวเล็กจนสามารถลืมตาอ้าปากได้ให้หนังสือกลายเป็นกุญแจปลดล็อกสุขภาวะชุมชนติดตามเรื่องราวความสำเร็จการสร้างสุขภาวะที่ยั่งยืนเริ่มต้นได้จากพลังของคนในพื้นที่จากรายงานนี้ค่ะ
3: ท่ามกลางความท้าทายด้านสุขภาพที่ซับซ้อนขึ้นทุกวันคำถามสำคัญคือทำอย่างไรให้คนตัวเล็กในชุมชนมีพลังพอที่จะลุกขึ้นมาดูแลสุขภาวะของตนเองโดยไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากภายนอกเพียงอย่างเดียวคำตอบส่วนหนึ่งอาจอยู่ในหนังสือเล่มใหม่ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมกับภาคีเครือข่ายนำเสนอคือหนังสือบทเรียนการขับเคลื่อนสุขภาวะผ่านกลไกหน่วยจัดการจากนวัตกรรมเชิงระบบสู่16ก้าวเริ่มต้นของชุมชนสร้างสุขรหัสความสำเร็จตลอด15ปีกลไกหน่วยจัดการหรือโหนด เครื่องมือที่ทำหน้าที่เป็นข้อต

0: ต่อสำคัญเชื่อมงบประมาณองค์ความรู้และนวัตกรรมให้ถึงมือคนในชุมชนโดยตรงลดความซ้ำซ้อนการทำงานปิดช่องว่างความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพที่สะสมมานานโดยนางเข็มเพชรเลนพันธ์ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสสส.ฉายภาพให้เห็นว่าต่อจากนี้โจทย์สุขภาวะของไทยจะยิ่งซับซ้อนขึ้นทั้งจากภาวะเศรษฐกิจหนี้ครัวเรือนและวิกฤตสุขภาพจิตการสร้างโอกาสให้คนในพื้นที่พัฒนาอย่างมั่นคงจึงเป็นกลไกที่ขาดไม่ได้
1: เราทำงานสร้างสรรค์โอกาสผ่านโครงการเพราะนั้นเราต้องการอาศัยโครงการเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงสำนักโขกทำงานมาเนี่ยมีหน่วยจัดการหลากหลายหน่วยจัดการมาก 2,000 โครงการต่อปีมีแต่สำนักนี้ทำเพราะนั้นการเปิดโอกาสให้ภาคีรายใหม่ทำงานมาเป็นช่วงระยะเวลานึงเนี่ยก็มีบทเรียนเกิดขึ้นมาว่าทำยังไงให้ภาคีรายใหม่เขาทำโครงการไปสร้างการเปลี่ยนแปลงได้แต่ว่ามันไม่ต่อเนื่องโมเดลของการทำงานหน่วยจัดการเนี่ยก็เรียกว่ามาเพิ่มเป้าจากการแค่เพิ่มการเข้าถึงเนี่ยเป็นเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งผ่านชุดโครงการสำคัญก็คือชุดโครงการชุมชนแน่อยู่มองเป้าแล้วแหละว่าทำยังไงเราจะฟูมฟักบ่มเพาะแกนนำให้เขามีขีดความสามารถที่จะสามารถไปสร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายในชุมชนแล้วก็นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแล้วก็พิสูจน์กันมาจนมีบทเรียนสำคัญขึ้นมาแล้วแหละว่าไอ้กลไกจากหน่วยจัดการเพื่อการเพิ่มการเข้าถึงเนี่ยมันจะสามารถเชนมาสู่กลไกของการทำงานที่พัฒนาคนสร้างความร่วมมือของกลไกชุมชนที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์สุขภาพได
0: ้หนึ่งในบทพิสูจน์ที่ชัดเจนที่สุดของแนวคิดนี้อยู่ที่ชุมชนตักกศิลา1จังหวัดมหาสารคาม1ใน16กรณีศึกษาต้นแบบที่ถูกบันทึกไว้ในหนังสือเล่มนี้จากพื้นที่ที่เคยพึ่งพาผักจากตลาดเป็นหลักวันนี้กลับกลายเป็นชุมชนที่ปลูกผักปลอดสารพิษกินเองได้ด้วยพลังของคนในชุมชนผลลัพธ์ที่น่าสนใจคือครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 47.5 สามารถปลูกผักได้เกิน5ชนิดสร้างรายได้เพิ่มให้กับครัวเรือนและประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อผักจากเดิม111บาทต่อสัปดาห์ลดเหลือเพียง68บาทต่อสัปดาห์ตัวเลขเหล่านี้คือหลักฐานที่ยืนยันว่าเมื่อระบบที่ดีมาบรรจบกับพลังของคนในชุมชนการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาวะไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปหนังสือเล่มนี้จึงไม่ใช่เพียงบันทึกความสำเร็จแต่เป็นแผนที่นำทางให้ชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานนโยบายทั่วประเทศนำไปต่อยอดสร้างสังคมสุขภาวะที่ยั่งยืนและลดความเหลื่อมล้ำได้อย่างเป็นรูปธรรมผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่เว็บไซต์ opengrant.thaihealth.or.th นฤมลอุดมพรรายงาน
2: ปิดท้ายที่สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือ TCEP เดินหน้ายกระดับ40ผลิตภัณฑ์ชุมชนพื้นที่ EEC ตอบโจทย์ตลาดไมซ์กระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากรับฟังได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
3: เคาะข่าวเล่าประเด็น
4: การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดชลบุรีระยองและฉะเชิงเทราไม่ได้จำกัดเพียงภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่แต่ยังรวมถึงการดึงศักยภาพของเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจชุมชนให้เติบโตไปพร้อมกันนางสาวปาริชาติเสวเสรณีผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือ TCEP ภาคกลางและภาคตะวันออกระบุว่าTCEPได้ร่วมกับสถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรมเดินหน้ายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ภายใต้โครงการ EEC Mice Product Premium ใช้อุตสาหกรรม Mice เป็นกลไกเชื่อมโยงการพัฒนาเมืองการลงทุนและเศรษฐกิจชุมชนซึ่งการเติบโตร่วมกันเปรียบเสมือนเครื่องมือสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเป็นเครื่องมือกระจายรายได้สู่ชุมชนซึ่งตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามีผู้ประกอบการ SME และวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ EEC เข้าร่วมแล้วจำนวน40รายโดยในปี2569 TCEP ได้เตรียมรับนักเดินทางไมซ์กว่า29ล้านคนซึ่งจะสร้างรายได้ทางตรงให้ประเทศสูงกว่า 160,000 ล้านบาทและกระจายผลกระทบทางเศรษฐกิจกว่า 400,000 ล้านบาท
5: นักเดินทางไมซ์ในประเทศและต่างประเทศที่เดินทางกันอยู่ในประเทศไทย30ล้านคนในปีที่ผ่านมานะคะสร้างรายได้กว่า 200,000 ล้านบาทนี่เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นตลาดที่สำคัญตลาดหนึ่งของเรานี่การดำเนินการครั้งนี้ของ TCEP นะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะสามารถที่จะสร้างโอกาสให้กับทุกๆ ท่าน
4: นายอุดมรัตน์เชื้อสุวรรณชัยจากวิสาหกิจชุมชนธนาชาเวลเนสออร์แกนิกฟาร์มอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีซึ่งได้รับการต่อยอดผลิตภัณฑ์ชาดอกไม้จากโครงการ EEC Mais Product Premium และมีผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมระบุว่าเดิมทีทางกลุ่มผลิตชาดอกไม้มีงานวิจัยรองรับอยู่แล้วเมื่อเข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาเป็น Mais Premium ด้วยแพคเกจจิ้งที่สามารถเป็นของขวัญของฝากและการทำสารสกัดเข้มข้นขึ้น30เท่าเพื่อให้ชงดื่มง่ายนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสในการต่อยอดกับมหาวิทยาลัยบูรพาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อบริการบนสายการบินเพื่อช่วยบรรเทาอาการเจ็ตแล็กของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติการเข้าร่วมโครงการจึงเป็นการสร้างระบบนิเวศร่วมกับเครือข่ายเกษตรกรอินทรีย์และทำให้ชาวบ้านในพื้นที่มีงานทำมีรายได
6: ้ของเราไม่ใช่โอเวอร์เคมเราทำได้จริงและรักษาได้จริงก็เลยเกิดการต่อยอดมาถึงไมซ์เอาตัวเราเนี่ยเรียกว่าแต่งตัวให้ดูดีขึ้นเป็นของขวัญถ้าได้รับการส่งเสริมอย่างเงี้ยอยู่เราก็สามารถที่จะขยายตัวเติบโตในธุรกิจทำให้ธุรกิจเนี่ยเราแข็งแรงขึ้นประชาชนที่อยู่รอบๆเราก็จะได้มีรายได้เพิ่ม
4: ที่เซฟยังเตรียมต่อยอดโครงการผ่านการขยายโอกาสให้ผู้ประกอบการชุมชนเชื่อมโยงไมซ์กับอัตลักษณ์ท้องถิ่นผลักดันความยั่งยืนให้เป็นมาตรฐานและสร้างความร่วมมือระยะยาวกับทุกภาคส่วนการยกระดับสินค้าชุมชนเข้าสู่อุตสาหกรรมไม้จึงเป็นการเปลี่ยนต้นทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กลายเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจที่จับต้องได้เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยอย่างแท้จริงนันทิกากิตมาโลรายงาน
7: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
8: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
9: ได้เลยเช็คมา
8: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
9: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
8: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
9: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคง
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประสบกนิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมร้อยรวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาทั้งจังหวัดตั้งเป้าสร้างฝายชะลอน้ำให้ได้มากกว่า 1,493 ฝายฝายชะลอน้ำทุกตัวคือหนึ่งความดีที่จะช่วยกันกักเก็บความชุ่มชื้นคืนชีวิตให้ผืนป่าป้องกันไฟป่าและหล่อเลี้ยงลมหายใจของชาวลำพูนให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความรักสละแรงกายแรงใจสร้างฝายเป็นพระราชกุศลร่วมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน
3: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หืมทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช.1205
3: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: จังหวัดลำพูนเปิดช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
2: สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนโทร1567ระบบทราฟฟี่ฟองดู LINE @trafficfongdu
6: และหากประชาชนพบเห็นการมั่วสุมหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนโทร053-511-017
2: รวมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดลำพูนโดยให้เจ้าหน้าที่รัฐนำปัญหาไปสู่การแก้ไขลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน

0: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าชาวเกษตรเมืองลำพูน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับปะกับผมนะครับดีเจบอยรายการเรื่องเล่าชาวเกษตรเมืองละปูนนะครับรายการที่อู้เรื่องเกี่ยวกับความจริงการทำงานเบื้องหน้าและการทำงานเบื้องหลังของพี่น้องกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในเขตพื้นที่ละปูนครับก่อนจะเข้าสู่รายการนะครับวันนี้นะครับเป็นวันจันทร์ที่28นะครับกันยายน2569นะครับแอม2วันจะสิ้นงบประมาณแต่มีเรื่องที่ต้องขอแสดงความห่วงใยแก่พี่น้องในเขตภาคกลางนะครับโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและก็รอบข้างนะครับได้ดูข่าวแล้วก็เกิดอุทกภัยนะครับในเรื่องของฝนฟ้าคะนองที่ตกยังไม่ยั้งเลยนะครับเป็นห่วงนะครับแสดงความห่วงใยนะครับและขอแสดงความเสียใจแล้วก็เหตุการณ์ที่มันน่าที่จะเกิดขึ้นนะครับก็ต้องขอแสดงความห่วงใยก่อนนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันนะครับคือผ่านพ้นเรื่องเกี่ยวกับ อุทกภัยนี้ไปให้ได้นะครับเท่าจะสันที่นะครับปริมาณน้ำที่อยู่ในกรุงเทพมหานครแล้วก็รวมถึงจังหวัดข้างเคียงในเช่นนครนายกนะครับนครนายกนี่ก็เขื่อนขุนด่านนี่ปล่อยสปริงเวย์ขนาดเลยนะครับเป็นเรื่องของพ้นของว่าฝนฟ้าเนาะเป็นฝนฟ้าแห่มาเมือนก็นะครับก็จะออกพรรษาละได้อยู่ในพรรษาอยู่นะครับก็เฮาร่วมส่งกำลังใจให้เปิ้ลนะครับพี่น้องครับ FC ทุกท่านนะครับเรื่องที่2ครับวันนี้เป็นวันนะครับ28กันยา2569 28กันยามีความสำคัญจะได้ครับเป็นวันที่ล้นเก้ารัชกาลที่6ได้พระราชทานธงชาติไทยจึงเป็นวันธงชาติไทยนะครับวันนี้จะเห็นว่าส่วนราชการต่างๆนะครับได้ยืนตรงเคารพธงชาตินะครับโดยพร้อมเพียงกันเนื่องจากว่าเป็นวันธงชาติไทยซึ่งล้นเก้ารัชกาลที่6ได้พระราชทานต้นหอมหวาดธงไตรรงค์ไตรแปลว่า3รงแปลว่าสีธง3สีนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยธงชาติไทยเองเนี่ยก็มีมาหมื่นไม่ยาวนานแล้วนะครับแต่ว่าตีใจในปัจจุบันเนี่ยนะครับเป็นธง3สีนะครับก็ขอให้หมู่เฮาพี่น้อง FC ทุกท่านนะครับได้ภูมิใจนะครับเมื่อใดที่เฮาหันสัญลักษณ์ของธงชาติไทยจงจำไว้ว่าเฮาคือคนไทยอยู่ในแผ่นดินประเทศไทยนะครับและเรื่องที่3ในวันนี้นะครับก็เป็นสถานการณ์น้ำเหมือนเดิมครับในเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนนะครับอยู่ที่ 92% นะครับ 92% นะขึ้นมาพอสมควรละนะครับส่วนแม่กวงอุดมธารานะครับก็อยู่ที่ประมาณ 70% นะครับส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่เกี่ยวข้องกับบ้านเฮาแม่ที่แม่ติแม่สามแม่เมยรวมแล้วนะครับอยู่ที่ประมาณอยู่ที่ 69% นะครับอยู่ที่ 69% และก็มีอ่างเก็บน้ำย่อยนะครับของชนประทานใน38แห่งนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 77% นะครับก็ฝากพี่น้องว่าเขาก็ยังมีอุ่นใจนะเขามีน้ำเนาะแม่งัดนี่ก็ขึ้นมาแล้ว92แล้วเนาะนะครับมีผลเหมือนกันนะครับในเรื่องของเตือนภัยด้านการเกษตรนะครับวันนี้ก็ยังตีอู้แล้วว่านะครับยังมีปริมาณของฝนที่ยังเข้ามาพาดผ่านอยู่นะครับโซเจสเปดนะครับก็ยังขึ้นในระดับแดงส้มพ่องนะครับก็มันก็ต้องฟังนะครับโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายนะครับขอร่วมพันธุ์ว่ามีส่วนร่วมในการรับฟังผู้นำของท่านกับผู้นำท้องถิ่นนะครับคือป้าหลวงกำนันท่านนะครับเปิ้นจะมีการแจ้งข่าวเพราะว่ามีประกาศมาจากทางจังหวัดนะครับเตือนภัยด้านปศุสัตว์เองนะครับช่วงนี้ก็นะฮะฤดูฝนนะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับสำรวจสัตว์ของท่านมันเป็นอย่างใดพ่องซึมเหงาๆเป็นเศร้าเป็นส้อยอย่างใดนะครับต้องรีบแจ้งนะครับอย่าปล่อยไว้เพราะว่าโรคที่มันมากับฝนนี่ตอนนี้มันมีมาหลากหลายเหมือนกันนะครับทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดละปูนนั้นฝากแจ้งเตือนมาแล้วเรื่องนึงของทางเรื่องการประมงนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับว่าช่วงนี้นะครับมันอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของน้ำนะครับเพราะน้ำฝนมันเย็นเนาะน้ำบนในบ่อมันอุ่นนะบางทีนะครับต้องเฝ้าระวังพอกอยนะครับเอาละครับในเรื่องของเตือนภัยการเกษตรก็ฝากไว้ท่านี้นะครับก็3หน่วยนะครับที่อยู่ใกล้บ้านท่านทั้งเกษตรอำเภอปศุสัตว์อำเภอและประมงอำเภอครับเอาละครับมาถึงเรื่องวันนี้นะครับเป็นเรื่องของนะครับทำเงินทำทองทางเศรษฐกิจการเกษตรของเฮาครับวันนี้นะครับทีมงานพี่น้องกระทรวงเกษตรเพิ่นมาไกลครับจากเชียงใหม่นะครับมาจากต่างจังหวัดเชียงใหม่นะครับแต่ว่านะข้ามลายน้ำปิงมาก็เป็นละปูนละนะครับ วันนี้เรามารู้จักกับศูนย์แมลงเศรษฐกิจนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับชื่อเต็มๆว่าแดมฮุต้องทักทายเพิ่นก่อนครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับดีเจบอยคร
0: ับ แนะนำเนาะชื่ออะไรอย่างครับวันนี
1: ้ครับผมอรรถพลล้อมศรีนะครับเป็นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการครับจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม
0: ่ครับชื่อมันยาว
1: ชื่อมันยาว
0: ผมก็เรียกของศูนย์แมลงเศรษฐกิจเนาะโอ้ยง่ายแต่ก่อนนี่เป็นศูนย์
1: ศูนย์พึ่ง
0: ศูนย์พึ่ง
1: ครับ
0: อยู่ที่ไหน
1: ศูนย์พึ่งนี่อยู่เชียงใหม่อยู่แถวพืชสวนโลก
0: พืชสวนโลก
1: ถูกอยู่แถวหนองควายครับ
0: หนองควายหมายความว่าถ้าเขาจะอันเขาพืชสวนโลกเป็นศูนย์กลางเน
1: าะ
0: เลี้ยวขวาเขาจะขึ้นไปขอหวย
1: เลี้ยวซ้าย
0: เลี้ยวซ้าย
1: ไปศูนย์แมลง
0: ไปตั้งหนองควาย
1: แม่นครับ
0: มันที่มันจะพดตั้งเสมืองมันก่อน
1: ใช่ครับมันจะพดร้อนฟ่อน
0: เลยศูนย์เข้าไปหน่อยนึง
1: เลยศูนย์เข้าไปหน่อยนึง
0: แล้วก็ไปแถ
1: วหน่อยประมาณสัก200-300เมตร
0: จะหัน
1: อยู่ขวามือเป็นพึ่งตัวใหญ
0: ่อ๋อฮู้พึ่งนะพี่น้องมันจะฮู้กับเบอร์นะฮู้พึ่งตัวใหญ่โอเคศูนย์นั้นตั้งอยู่ฮั่นตอนนี้ในเรื่องของภารกิจของศูนย์เนี่ยเราฟังก่อนนะว่ามีส่งเสริมเลี้ยงแมงอย่างห้อง
1: ครับคือศูนย์แมลงเศรษฐกิจนะครับมันไม่ได้มีแค่ผึ้งละประเด็นนี้นะครับมันก็จะมีแมลงหลายชนิดอย่างเช่นเป็นแมลงเศรษฐกิจก็จะมีทั้งผึ้งพันนะครับผึ้งพันผึ้งโพรงชันโรงจิ้งหรีดคลั่งรวมไปถึงการแปรรูป
0: ครับ
1: นะครับเขาก็จะมีการศึกษาทดสอบวิจัยนะครับและการนำเทคโนโลยีที่ได้เนี่ยไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกรเพื่อสร้างรายได้เป็นอาชีพเพราะว่าจะเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม
0: ในศูนย์ศูนย์พึ่งเนี่ยนะของเชียงใหม่เนี่ย
1: ครับ
0: รับผิดชอบกี่จังหวัด
1: โอ้โหถ้าอู้ถึงรับผิดชอบเนี่ยศูนย์แมลงเอานี่ดีกว่าศูนย์แมลงหรือศูนย์พึ่งเนี่ยเดิมทีมี5ครับแต่ตอนเนี้ยเหลือ2คือจริงมีเชียงใหม่กับชุมพรเชียงใหม่เนี่ยรับไปละ55จังหวัด
0: แล้วที่เหลือพวกเฮาอ่ะ
1: แฮมซอสเป็นของชุมพรแต่จริงๆเฮายังมีศูนย์เครือข่ายที่เป็นศูนย์พึ่งเดิมก็คืออย่างอุตรดิตถ์ขอนแก่นจันทบุรีแต่ตอนนี้เพิ่นเปลี่ยนบทบาทหน้าที่เพิ่นไปเป็นสหะนะครับกลับไปทำบทบาทอื่นร่วมตัวแต่ก็จะมีเรื่องแมลงตัวก็จะเป็นช่วยๆกันพี่ๆน้องๆเกษตรศูนย์แมลงนะครับก็สามารถช่วยกันได้ครับ
0: อันนี้เป็นเรื่องของแมลงเศรษฐกิจ
1: ครับ
0: 55จังหวัดอยู่มาเชียงใหม่ก็คือไปแวดมดเปิ้งเปิ้น
1: แม่นครับแต่ก็มีศูนย์อื่นที่เพิ่นช่วยได้อยู่มีโอคอมมูอยู่ครับ
0: อู้ถึงแมลงเศรษฐกิจเนาะมาเดี๋ยวนี้ไอ้อย่างที่มันเป็นเศรษฐกิจพ่อง
1: อ๋อถ้าเศรษฐกิจอย่างที่ผมบอกครับมีถึงพึ่งพันนะครับพึ่งพันก็คือพึ่งที่เพิ่นเอามาเลี้ยงเป็นกองขาวขาที่ท่าเกยหันหรือเป็นซีซีนะเพื่อจะมาตั้งที่สวนลำไยถ้าเป็นลำปูนบ้านฮาวเพื่อจะมาช่วงประมาณเดือนกุมภาช่วงที่ลำไยกำลังดอกเพื่อจะมาเก็บน้ำหวานดอกลำไย
0: อันนี้เกยหันหน่อยนึง
1: นะครับเนาะ
0: อันที่สอง
1: จะเป็นพึ่งโพรงพึ่งโพรงเนี่ยจะเป็นพึ่งที่อยู่ต่ำเป็นพึ่งที่อยู่ในธรรมชาติของเฮา
0: แล้วไอ้ที่คนต่ำบ้านเนี่ยอย่างอันที่บ้านท่านหันอันไอ้ก็เพื่อนเอากองไอ้อย่างเงี้ยมา
1: ไข่พึ่งมาทาล่อฟิโลโมนอันนั้นก็จะเป็นพึ่งโพรงครับ
0: พึ่งโพรง
1: ครับแต่พึ่งพันกับแหมยางนึ่งพึ่งพันจะเป็นพึ่งที่มันต้องมีการเลี้ยง
0: งานเพื่อนอู
1: ้ด้วยน้ำตาล
0: เป็นโกน
1: ถ้าเป็นโกนจะเป็นพึ่งโพรง
0: พึ่งโพรง
1: ครับพึ่งโกนบ้านเขาเน
0: ี่
1: ยแต่กำไทยบ้านเขาพึ่งโพรง
0: อ๋อพึ่งโพรง
1: แหมอ่างก็จะเป็นชันโรง
0: ชันโรง
1: ที่ตรงนี้นะฮะชันโรงประเด็นนี้ก็มีคนที่สนใจในการเลี้ยงชันโรงเยอะขึ้น
0: มันครบจิ๊บนะ
1: มันครบครับแต่มันมีเล็กในแต่น้ำหวานมันมูลค่ามันสูงกว่าน้ำผึ้งทั่วไปม
0: ัน
1: มีคุณสมบัติทางยาอยู
0: ่อ
1: ันนี้เดี๋ยวก็มาอู้รายละเอียดในส่วนของชันโรงใน EP หน้านะครับ
0: EP หน้า
1: ต
0: ่อมา
1: ก็จะเป็นจิ้งหรีด
0: จิ้งหรีดกำเมืองเฮานี่จิกุง
1: จิ้งหรีด
0: จิ้งหรีด
1: นะครับจิกุงก็จะเป็นแฮมชนิดหนึ่ง
0: แฮมชนิดหนึ่ง
1: ก็จะมีหลายพันอันนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ชอบโดยตรงอยู
0: ่จิ้งหรีดนี่คือประเดี๋ยวนี้มันแปลงเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: มันลำ
1: มันเป็นโปรตีนทางเลือด
0: โปรตีน
1: ในอนาคต
0: ครับ
1: เกษตรกรก็จะมีที่เลี้ยงแบบเป็นอาชีพเสริมหรือเลี้ยงเป็นธุรกิจเป็นอุตสาหกรรมก็มี
0: ครับ
1: นะครับ
0: แต่อันสุดท้าย
1: แฮมอันก็จะเป็น
0: คลั่ง
1: อันนี้จะเป็นแมลงที่ผมดูแลโดยตรง
0: วันนี้เรามาอู้กันเรื่องคลั่ง
1: ครับแม่น
0: คลั่ง
1: ครับ
0: บ่าวเป็นการเสียเวลาอ้าวมาฮู้จักคลั่งกันหน่อย
1: ครับ
0: คลั่งนี่กำเมืองเขาก็คือคลั่งนะมันก่อน
1: คลั่งนะฮะ
0: เออ
1: ของคลั่งนะ
0: แต่ก่อนนี่ไอ้หมูเนี่ยเขาเอามาใส่มีดตอนเล็กไอ้อย่างมันก่อน
1: เอาไปใส่ด้ามมีดนะเมื่อก่อนนะครับเอาไปใส่ด้ามมีดเอาไปทำแผ่นเสียงเอาไปทำตาประทับเอาเอกสารหรือจดหมายสำคัญในหนังเคยผ่านหนังสมัยก่อนนะครับที่ก็จะมีตาปั๊มนะครับเอาผงเอาสีไปใส่ย้อมผ้าเอาไปใส่อาหารนะครับอันนี้เมื่อก่อนแต่ประเด็นนี้มันเปลี่ยนไปละ คลั่งเอาไปใช้ในหลายๆอุตสาหกรรมมันเลยทำให้มีความต้องการสูง
0: ครับ
1: นะครับราคาดี
0: อ
1: ุตสาหกรรมที่ผมบอกคือบอกว่าจะเป็นอุตสาหกรรมอาหาร
0: อ
1: ุตสาหกรรมยาเวชภัณฑ์นะครับ อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง
0: ครับ
1: นะครับอันเนี้ยหลังๆมาเริ่มเอาไปใช้ในหลายๆอุตสาหกรรมเนื่องจากมันมีการรับรองมาจาก FDA จากขององค์การอาหารและยาของบอกว่าจะเป็นอเมริกาหรือยุโรปรับรองว่าไอตัวคลั่งผลผลิตของมันสามารถใช้ในอาหารปลอดภัย
0: เดี๋ยวก่อนนะคลั่งที่เอามาใส่มีดใส่มุยเนี่ยนะเอามากินได้อันนี้รับรองมาตรฐานของอเมริกันแบบ FDA อะไรอย่างนั้นเหรอ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อง่ายๆคือมันกินได้
1: คำว่ากินได้ไม่ใช่ว่าเอาไปตำน้ำพริกแล้วก็มากินกันมาได้
0: ไม่ใช่
1: นะครับเปิ้นเอาไปใช้ร่วมกับอุตสาหกรรมอื่น
0: ๆอ๋อ
1: เพราะว่าคุณสมบัติของคลั่งเนี่ยมันมีลักษณะของเขาคือเคลือบเพื่อสร้างความเงางามแล้วก็ยืดอายุนะครับของผลผลิตได้อย่างว่าจะเป็นส้
0: ม
1: แอปเปิ้ลไข่พวกนี้เปิ้ลมีเคลือบเพื่อเงานะครับสามารถยืดอายุของผลิตภัณฑ์ของผลผลิตได้นะครับแล้วก็อุตสาหกรรมอาหารอย่างเช่นช็อกโกแลตบางชนิดบอกยี่ห้อดีกว่าแต่ทุกคนน่าจะเคยกินนะครับช็อกโกแลตบางยี่ห้อที่เป็นเม็ดที่เปิ้ลโฆษณานะครับมีสารเคลือบของคลั่งอยู่นะครับ
0: มีสารเคลือบของคลั่งมาอยู
1: ่นั่นนะยาบางชนิด
0: มีย
1: าบางชนิดมีสารเคลือบคลั่งอยู่เพราะเปิ้ลคุณสมบัติของเปิ้ลคือเปิ้ลป้องกันการละลายในกระเพาะสามารถจะยาสามารถจะผ่านไปในลำไส้เล็กได
0: ้ครับ
1: แล้วที่แพงที่สุดหรือมีมูลค่ามากที่สุดก็คืออุตสาหกรรมเครื่องสำอาง
0: อันนี้การเครื่องสำอางเนี่ยคนมันอยากงามเนาะ
1: แม่นฮะ
0: อยากงามอยากสวยเนาะ
1: ก็คือตัวข้างจริงๆแล้วมันไม่ได้มีกลิ่นนะฮะ
0: ม
1: ันไม่ได้มีกลิ่นหรอกเพียงแต่ว่าไอ้ตัวคลั่งมันสามารถจะยึดทำเฮือยึดติดไอ้ตัวบอกว่าจะเป็นลิปสติกบอกว่าจะเป็นน้ำหอมม
0: ัน
1: จะยืดอายุของมันได้ก็คือน้ำหอมถ้าฉีดไปอาจจะมีความทนทานติดยาวนานขึ้นอย่างเง
0: ี้
1: ยมันเลยมีมูลค่าสูงขึ้น
0: เอาละครับวันนี้นะเดี๋ยวจะมาอู้กันนะครับอู้กันยาวๆหน่อยแต่ก่อนที่จะอู้กันยาววันนี้เรามาอู้กันเรื่องในครึ่งหลังเนี่ยการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงคลั่งมันจะเป็นยังไงมันจะได้สตังค์ก
1: ่อ
0: ลำไยทั้งหลายทั้งปวงนะครับผมรู้สึกเลี้ยงไปแล้วไอ้พ่อท้องว่าปลูกไปนะเจ็บปวดลองเลี้ยงขั้นก่อนเดี๋ยวเราพักฟังเพลงสักเพลงก่อนนะเดี๋ยวมาต่อกันยาวๆกันนะว่าไออาชีพเลี้ยงคลั่งเนี่ยนะในลำปูเนี่ยมันมีไหมแล้วมันจะเลี้ยงได้ก่อนในใต้ต้นลำไยหรืออะไรอย่างไรเดี๋ยวพักฟังเพลงกันสักคำครับเอฟซีทั้งหลาย
1: ครับผม

0: มาในช่วงที่2ครับกับผมดีเจบอยและคุณอัธวุฒิล้อมศรีนะครับนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรนะครับศูนย์พึ่งนะครับ
1: ครับ
0: เอาเรามาอู้กันต่อเรื่องคลังนะวันนี้ละเอาละตัดสินใจเด็ดขาดกี่บาทก็ยอมทุ่มเทนะ จะเลี้ยงคลังละลำใหญ่มาเอาแล้วนะอาทิตย์ก่อนถ้าเป็นย่างของเป็นย่างพ่อ เอาวันนี้เอามาฟังเรื่องคลังดีถ้าจะง่ายพงนะอ่ะพิจารณาจากอย่างพง
1: ในส่วนของคลังต้องบอกว่ามันจะมีอยู่2มุมมองนะคร
0: ับ
1: มุมมองแรกก็คือคลั่งเนี่ยมันเป็นแมลงเป็นเพลี้ยชนิดหนึ่ง
0: เป็นเพลี้ย
1: เป็นเพลี้ยชนิดหนึ่งฉะนั้นมันเป็นทั้งศัตรูพืชและก็เป็นแมลงเศรษฐกิจถ้ามันไปอยู่บนต้นที่เราต้องการหน่วย
0: ครับ
1: มันถือว่าเป็นศัตรูพืชนะครับสมมุติว่าไปปิ๋วไปใส่ต้นลำไยที่เปิ้นอันต้องการจะได้ลำไยไปขายอ่ะ
0: ครับ
1: มันอาจจะทำให้หนึ่งคือต้นไม้หรือลำไยเนี่ยเสียหายเพราะว่ามันดูดกินน้ำเลี้ยงของต้นไม้นะครับหรือไอตัวผลผลิตหรือลำไยอาจจะเป็นลาดำไอพวกเนี้ยมันอาจจะทำให้เป็นในด้านของศัตรูนะครับแต่ด้านหนึ่งแบบอย่างที่ดีเจบอยบอกว่าบางคนอ่ะก้านกับลำไยเนี่ยบอกว่าจะเป็นก้าแรงบอกว่าจะเป็นปุ๋ย
0: ให
1: ้ลองเอาคลั่งมาปล่อยพวกเพราะว่าลำไยเอาจริงๆลำไยสามารถปล่อยข้างได้นะครับปล่อยข้างได
0: ้อยากฟังอันเนี้ย
1: คือนอกจากลำไยคือลักๆก็จะเป็นช้ำช้
0: าม
1: ีลิ้นจี่ลำไยก็สามารถเลี้ยงได้แต่มันเซนซิทีฟตรงมันค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนตรงที่ว่าม
0: ันอ่อนไหว
1: มันอ่อนไหวครับเพราะว่าลำไยเป็นพืชเศรษฐกิจนะครับฉะนั้นแปลงข้างเคียงก็มีประเด็นนะครับว่าอาจจะมีทะเลาะเบาแว้งกันเรื่องคนหนึ่งปล่อยข้างคนหนึ่งเอาลำไยข้างติดกันคนลำไยก็เดือดร้อนว่าอันนี้พ่นยาข้างตายแอนนะครับฉะนั้นอุ่นว่าประเด็นเนี้ยคือพื้นที่เฮาพร้อมที่จะมีการส่งเสริมเลี้ยงข้างละจะปล่อยละ
0: จะไปเอาสวนที่มันอยู่ในบักโอ้ก็ได
1: ้
0: ไปบักโอ้ก็ขาย
1: ละต้นทุนนะครับข้างประเด็นเนี้ยเฉลี่ยที่ผมตีกลมๆได้กิโลละ1-200บาท
0: กิโลหนึ่ง200บาท
1: 200บาทนี่เป็นเชื้อนะครับ
0: เชื้อ
1: มันกิโลละ200บาท
0: ต
1: ้นหนึ่งนะครับถ้าตีเฉลี่ยว่าต้นหนึ่งลำไยเนี่ยถ้าอายุประมาณสัก 4-5 ปีขึ้นไปมีประมาณเท่าตีว่าประมาณสักซาวกิ่ง
0: ครับ
1: นะครับซาวกิ่งก็ตีว่าใช้เชื้อประมาณ2กิโล
0: จากซาวกิ่ง2กิโล2กิโล2 2 4 400
1: ประมาณนั้น
0: 400
1: 400
0: แล้วได้เชื้อข้างเป็นไงเอาไปเมะต้นไป
1: เอาไปห้อยกิ่งเอาไปห้อยกิ่งแต่ต้องบอกว่ากิ่งที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงข้างเนี่ยไม่ชอบกิ่งอ่อน
0: กิ่งอ่อนๆ
1: กิ่งอ่อนๆกิ่งน้อยๆบ่กิ่งแก่เพิ่นจะเตียวไปหากิ่งอ่อน
0: แล้วลำไยของเฮามันกิ่งมันเฮาละเอียดแ
1: ท้มันต้องมีการตัดแต่งกิ่งก่อน
0: ตัดแต่งกิ่งแฮม
1: มันต้องมีการตัดแต่งกิ่งก่อนบ่ใช่ว่าหันลำไยเป็นซาว30ปีแล้วจะมีการตัดแต่งกิ่งเลยแค่ข้างไปปล่อยได้ครับแต่มันอาจจะติดได้
0: ม
1: ันนักเต้าม
0: ันมาใหญ
1: ่ครับเพื่อเกิดจะไปซ้อดูกิ่งที่1ก็คือกิ่งอ่อนๆที่น้ำเลี้ยงเพื่อดี
0: ๆอ๋อต้องเงี้ยงพอกันเน
1: า
0: ะ
1: ควรจะต้องมีการตัดแต่งกิ่งก่อนเพื่อที่จะเตรียมปล่อยข้าง
0: อ๋อ
1: เพราะบางคนว่าโหมีลำไยเต็มนี่มีช้ำช้าเป็น10ปีก็20ปีแล้วใครปล่อย
0: ตอนนี้หลังจากขายลำไยไปแล้วขอตึงฟันตัดแต่งกิ่งแล้วหรอใช่คร
1: ับมีการตัดแต่งกิ่งเสร็จก็สามารถปล่อยข้างได
0: ้
1: นะครับ
0: ครับ
1: ส่วนผลผลิต นะครับถ้ามันอยู่ในกรณีที่สมบูรณ
0: ์
1: นะครับ1กิโลแรก
0: ครับ
1: นะครับ1กิโลเนี่ยมันก็จะหื้อผลผลิตเฉลี่ยนะครับผมตีว่าเฉลี่ยอยู่มา25กิโลถ้าติดดีนะ
0: ติดดี
1: 25ถึง30โล
0: 1ต่อ25
1: ครับ
0: ถูกก่อสมมุติเอาไปปล่อย1กิโล
1: ครับ
0: มันก็จะติดประมาณแหม25
1: ข้างนี้ครับข้างเพิ่นจะมีวงจรชีวิตของเพิ่น6เดือน
0: นั่นหมายความว่า
1: ฉะนั้นปีนึงอ่ะเพิ่นออกตัว2รอบ
0: ออกตัว2รอบปีนึงเลี้ยงได้2รอบ
1: ใช่
0: อย่างวันนี้ตัดสินใจละอาจจะเริ่มทำเนี่ยมันจะมีขายเชื้อข้างตอนช่วงไหน
1: ต้องอธิบายอีกก่อนครับว่าไอ้ที่ผมบอกว่า2รอบนะครับเกษตรกรส่วนใหญ่เวลาเพิ่นเก็บเพื่อจะปล่อยให้มันเพิ่นจะปล่อยให้มันเป็นปีแต่จริงมันสามารถเก็บได้ละ6เดือนอ่ะ
0: ครับ
1: แต่เพิ่นจะถึง6เดือนเนี่ยเดินต่อไปเป็นปี
0: อ๋อ
1: คือ1กิโลแรกอ่ะมันจะถึงผลผลิตประมาณ5กิโล
0: ครับ
1: หลังจากเขาปล่อยไป1กิโลแล้วเพิ่นจะปล่อยถึง5กิโลเนี่ยที่ได้รอบแรกเนี่ยเดินไปต่อเป็น25จะได้หันภาพนอกว่า1กิโลมันได้25มาจากไหนตัวเลขมาจากไหน
0: oh.
1: นะครับเพื่อจะปล่อยเป็น2รอบอย่างนี้ลักษณะนี้เพื่อก็เลยเก็บรอบเดียวนี่คือในกรณีที่เป็นข้าง
0: ลงทุนเชื้อข้างเนี่ย ต้นหนึ่งสัก400
1: อ่ะ4-500
0: 400อันนี้เป็นตัวไปก่อนและอย่างอื่นมีเห็นก่อนต้องมีอาหารให้มันก่อนมีไอ้ฮอร์โมนฉีดให้มันก่อน
1: ในส่วนของคลั่งเนี่ยครับมันจะดูแลอยู่2ส่วนก็คือส่วนที่เป็นต้นไม้ที่เป็นพืชอาศัยของเพิ่นนะครับสิ่งที่เฮาต้องบำรุงก็คือไอ้ต้องมีการใส่ปุ๋ยต้นไอ้ตัวต้นไม้ที่เราจะเลี้ยงตัวบางในกรณีบางกรณีนะครับถ้ามาสมบูรณ์แล้วเราต้องดูแลแต่ว่าที่หลักๆแล้วก็จะมีเรื่องแมลงที่มารบกวนและก็อุณหภูมิความชื้นแมลงที่มารบกวนของคลั่งเนี่ยก็หลักๆก็จะเป็นมด
0: มด
1: นะครับบอกว่าจะเป็นมดดำมดส้มอย่างพวกนี้ครับ
0: มันมาอย่างไรมันมาคุยกันกะ
1: มันมาดูดกินไอตัวเลซินที่คลั่งเพิ่งดูดมาที่ข้างมันจะสร้างปมอ่ะมันบอกเป็นปมสักครั้งมดมาดูดไม่เหี้ยดูดไปกินไปกินเหี้ยฉะนั้นมันก็เลยแบบสร้างปมเลยแบบหนานะครับฉะนั้นมดหาต้องมีการกำจัดก่อนที่จะปล่อย
0: ครับ
1: หรือถ้ามันหรือปล่อยไปแล้วเรามีมดเข้ามาเราก็ต้องเลือกวิธีกำจัดละว่าจะเลือกกำจัดวิธีไหน
0: เอายาฉีดมันได
1: ้ถ้ายาฉีดถ้าไปโดนข้างข้างก็ตายเมาะ
0: เอาเมาะ
1: ข้างก็จะตายไม่ต้องมีการคุมโคนต้นอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: อ
1: าจจะเนี่ยหรือทางเดินของมันบางคนเปิดใจไอ้ตัวน้ำมันเครื่องคิโลน้ำมันคิโลเก่าเมาะปันกันเพื่อมดเทียว
0: เพ
1: ื่อมดผ่านอย่างเงี้ยแต่ถ้าเอายาพ่นโดยตรงเนี่ยอาจจะไปโดนตัวข้างทั้งข้างตายได
0: ้
1: แถมอันนึงก็จะเป็นเรื่องปัจจัยมันก็จะเป็นเรื่องอุณหภูมิความชื้นข้างเพิ่นชอบความชื้นสูงพื้นที่ที่มีความชื้นสูงแล้วก็อุณหภูมิค่อนข้างต่ำ
0: บนดอยปกะ
1: ก็ควรจะเป็นที่ที่มีอากาศเย็นง่ายเย็นนะครับแล้วก็ความชื้นสูงถ้าเป็นบางพื้นที่อาจจะเหมาะสมครับอย่างของลำปูนเนี่ยก็จะมีพื้นที่ของอำเภอลี
0: Oh.
1: อำเภอทุ่งหัวจ้างซึ่งติดกับลำปาง
0: อันนี้เริ่มเลี้ยงมาหรือยัง
1: โอ้เป็นเลี้ยงมาเมินแล้วครับ
0: ครับ
1: เป็นเลี้ยงมาเมินแล้วทุ่งหัวจ้างนี่เปิดเลี้ยงมาเมินแล้ว
0: oh,
1: มีกลุ่มครับ
0: oh, มีกลุ่ม
1: คร
0: ับ
1: ครับเพราะว่าอย่างเพราะว่าต้องบอกว่าคลั่งจริงๆแล้วเซ็นเตอร์หรือศูนย์กลางของมันของประเทศไทยค
0: ือ
1: ลำปาง
0: อะอยู่เมะข้าง
1: บ้านเฮา
0: เนี่ย
1: แม่นฮะเซ็นเตอร์ของคลั่งหรือเมืองหลวงของคลั่งเลยคืออยู่ลำปางลำปางจะเป็นแหล่งผลิตหลักของประเทศไทยอ
0: ำเภออย่างพวกเนี่ย
1: ทั่วกระจายอยู่ทั่วจังหวัดเลยเพียงแต่ว่าบัดเดี๋ยวเนี่ยบางพื้นที่บ่เหมาะสมละอย่างเช่นเถินแม่พริกอย่างพวกเนี้ยครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นร้อนบางช่วงบางเดือนเนี่ย40องศาซึ่งข้างเพิ่นบ่ชอบ
0: อ๋อโหนเกมันก็บ่อยู่เหมือนกัน
1: เกิน35องศาขึ้นไปอ่ะบ่แนะนำเลยติดต่อกันประมาณ2ติดอ่ะ
0: ครับ
1: ซึ่งบางปีเฮา30 40 38 4 38ถึง40 42ก็มีติดต่อกันเป็นเดือนเนี่ยข้างมันไปทำเนื้อยกตัวอย่างคือไอ้รังของมันเหมือนพลาสติกชนิดหนึ่งแล้วกันเวลาพลาสติกโดนความร้อนโดนไฟมันก็จะหลอมละลายไงลักษณะคล้ายๆก
0: ันมันจะมาขยูละ
1: ใช่มันก็จะตายครับไปอุดหูหายใจอุดหูสื่อพันธุ์ไหนไปเหี้ยละลายไปเหี้ย
0: นั่นคือ
1: ประมาณนั้น
0: หนึ่งกิโลที่ปล่อยไปผลตอบแทนจะประมาณ25กิโล
1: อันนี้คือในกรณีที่สมบูรณ์นะครับ
0: สมบูรณ์นะ
1: สมบูรณ์แล้วก็พื้นที่สมบูรณ์แล้วก็เรื่องมดแมลงมันมี
0: ถามแต่หมูด้อยหมูซาเนี่ยที่ปล่อยตามธรรมชาติเนี่ยมันคือกี่กิโลมีป่ะเลี้ยงแบบปล่อยอ่ะเลี้ยงแบบปล่อยอ่ะ
1: ก็สนใจเขากับเลี้ยงแบบปล่อยกันอยู่แล้วนะ
0: เลี้ยงแบบปล่อยแบบไม่อยากไปสวนอ่ะปล่อยไว้เฉยๆอ
1: ่ะไม่ได้คาดหวังอะไรอย่าง
0: ไม่ได้คาดหวังเลยไม่ได้คาดหวัง
1: มันก็ต้นหนึ่งมันก็จะประมาณเนี่ยครับประมาณ5กิ2 3โลอะไรอย่างก็มี
0: 1ต่อ3ก็ยังดีเราห้า1ต่อ3เนี่ย
1: ครับ
0: เนาะแบบไม่ได้คาดหวังแต่ถ้าเลี้ยงแบบว่าปานี่นะต้องพอมดพอแมงให้มันเน
1: า
0: ะ
1: บางส่วนประเดี๋ยวนี้ติดตั้งระบบน้ำแล้วนะครับทำเป็นฟาร์มครับเพราะว่าอย่างของผมยกตัวอย่างของชำชาก็เนาะชำชาเมื่อก่อนมันเป็นหัวไร่ไปนา
0: ครับ
1: ชาวบ้านเพื่อเอาปลูกไว้เป็นห่มเป็นเงาไว้เวลาเป็นลบแดดตอนเพื่อนกินข้าวตอนไปย่างเนี่ยนาแต่ประเดี๋ยวนี้ข้างชำชาเนี่ยเพื่อทำเป็นสวนเลยเพื่อทำเป็นระบบแปลงมีการหื้อน้ำมีการป้องกันกำจัดมดประเด็นเริ่มทำแล้วที่ลำปางแช่ห่มเมืองเหนือเมืองปานพวกนี้ครับ
0: อ๋ออันนี้ก้าวมาถึงต้นทุนเนาะลงทุน400แล้วมีก็ต้องมาดูแลเรื่องน้ำอย่างที่มันเย็นตลอดเวลา
1: ต้องดูว่าพื้นที่ตรงนั้นหนึ่งคือมีน้ำก่อมีความชื้นสัมผัสเกิน 50% ขึ้นไป
0: อ
1: ุณหภูมิบอกเกิน35ติดต่อกัน2ติด
0: อู้ง่ายๆคือมันเย็นอ่ะมันเย็น
1: ใช่
0: เนาะ
1: คือมีความชื้นเย็น
0: แล้วช่วงปีใหม่เมืองเน
1: ี่
0: ยก
1: ำลัง
0: ร้อนผ่าน
1: ช่วงนั้นแหละคือเป็นช่วงที่ค่อนข้างที่จะนั่นเลย
0: แต
1: ่หากอย่างที่บอกการหื้อน้ำมันก็จะได้หื้อทั้งปี บางช่วงฝนตกบางช่วงหน้าหนาวเขาก็ไม่ได้ฮื้
0: ออ๋อแต่อย่าฮื้อมันเกิน35
1: ใต้ต้นนะครับอุณหภูมิใต้ต้นนะบางคนจะร้อน
0: มาอันนี้มันมาใหญ่แน่นอน
1: ใช
0: ่นะครับแต่ว่าถ้าเลี้ยงแบบปราณีตนะอู้ถึงอู้ง่ายๆเลี้ยงอมปอกอมปล่อยมันเนี่ยเนาะหมอกสัก1 กิโลเนี่ยได้สอง
1: กิโลได้5 กิโลก็โอเคนะ
0: แต่ถ้าเลี้ยงแบบฝากอัน
1: เ
0: ม็ดเท่าไ
1: หร่ฝากเทวดาพอ
0: เออก็ได้สัก3 กิโล
1: สามสี่ห้ากิโล
0: สามสี่ห้ากิโลทีนี้มาอู้ถึงละเอาละข้างปีนี้ออกมาละขายที่ไหนมันพืชบ่ออกอ่ะมันตลาดจะนำการผลิตจะได้เนี่ยมัน
1: ปกตินะที่ผมหูมาคือมีพ่อค้านะครับจากลำปางเน
0: ี่
1: ยมาฮับซื้ออยู่ละ
0: ครับ
1: มีจุดฮับซื
0: ้ออ๋อมันตึงมาสองหัวมุ้งเขา
1: เป็นหนึ่งหูครับ
0: ตึงหู
1: เป็นหนึ่งหูเป็นหนึ่งหูเพราะว่าประเด็นในความต้องการของข้างสูงมากเป็นแข่งขันกันนะครับประเด็นเนี้ยเพราะว่าจะเป็นจีนอินเดียเนี่ยประเด็นมีพ่อค้าเข้ามาซื้อแอบมาลักลอบซื้ออันนี้ขออนุญาตเน
0: า
1: ะคือตอนที่หูมาคือมีมาตั้งโรงงานฮับซื้อ
0: โอ้ขนาดนั้นเลยกัน
1: ขนาดนั้นอ่ะไม่ได้มีปัญหา
0: ไอ้ที่เขาเอามาใส่มีดใส่มุ้ยเนี่ยนะ
1: โอ้ตอนแรกผมก็ยังงงว่าเพื่อเราไปอย่างล้ำเหลือ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ประเด็นนี้เพิ่งรู้ว่าโอ้เพิ่นเอาไปใช้ในหลายสาขาได้ครับ
0: มาคืดบนนะนะแล้วอันนี้กรณีของต้นลำไยถ้าใครมีต้นที่ข้างมันมักคือต้นชมชา
1: ชมชาจะเป็นเบอร์หนึ่งอยู
0: ่เบอร์หนึ่ง
1: ชมชายังเป็นต้องใช้คำว่าเป็นต้นที่เป็นพืชหลักของต้นไปเป็นคลั่งอ่ะของคลั่งในการเลี้ยงคลั่งชำชายังฮื้อผลผลิตได้นักที่สุดนะครับ
0: แล้วมีต้นอย่างอื่นเห็นก่อน
1: แล้วก็จะมีต้นลิ้นจี่ประเดี๋ยวนี้ลิ้นจี่มาแรง
0: คร
1: ับ นะครับลิ้นจี่ประเดี๋ยวเนี่ยหลายๆปีที่ผ่านมาเนาะต้องรู้ว่าลิ้นจี่เนี่ยอาจจะมีต้นทุนหรือมีราคาผลผลิตตกต่ำเกษตรกรหลายๆพื้นที่ขอยกตัวอย่างเช่นอำเภอแม่อายซึ่งมีพื้นที่เยอะมากเลยประมาณ 4,000 กว่าไร่ที่เป็นปลูกลิ้นจี่แล้วผลผลิตเปิ้นบางพื้นที่บ่มีเลยบ่ฮื้อมาหลายปีละเปิ้นเลือกเอาข้างไปปล่อยมาเดี๋ยวนี
0: ้
1: นะครับ
0: แล้วผลไปได้พ่องไปเอาหาแล้วไปได้พ่อง
1: ไปแล้วเอาข้างติดดีครับ
0: ดีเลย
1: ติดดีติดดีมาก
0: แล้วพ่อค้าเปิ้นก็ไปซื้อขำตีเลยกัน
1: โอ้ยมีหลายๆกรณีมีพ่อค้าไปเจ้าตีก็
0: ม
1: ีแบ่งเกลือกับเจ้าของสวนเอาเชื้อไปปล่อยแล้วเวลาขายได้แบ่งเกลือกอีกก็มี
0: อันก็มี
1: ก็มีเกษตรกรบางคนก็เริ่มซื้อเชื้อมาปล่อยคนเดียวละแต่อีครับลิ้นจี่กับชำชาเนี่ยข้างออกบะเต้ากันมะเวลาเลื่อมกันมะ
0: เลื่อมกัน
1: อย่างของชำชาเนี่ยเปิ้นจะออกตัวประมาณเดือนพฤศจิกาธันวา
0: ครับ
1: เอาไงคือปลายปี
0: อ
1: ่ะเพื่อจะปล่อยกันละ
0: ครับ
1: ปล่อยประมาณต้นปลายเดือนธันวาต้นเดือนมกราแต่ของลิ้นจี่เปิ้นจะปล่อยช่วงเดือนเมษาแต่ก็เก็บเกี่ยวประมาณเดือนกันยา
0: อันนี้ของคลังอะนะ
1: คลังอันนี้ลิ้นจี่ฮะอันนี้ลิ้นจี่จะเก็บ2 รอบเนาะเป็นเนี้ย2 รอบ
0: อ่ะทีนี้ปล่อยติดมาเลี้ยงแล้ววิธีการเก็บเกี่ยวเนี่ยตั้งศูนย์ศูนย์แมลงเศรษฐกิจมีการสอนไหมอบรมไหมเอออยากรู้เนี่ยเวลาเก็บแล้วมันเก็บจะได้ว่าเก็บข้างนี้ก็บอกเลยเน
1: ี่
0: ย
1: โอ้มันก็มีอบรมอยู่ครับตั้งศูนย์เท่ากับเปิดให้อบรม
0: คร
1: ับก็คือก็จะมีการเก็บเกี่ยวก็คือมีการตัดนะครับขึ้นไปตัดแต่ว่าประเด็นเนี่ยคือเขามีการส่งเสริมในเรื่องเกี่ยวกับการทำต้นให้มันเตี้ยเตี้ยบ่ฮื้อแบบปล่อยสูงเกินไปเพราะว่าทุกปีครับจะได้ข่าวว่าเกษตรกรขึ้นไปตัดไปหานตกมาตายพิการหลายคนละเพราะว่าไอ้ตัวข้างพวกเนี้ยมันดูกินน้ำเลี้ยงเนาะพอมันดูกินน้ำเลี้ยงทั้งในกิ่งไม้พวกเนี้ยมันจะกลวมจะแห้ง
0: เบลือเลย
1: ครับมันก็จะดูดกินน้ำเลี้ยงไปทีเนี้ยคนขึ้นไปย่ำขึ้นไปเก็บตกมากับมีอะไรกัน
0: ครับ
1: ทางศูนย์มีอบรมครับมีอบรม
0: เนาะทีนี้อู้ถึงเรื่องคลั่งละเนาะไอ้วิธีการไอ้พอกอย่างต่างๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยคุณอรรถวนที่ศูนย์เนี่ยยังมีแบบไปเยี่ยมชมไปทัศนศึกษาไปอย่างไหมแบบโอ้อยากเลยมันมีตั้งหลายตัวเนาะมันมีตึงครึ่งคนจริงหีดเนาะมีตึงชันลงเนาะมีในคลั่งเนี่ยอ่ะมันมีบริการอย่างพวกในศูนย์ของคุณชัน
1: มีครับมีในศูนย์ของศูนย์แมลงเศรษฐกิจก็จะมีจุดเรียนรู
0: ้
1: นะครับมีจุดเรียนรู้ของแต่ละแมลงแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับที่รับผิดชอบแต่ละแมลงอยู่นะครับว่าพึ่งพันก็จะมีน้องเอ
0: ๋
1: นะครับพึ่งโพรงก็จะเป็นน้องกวางชันลงก็จะเป็นน้องเอ๋น้องเก๋ตะกี้เอ๋เนาะนี่เก๋แล้วก็อันจริงดีก็จะเป็นน้องส้มนางหาบคลั่งก็จะเป็นผมแล้วก็แฟนลูกก็จะเป็นน้องเมย์ แมลงทางเลือกอย่างแมงมันอย่างก็มีนะฮ
0: ะ
1: มีน้องฝ้ายดูแลอย
0: ู่อ๋ออันนี้สนใจ
1: มีน้องฝ้ายดูแลอย
0: ู่เออได้ๆอยากจะมาเจอแม่แหมหน่อย
1: ครับ
0: ไอ้แมงมันนี่เฮาเลี้ยงได้มั้ยเหรอ
1: เลี้ยงได้ครับเลี้ยงได
0: ้โอ้
1: ก็จะมีนักวิชาการประจำแล้วก็ดูแลแต่ละแมลงอยู
0: ่อันนี้แหละครับของโปรดผมครับคุณชงแมงมันนะครับหากินยากนะครับ กิโลนึงนะครับปัน2นะครับนะมันไม่ใช่ของเล่นๆนะฮะแล้วก็เก็บมานี่คือมันเลี้ยงได้ตัวนี้เลี้ยงได้แล้วก็ทดลองเลี้ยงหรือยัง
1: ทดลองเลี้ยงแล้วแต่ว่าเดี๋ยวผลเนี่ยอาจจะต้องให้เจ้าตัวมันมาอธิบายแต่ละแมลงดีกว่า
0: อ๋อครับครับ
1: ยินดีครับเพราะว่าแต่ในศูนย์เรามีแมลงมีการเลี้ยงมีการมีตัวอย่างให้ดูอยู่แล้วนะครับถ้ามีท่านไหนสนใจอ่ะยินดีนะครับหรือว่าหน่วยงานไหนจะอยากจะเชิญโดยเปลี่ยนวิทยากรอบรมแบบกลุ่
0: ม
1: ก็ยินดี
0: เพราะนั้นฝากนะครับอปท.ทั้งหลายนะครับวันนี้นะครับคุณอรรถพลเป็นวิทยากรนะครับในเรื่องของการเลี้ยงคลั่งนะครับอปท.นะครับหรือพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนใจนะครับที่อยากเชิญคุณอรรถพลนะครับประท้วงว่าผู้เชี่ยวชาญด้านเรื่องของคลั่งนะที่อยากจะเสริมแต่งรายได้ของเฮานะครับเพื่อเป็นกิจลักษณะกันเลยนะครับเชิญคุณอรรถพลไปเป็นวิทยากรบรรยายได้ที่นี้ขอเบอร์โทรศัพท์หน่อยครับขอเบอร์โทรศัพท์อยากจะเชิญไปเรื่องคลั่งละวันหรืออาจจะไม่เศรษฐกิจอื่นขอเรื่องเกี่ยวกับเบอร์โทรหน่อยครับ
1: ได้ครับ
0: เดี๋ยวอันขอเตรียมปากกากระดาษปากกาเนาะกระดาษเนาะพร้อมเนอะเชิญครับ
1: ผมจะให้อยู่2เบอร์นะครับเนาะอันนี้เป็นเบอร์ที่ศูนย์แมลงนะครับเนาะอันนี้เพื่อนอกจากจะเรื่องคลั่งแล้วก็จะมีแมลงอื่นเพื่อมีคนสนใจนะครับก็จะเป็นทะเบียนของศูนย์แมลงนะครับ052
0: เดี๋ยวเน้อ052ไปที่053ครับ
1: 052ครับ
0: 052อ่ะเขียนละอ่ะ
1: 052 001
0: 001
1: 152
0: 152โอ้จำง่าย052 001 152 001แล้ว152นะแต่ว่าปิ้นจากอันนี้ฮะ052001152
1: ถูกต้องครับ
0: นะครับ
1: แล้วก็ถ้าจะเป็นคนไหนที่ท่านไหนที่สนใจเรื่องคลั่งโดยตรงก็ติดต่อเบอร์ผมเลยก็ได้
0: เชิญครับอันนี้จ้าๆหน่อย
1: ครับ 084 044 222 7598
0: เอาอีกครั้งหนึ่ง
1: ครับ084 044 222 7598
0: อันนี้เป็นเบอร์ของคุณอรรถพลนะครับในเรื่องของเรื่องคลั่งที่ว่าเอาละฉันจะเริ่มปลูกคลั่งละเดี๋ยวไปหาตี้หาตามาก่อนเอาละครับมาถึงในช่วงของเรื่องของว่าสุดท้ายของรายการในที่นี้ละต่างศูนย์แมลงเศรษฐกิจนะครับป้อนห้องนะในนามของกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับจะส่งเสริมในเรื่องของแมลงเศรษฐกิจมีอะไรที่จะฝากให้พ่อแม่พี่น้องนะครับหรืออยากจะประชาสัมพันธ์เรื่องของนโยบายของกรมหรือเป็นจะได้พ่องจะยุบกบของศูนย์แมลงเศรษฐกิจเพราะว่าเปิดหนึ่งปฏิรูประบบราชการเนาะมีอะไรที่จะอู้เอิญกับพ่อแม่พี่น้องเจริญเลยครับ
1: ครับเรื่องยุบนี่ผมตอบไม่ได้เพราะว่าเป็นเรื่องนโยบายนะทางผู้ใหญ่เพื่อนนะครับก็คือในส่วนของศูนย์แมลงเศรษฐกิจนะครับก็จะขอฝากไว้2เรื่องนะครับคือเรื่องแรกก็คือเรื่องเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนแมลงเศรษฐกิจนะครับผมเกษตรกรหลายๆท่านน่ะมีอยู่ละสมุดเขียว
0: อ๋อมาขึ้นต้องขอขึ้นดีกว่าเนาะ
1: นะมีสมุดเขียวแล้วแต่ว่าบางคนเพิ่งเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจอยู่เลี้ยงได้ก่อนไงครับไอ้บอยก็อยากจะบอกว่าแมลงเศรษฐกิจสามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้นะครับในพื้นที่ของท่านหมายว่าท่านจะเลี้ยงผึ้งนะครับผึ้งพันธุ์ผึ้งโรงเนี่ยเพิ่นระบุไว้ว่าต้องเลี้ยงไม่น้อยกว่า10รังนะครับมี10รังขึ้นไปสามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได
0: ้
1: 2ก็คือชนโรงนะครับชนโรงมี20รังขึ้นไปขึ้นทะเบียนได
0: ้
1: จิ้งหรีด10บ่อนะครับคลั่งเนี่ยถ้าเลี้ยงบนต้นไม้ต้องมันน้อยกว่า5ต้นขึ้นไปสามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่สำนักงานเกษตรอำเภอได้นะครับในพื้นที่ของท่าน

0: ายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอานนท์ นันตะ สุคนครับกรมชลประทานเฝ้าระวังน้ำลุ่มเจ้าพระยาเตรียมเพิ่มการระบายน้ำเกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในสัปดาห์หน้าหากปริมาณน้ำเพิ่มอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: ไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
7: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
7: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: กรมชลประทานเฝ้าระวังน้ำลุ่มเจ้าพระยาเตรียมเพิ่มการระบายน้ำเกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในสัปดาห์หน้าหากปริมาณน้ำเพิ่มพร้อมเร่งสูบน้ำช่วยกรุงเทพมหานคร
8: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานเปิดเผยว่ากรมชลประทานเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเป็นพิเศษหลังฝนตกในพื้นที่ภาคกลางและมีน้ำจากกลุ่มน้ำสแกกลางไหลลงมาเติมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยขณะนี้เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำประมาณ 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจเพิ่มเกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในสัปดาห์หน้าหากมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นพร้อมผันน้ำเข้าสู่ระบบคลองฝั่งตะวันออกและตะวันตกเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายน้ำส่วนกรุงเทพมหานครกรมชลประทานเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ผ่านระบบคลองและสถานีสูบน้ำที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำบางปะกงพร้อมเพิ่มเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยเร็วที่สุดสำหรับสถานการณ์น้ำในเขื่อนหลักเขื่อนสำคัญในภาคเหนือยังมีช่องว่างรองรับน้ำส่วนภาคตะวันออกอ่างเก็บน้ำประแสมีน้ำเต็มความจุ 100% ขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์ฝนและการบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมชลประทาน1460วาสนาตระเกตรายงาน
1: กรมปศุสัตว์เร่งช่วยเหลือเกษตรกรประสบอุทกภัยอพยพสัตว์แล้วกว่า 380,000 ตัวพร้อมเร่งสำรวจความเสียหายและเยียวยาตามหลักเกณฑ์ช่วยเหลือปี2569นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้สั่งการกรมปศุสัตว์เร่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ประสบอุทกภัยทุกจังหวัดโดยได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือในเบื้องต้นได้แก่แจกจ่ายยาอาหารสัตว์พระราชทานจำนวน 22,000 กิโลกรัมอพยพสัตว์เลี้ยงออกจากพื้นที่เสี่ยงรวมกว่า 380,000 ตัวสนับสนุนชุดส่งเสริมสุขภาพสัตว์แร่ธาตุยาปฏิชีวนะวิตามินจำนวนกว่า 6,500 ชุดแจกจ่ายถุงยางชีพสัตว์ส่งหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ดูแลรักษาสัตว์ในพื้นที่ ในส่วนของการเยียวยาความเสียหายด้านปศุสัตว์และเร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่โดยให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือในระยะเร่งด่วนทั้งการจัดหาอาหารสัตว์การอพยพสัตว์การดูแลสุขภาพสัตว์และการสำรวจความเสียหายจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและเกษตรกรสามารถกลับมาประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงอีกครั้งทางนี้เกษตรกรสามารถแจ้งขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหรือผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ได้ตลอด24ชั่วโมงผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยเร่งตรวจระบบระบายน้ำและอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชน
9: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าภายหลังติดตามสถานการณ์อุทกภัยและรับข้อสั่งการจากรัฐบาลผ่านระบบประชุมทางไกลได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์ในพื้นที่และเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยสั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนพร้อมเร่งตรวจสอบระบบระบายน้ำเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนให้พร้อมใช้งานตลอดเวลาพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมจัดเตรียมบุคลากรเครื่องมือเครื่องจักรและแผนเผชิญเหตุเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินก็พิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอานรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนเสนอพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะ
1: พยากรณ์อากาศประจำวันนี้ลักษณะอากาศทั่วไปภาคเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนลงสู่อ่าวมัตตบันแล้วประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้อ่าวไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกที่สะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นไว้ด้วยค่ะสำหรับบริเวณจังหวัดลำพูนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้วัดได้ 24.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดยอดหญ้าวัดได้22.5 องศาเซลเซียสสำหรับอุณหภูมิสูงสุดบ่ายเมื่อวานนี้วัดได้ 33.5 องศาเซลเซียสรายงานปริมาณน้ำฝน 7 นาฬิกาเมื่อวานนี้ถึง 7 นาฬิกาวันนี้วัดได้ 4.2 มิลลิเมตรและปริมาณน้ำฝนรวมทั้งเดือนวัดได้ 173.4 มิลลิเมตรสำหรับปริมาณน้ำฝนรวมทั้งปีวัดได้ 868.9 มิลลิเมตรลมตะวันออกความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 33 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 24 องศาเซลเซียสสำหรับบริเวณภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายลำพูนลำปางและแพร่โดยมีฝนตกหนักมากในพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่อุณหภูมิต่ำสุด 32-34 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุด 23-24 องศาเซลเซียสลมโดนออกความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับรายงานอุณหภูมิและปริมาณน้ำฝนรายอำเภอของจังหวัดลำพูนอำเภอป่าซางอุณหภูมิสูงสุด 33.4 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 19.5 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 2.0 มิลลิเมตรอำเภอเวียงหนองล่องอุณหภูมิสูงสุด 26.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 23.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 19.7 มิลลิเมตรอำเภอทุ่งหัวช้างอุณหภูมิสูงสุด 26.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 22.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 38.5 มิลลิเมตรอำเภอลี้อุณหภูมิสูงสุด 30.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 21.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 2.4 มิลลิเมตรอำเภอบ้านทิอุณหภูมิสูงสุด 30.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 20.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 0.0 มิลลิเมตรอำเภอบ้านห้องอุณหภูมิสูงสุด 31.5 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 24.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 17.0 มิลลิเมตรและอำเภอแม่ทาอุณหภูมิสูงสุด 33.5 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 23.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 8.0 มิลลิเมตรและในวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 นสำหรับเช้าวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:14 นและสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรายงานพยากรณ์อากาศเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
1: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
2: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
1: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
2: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
1: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
3: บ้านควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับคนสำคัญเฮามาปรับบ้านเพื่อผู้สูงอายุกันครับเริ่มจากปื้นบ่ลื่นแสงสว่างเพียงพอมีทางลาดให้รถเข็นและจัดวางสิ่งของให้หยิบจับได้สะดวกเพิ่มสีสันให้ผู้สูงอายุได้กระชุ่มกระชวยและใช้พื้นที่อย่างกระชับเพื่อดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายมาเปลี่ยนบ้านเพื่อเป็นของขวัญที่เติมเต็มความสุขให้กับผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หึทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนFM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

เตรียมให้พร้อมซ้อมให้ดีรู้วิธีป้องกันภัยจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เสนอรายการวิทยุรู้ทันสารพันภัยตามโครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมประชาสัมพันธ์

เศรษฐกิจที่กำลังถดถอยคาดว่าผู้ประกอบการและลูกจ้างจะได้รับผลกระทบกันมากมาย

สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังนะเจ้าเข้าสู่รายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz นะเจ้าอยู่ติดกันกับดีเจอ้อยนันทพรนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าครับหน้าที่ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าส่งกำลังใจให้กันเนาะเจ้าน้องคุณผู้ฟังก็ช่วงนี้กำลังใจนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะเจ้ากำลังใจที่จะต้องมีให้กับตัวเก่านะกำลังใจที่อาจจะต้องมีให้คนในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องนะเจ้าที่อาจจะกำลังประสบพบเจอประเด็นปัญหาที่มีเรื่องที่บอกให้สบายใจอยู่เอ็นะก็ต้องเป็นกำลังใจให้กันนะเจ้าก็เป็นกำลังใจให้กับตัวเก่าให้ได้เนาะถึงจะมีกำลังใจเพื่อแผ่ไปถึงคนรอบข้างได้นะเจ้าส่งกำลังใจให้กับทุกท่านตัวนะเจ้าโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาเรื่องของน้ำท่วมที่กรุงเทพนะเจ้าคุณผู้ฟังก็ถือว่าช่วงวันสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในถ้าติดตามข่าวนะเจ้าก็มีน้ำท่วมนะเจ้าที่กรุงเทพมหานครในหลายจุดวันนี้ประกาศนะเจ้าที่กรุงเทพเนี่ยเป็นวันหยุดพิเศษเนาะวันหยุดในกรณีพิเศษเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่อาจจะต้องออกไปทำงานเนี่ยนะเจ้าได้แบบหยุดแล้วก็ได้ทำงานนอกสถานที่ก่อนในช่วงที่สถานการณ์ยังไม่ได้เข้าสู่สภาวะปกติเนะเจ้าแต่จะได้กะดีวันนี้แนวโน้มสถานการณ์เริ่มคลี่คลายในหลายจุดและนะเจ้าที่กรุงเทพเนาะเกิดฝนตกหนักสะสมช่วงวันที่25 26 27ที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้ระเบิดฝนหรือว่าเรนบอมเนี่ยนะเจ้าเกิดขึ้นที่กรุงเทพคุณผู้ฟังจนระบายบาตันนะเจ้าน้ำมันออกบาตันเนาะก็เป็นชุมชนที่เป็นมหานครของประเทศไทยนะเจ้าไปทางใดก็ไหลไปทางใดก็อาจจะติดขัดและประกอบกันกับฝนที่ตกหนักมากๆแบบเนี้ยนะเจ้าก็มาฟังลักษณะของระเบิดฝนที่เราเคยเล่ากันไปเนี่ยนะเจ้ามันก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมขังจนกระทบกับเรื่องของการสัญจรแล้วก็การใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนนะเจ้าสาเหตุหลักๆเลยนะเจ้าสาเหตุหลักๆเลยก็เข้าใจผู้ประสบภัยเนาะเปิ้ลก็อาจจะมีข้อคลางแคลงใจนะเจ้าบอกกรุงเทพมหานครในบอกน้ำไม่ท่วมนะเจ้าเอาอยู่อย่างเงี้ยนะคำที่อาจจะมีโพสต์กันในโซเชียลมีเดียทั้งในการตำหนิติเตียนส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงรัฐบาลเนี่ยนะเจ้าว่าไหนบอกเอาอยู่อย่างเงี้ยทำมาอย่างก็จะบอกค่อยถูกใจนะเจ้าคุณผู้ฟังนะจริงๆก็ต้องเรียนว่ามันเกิดจากสาเหตุผลกระทบของภาวะโลกร้อนจริงๆนะเจ้าที่ทำให้เกิดฝนตกหนักสะสมในพื้นที่เป็นลักษณะของเรนบอมหรือว่าระเบิดฝนตกพากลางกรุงเทพเลยอ่ะคุณผู้ฟังซึ่งมันจะต่างจากมหาอุทกภัยปี2554ที่เป็นมวลน้ำหลากจากภาคเหนือเข้าไปที่กรุงเทพเนาะแต่อันนี้คือมันตกในใจกลางเมืองของกรุงเทพนะเจ้าตกแบบต่อเนื่องตั้งแต่วันที่25 26 27เนี่ยคือฝนตกนะเจ้าตกแช่ตกนานเนี่ยนะระเบิดฝนเนี่ยนะเรนบอมเนี่ยเจ้าคุณผู้ฟังก็เลยทำให้มีปัญหานะเจ้าวิกฤตในหลายส่วนนะเจ้าคุณผู้ฟังหลายส่วนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่กรุงเทพมหานครเนาะมีระดับน้ำที่ท่วมผิวจราจรนะเจ้าพื้นที่ร่วมลุ่มต่ำชุมชนซอยแยกต่างๆน้ำยังท่วมขังนะเจ้าบางจุดรถเล็กเนี่ยไม่สามารถผ่านได้นะเจ้าประชาชนยังต้องสัญจรด้วยความลำบากนะเจ้าบางจุดเนี่ยน้ำก็ยังระบายได้ไม่ทันนะเจ้าเลนบอมในเตื้อเนี้ยที่เกิดขึ้นที่กรุงเทพเนี่ยนะเจ้าคุณผู้ฟังฝนแช่สุดขั้วเลยนะแช่สุดขั้วชนิดที่ว่าปริมาณฝนสะสมวัดได้300กว่ามิล300กว่ามิลนี่มันมอกกำปอช่วงก่อนปี67ที่น้ำท่วมเชียงใหม่ละปูนเลยนะเจ้าคุณผู้ฟังปริมาณฝนประมาณนั้นเลยอะแล้วมันตกผ่าใจกลางที่กรุงเทพเนาะซึ่งมันน้ำฝน300มิลในรอบ48ชั่วโมงที่ตกเนี่ยเจ้า
แน่นอนมันเกินขีดความสามารถของการระบายน้ำในเขตเมืองหลวงนะเจ้าภัยจะเก่งมากได้ก็ตึงเอาบ่อยู่คุณผู้ฟังเพราะว่าปริมาณฝนมันตกเยอะมากนะเจ้าน้ำในคลองสายลักเต็มความจุทุกคลองคลองลักทุกสายมีปริมาณน้ำเต็มพิกัดนะเจ้าทำให้บ่สามารถฮับน้ำแล้วก็ระบายน้ำออกจากผิวจราจรชุมชนได้ทันทีนะเจ้าน้ำทะเลหนุนสูงเพราะว่าช่วงนี้กระแสลมมรสุมในอ่าวไทยหนุนดันน้ำเข้ามาก็คัดขวางเรื่องของการระบายน้ำออกสู่ทะเลได้ยากขึ้นนะเจ้าพื้นที่ได้รับผลกระทบหนักๆเลยนะเจ้าครอบคลุมทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครนะเจ้าแฟลตคลองจันเคหะร่มเกล้าอันนี้น้ำสูงเป็นเมตรเกินคุณผู้ฟังประชาชนบางส่วนถูกตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยนะเจ้าโซนกรุงเทพตะวันออกแล้วก็ตอนเหนือเขตบางกะปินะเจ้าแยกบางกะปิแยกนิดดาเขตลาดกระบังเขตหลักสี่นะเจ้าย่านรามคำแหงลาดพร้าวหลายจุดเนี่ยน้ำท่วมสูงถึงหน้าแข้งถึงเอวก็มีนะเจ้าเขตโซนของบ้านท้องถนนสายรองและชุมชนริมคลองอย่างชุมชนริมคลองเปรมประชากรเนะเจ้าซอยแยกบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ศรีนครินซึ่งก็มีน้ำท่วมขังรอการระบายเลยนะเจ้าคณะรัฐมนตรีจึงประกาศวันหยุดพิเศษเร่งด่วนในวันที่28-29 2วันนี้ให้กับกรุงเทพและปริมณฑลนะเจ้าเพื่อลดปัญหาการจราจรบรรเทาผลกระทบเพื่อกับประชาชนคืออยู่กับบ้านเนาะยกระดับการจัดการภัยพิบัติขั้นสูงสุดเจ้าซึ่งขณะนี้กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเขตปกครองพิเศษเนี่ยนะเจ้าร่วมกันกับกองทัพบกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งรถยกสูงเรือท้องแบนเข้าช่วยเหลือประชาชนอพยพแจกของยังชีพจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าดูแลผู้ป่วยติดเตียงตามพิกัดที่แจ้งมาทาง GPS นะเจ้าแล้วก็ประการสำคัญคือเร่งระบายน้ำ24ชั่วโมงนะเจ้าดันเครื่องสูบน้ำสถานีหลักในสูบออกสถานีละ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะเจ้าควบคู่กับการจัดตั้งครัวสนามกทมเพื่อกระจายอาหารน้ำดื่มให้กับผู้ประสบภัยที่บ่สามารถออกจากบ้านได้เนาะมีจุดจอดรถศูนย์พักพิงนะเจ้าโรงเรียนในสังกัดของกรุงเทพก็เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวนะเจ้าห้างสรรพสินค้าศูนย์ราชการท่าอากาศยานดอนเมืองก็เปิดให้ประชาชนเอารถไปจอดหนีน้ำได้ฟรีนะเจ้าในช่วงนี้ก็ต้องส่งกำลังใจนะเจ้าคุณผู้ฟังถึงพี่น้องประชาชนที่อยู่กรุงเทพนะเจ้าลูกหลานของหลายท่านที่อยู่ละปูนอยู่เจียงใหม่เนาะก็เงี้ยการอยู่กรุงเทพหลานบ่าวดีเจออยก็อยู่กรุงเทพก็ฟังโทรหากันนะเจ้าเป็นจะได้พ่องอีนะน้ำเข้าไปถึงที่พักก่ออีเนาะบอกน้ำเข้าถึงที่พักมาที่ปากซอยนี่ละอีนะใกล้จะเข้าจันหนึ่งละอีเนาะแต่ว่าก็บ่ได้เยอะมากจนเกินไปอีนะเจ้าแล้วถามแล้วรถจอดไหนอีนะรถจอดที่จอดชั้น3อันนี้สบายใจหน่อยนะเจ้ารถบ่เป็นปัญหาก็ส่งกำลังใจนะเจ้าคุณผู้ฟังกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นยังที่เรียนไปว่าไผจะเก่งสักมอกใดเนี่ยดีเจออยก็ถึงว่าเอาบ่กุมเอาบ่อยู่เพราะฝนมันตกนักนะเจ้ามันเกินขีดความสามารถของการระบายน้ำของคลองของระบบระบายน้ำที่มีอยู่เพราะว่าปริมาณน้ำมันตกแบบระเบิดฝนบุ้มบุ้มเลยนะเจ้าคุณผู้ฟังเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเหตุการณ์แล้วกันเนาะว่าไอ้ระเบิดฝนหรือว่าเรนบอมเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะระเบิดเดียวนี้เขาได้ยินกันนักขึ้นเนาะว่ามันมีเรื่องของระเบิดฝนมีเรื่องของเรนบอมเกิดขึ้นเนี่ยอันนี้น่ากลัวกว่าน้ำหลากแหมนะเจ้าก็คือเรนบอมนี่แหละนะเจ้าพอมันตกแช่ตกนานที่ไหนปุ๊บเนี่ยเกิดปัญหาทำให้น้ำท่วมได้เกือบทุกจุดเลยนะเจ้าตัวปัญหาตอนนี้คือตัวรินบอมเนี่ยละเจ้าเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งก่อนละกันเนาะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาเล่าเรื่องของรินบอมเพื่อฟังเจ้า

ก็ยังคงอยู่ด้วยกันแน่เจ้ากับดีเจออยนันทพรเนาะทำหน้าที่ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าวันนี้28แล้วนะคุณผู้ฟังวันนี้วันที่28ละ28กันยา2569นะเจ้าก็แฮมกี่วันนะว่าให้2วันเนาะ2วันนะสิ้นเดือนตุลาคมแล้วนะเจ้าสิ้นเดือนกันยาก็จะเข้าเดือนตุลาคมซึ่งเป็นเดือนของปีงบประมาณใหม่นะจ๊ะช่วงนี้ก็จะมีเรื่องของการปิดปีงบประมาณนะจ๊ะซึ่งอาจจะต้องดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของการสรุปงานนะจ๊ะการทรงงานทึดตันกรอบระยะเวลาการวางแผนงานไว้นะจ๊ะก็เป็นกำลังใจให้กับแต่ละท่านโดยละกันนะจ๊ะกลุ่มผู้ฟังจ๊ะซึ่งก็มีหลายๆเรื่องนะเจ้าคุณผู้ฟังที่อาจจะต้องบริหารจัดการให้นักขึ้นในระยะนี้นะจ๊ะเป็นกำลังใจให้เนาะก็อยู่ด้วยกันนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้ากับดีเจออยนันทพรเจ้าหน้าที่ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าอย่างที่เกริ่นไว้บอกว่าเดี๋ยววันนี้เล่าเรื่องเรนบอมให้ฟังนิดนึงละกันนะเจ้าเรนบอมหรือปรากฏการณ์ฝนแช่สุดขั้วนะเจ้าปรากฏการณ์ฝนแช่สุดขั้วเนาะคือปรากฏการณ์ที่ฝนตกหนักนะเจ้าหนักยังรุนแรงในพื้นที่ที่จำกัดวงอยู่นะก็คือตกแบบตกมากนะเจ้าตกแช่เป็นเวลานานจนทำให้ปริมาณฝนเนี่ยสะสมสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้นเปรียบเสมือนกับระเบิดน้ำเนี่ยบุ้มตกลงมาจากฟ้าเนี่ยนะซึ่งก็ต่างจากพายุฝนปกติที่มันตกแล้วมันก็จะเคลื่อนตัวผ่านพื้นที่นั้นไปเจ้าสมมติเวลาเมฆมันก่อตัวแล้วก็เวลาฝนจะตกเป็นฝนลักษณะทั่วไปเนี่ยคือร่องมรสุมที่พาดผ่านเนี่ยนะมันก็จะเคลื่อนตัวยังเฮาพอเรดาร์ตรวจอากาศเนาะเมฆมันก็จะหมุนก่อตัวแล้วก็เดี๋ยวมันก็ผ่านไปมันก็จะแต่อันเนี้ยคือมันหมดไปไหนอ่ะคุณผู้ฟังมันอยู่ตอนนั้นน่ะมันจึงอยู่ฮั่นน่ะตกอยู่ฮั่นน่ะเนี่ยจ้ะมันก็เหมือนเปรียบหลักการทางอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเปิ้นก็ฮ้องว่ามันเหมือนกับระเบิดน้ำที่ตกลงมาจากฟ้านะเจ้าปรากฏการณ์เนี้ยเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุผล3ประการ3ส่วนหลักๆเจ้าคุณผู้ฟังประการแรกเนี่ยป้อนบอกว่ามันมีมวลความร้อนและความชื้นสะสมสูงเอาง่ายๆคือภาวะโลกร้อนนั่นแหละนะเจ้าอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นเนี่ยทำให้น้ำระเหยกลายเป็นไอนักขึ้นอากาศก็กักเก็บความชื้นไว้ได้เยอะนะเจ้าเมฆฝนคิวโมลีมิมบัสเนี่ยแต่จำได้ก่อใครเคยเห็นมาพ่องดิฉันเคยเห็นนะแต่คืนครูไปหมดแล้วเมฆฝนฟ้าคะนองหมู่เนี้ยก็เลยจะก่อตัวจนมีขนาดใหญ่แล้วก็หนาแน่นกว่าปกตินะเจ้าประการที่สองคุณผู้ฟังมันเหมือนลักษณะของกระแสลมด้านบนพัดช้าลงลมชั้นบนที่ทำหน้าที่ในการพัดพาพายุให้เคลื่อนตัวเนี่ยนะเจ้ามันเกิดการชะลอตัวเจ้ามันมีลิ่มความกดอากาศสูงมาบล็อกไว้ทำให้เมฆฝนขนาดมหึมาเนี่ยเอ้ยมันบ่ไปไหนอ่ะมันจึงนิ่งอยู่กับที่นะเจ้ามันบ่เคลื่อนตัวไปไหนเป็นเพราะว่ากระแสลมด้านบนเนี่ยมันพัดช้าลงมันบล็อกเมฆฝนตรงนั้นไว้บ่ฮือไปทางไหนนะเจ้าแล้วก็ประการที่3พอมันมีเรื่องของมวลความชื้นสะสมที่ถูกกักเก็บไว้อย่างมหาศาลแล้วนะเจ้ากระแสลมด้านบนพัดช้าลงแล้วเนี่ยมันเหมือนกับการเทกระจาดไอตัวที่มันก่อตัวไว้ตั้งบนเนี่ยเจ้าลงมาพอเมฆเนี่ยมันสามารถอุ้มน้ำหนักของหยดน้ำจำนวนมหาศาลไว้ได้แหมนะคุณผู้ฟังมวลน้ำทั้งหมดมันก็บุ้มดิ่งลงสู่พื้นดินพร้อมกันในคราวเดียวในจุดที่เป็นพื้นที่แคบๆแทนที่มันจะค่อยๆกระจายตัวออกไปผ่านไปผ่านไปมันก็จะแต่เนี้ยมันเหมือนมันเมฆมันบุ้มอ่ะเหมือนระเบิดอ่ะมันระเบิดออกมาเพื่อนเลยฮ้องว่าเรนบอม
นะเจ้าเล่นบอมระเบิดฝนเนี่ยเทกระจายลงมาพร้อมกันในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งแล้วที่กรุงเทพน้ำท่วมตอนนี้คือมันเทลงใจกลางกรุงเทพมหานครเลยวัดได้สูงสุด300มิลลิเมตรนะเจ้าซึ่งถือว่าเป็นปริมาณน้ำฝนที่เยอะมากนะเจ้าปกติบ้านเฮานิดร้อยป่ายนิดน้ำทามาแล้วนะเจ้าน้ำลี้มาแล้วนะคุณผู้ฟังร้อยสักถ้าขึ้นร้อยเนี่ยมาละนะเจ้าขึ้นร้อยป่ายนี่ถือว่าเยอะแล้วนะเจ้าอันนี้300มันถือว่ามันเยอะมากนะเจ้าทีนี้พอมันเกิดแบบนี้มันเกิดผลกระทบเจ้าคุณผู้ฟังไอ้วิกฤตปรากฏการณ์3เงื่อนไขที่ดีจอยเล่าให้ฟังเนี่ยมันห้ามบ่ได้เนาะมันอู้ยากคือมันบ่สามารถห้ามฟ้าห้ามฝนได้อ่ะมันบ่สามารถจะระบุพื้นที่เอาไปตกลงในทะเลพุ่นก้าเนาะหรือว่ามันสามารถมีเทคโนโลยีมีนวัตกรรมอย่างที่ห้ามบ่คือเกิดระเบิดฝนได้เนี่ยมันยังบ่มีนะเจ้าคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ทำให้เกิดผลกระทบกับประชาชนน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะเจ้าดินโคลนถล่มอัมพาตทางเศรษฐกิจและการคมนาคมเนาะการจราจรติดขัดไฟฟ้าดับสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานอย่างรุนแรงนะเจ้าโดยเฉพาะในพื้นที่เศรษฐกิจอย่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะเจ้าคุณผู้ฟังปรากฏการณ์นี้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทั่วโลกเลยนะเจ้าที่มีสภาพอากาศร้อนชื้นแต่พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงแล้วก็ได้รับผลกระทบรุนแรงเนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นเมืองหลวงหรือชุมชนเมืองขนาดใหญ่เพราะอะหยังเพราะเมืองที่มีการปลูกสร้างหนาแน่นอย่างกรุงเทพเนี่ยคอนกรีตถนนลาดยางจำนวนนักนะเจ้าซึ่งมันบ่ซับน้ำเนาะแล้วก็พฤติกรรมที่เป็นเกาะความร้อนเนี่ยนะเจ้ายิ่งดึงดูดทึ่เมฆฝนเนี่ยมันก่อตัวหนาแน่นขึ้นพื้นที่หุบเขาพื้นที่เชิงเขาเนี่ยนะภูมิประเทศที่บดบังพื้นมวลอากาศเนี่ยลอยตัวขึ้นสูงกลายเป็นเมฆหนาได้อย่างรวดเร็วอันนี้ก็มีโอกาสเกิดเป็นระเบิดฝนได้เช่นเดียวกันนะเจ้าอย่างที่บอกไปว่าเหตุการณ์สำคัญในที่เกิดขึ้นอย่างกรุงเทพตอนนี้ที่กำลังประสบเหตุทั้ง50เขตในกรุงเทพมหานครปริมาณน้ำฝนสะสมถึง300มิลนะเจ้าเกิดเหตุที่สเปนบาเลนเซียสเปนเมื่อปี2024อันนี้ก็ระเบิดฝนเล่นบอมเหมือนกันนะเจ้าตกถล่มในบักกี่ชั่วโมงแต่ว่าเป็นน้ำท่วมครั้งใหญ่ร้ายแรงที่สุดในรอบทศวรรษแล้วมีผู้เสียชีวิตเยอะมากเลยนะเจ้าที่สเป

ปรากฏการณ์เนี้ยเกิดขึ้นซ้ำได้แหมนะจ๊ะแล้วมีแนวโน้มว่าจะเกิดถี่ขึ้นรุนแรงขึ้นในอนาคตนะจ๊ะเพราะว่าสภาพภูมิอากาศของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างถาวรละนะจ๊ะโลกยิ่งร้อนเมฆยิ่งอุ้มน้ำได้นักขึ้นนะจ๊ะพฤติกรรมพายุเปลี่ยนไปเนาะเมืองยิ่งโตก็ยิ่งดูดน้ำฝนนะจ๊ะฤดูกาลผิดเพี้ยนนะจ๊ะการระบายน้ำแบบเดิมเนี่ยจะไม่สามารถรองรับลักษณะของฝนตกที่เป็นเรนบอมแบบนี้ได้นะเจ้าโลกที่กำลังปรับตัวเพื่อรับมือกับการเกิดซ้ำตรงนี้นะเจ้าก็จะต้องมีทั้งเรื่องของการเตือนภัยมีทั้งเรื่องของการเปลี่ยนวิถีชีวิตต่างๆนะเจ้าเพื่อที่จะรับมือกับสถานการณ์ภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากสภาวะของฝนตกหนักในลักษณะของเรนบอมนะเจ้าวันนี้ทำความเข้าใจเรื่องของเรนบอมกันนะเจ้าจะว่าคุณผู้ฟังจะหันภาพเนาะเมื่อหันภาพแล้วก็จะเข้าใจแนวทางว่าอ๋อลักษณะที่เกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยมันจะส่งผลนะเจ้าส่งผลจะใดกับภาพรวมของผลกระทบที่เกิดขึ้นนะเจ้าดีจอยกะหันคลิปนะหันคลิปวิดีโอเนาะทั้งนายกรัฐมนตรีหรือว่าคณะรัฐบาลหรือหน่วยงานที่พยายามเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยนะจ๊ะพี่น้องประชาชนที่กำลังทุกข์ใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็บางทีก็ตะโกนเดือดตะโกนด่าพ่องนะจ๊ะโซเชียลบางคนบอกโอ้ก็ยอมใจท่านนายกหนูเหมือนกันนะโอ้ว่าไปก็จะโดนเปิ้นด่าก็ยังไปเฮ้อกำลังใจนะจ๊ะขาเข้านี่เสียงด่าสาวๆเนาะแต่พอขาออกปุ๊บเนี่ยพี่น้องประชาชนก็รู้สึกอุ่นใจนะจ๊ะรู้สึกอุ่นใจแล้วก็มีกำลังใจที่เปิ้นมาติดตามสถานการณ์นะจ๊ะแล้วก็จะแก้ไขปัญหาร่วมกันบ่ได้ฮือเฉพาะแค่กรุงเทพมหานครแก้ไขปัญหาเองนะจ๊ะคือกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษคุณผู้ฟังจะเป็นเขตที่เปิ้นเลือกตั้งผู้ว่าเนาะเปิ้นก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้งมีสภากรุงเทพมหานครมีหน่วยงานในการกำกับอย่างที่เปิ้นดูแลเขตต่างๆของกรุงเทพอยู่ทั้งหมดนะเจ้าแต่ทีนี้ท่านนายกหนูนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็บอกว่าอย่าเพิ่งมีคำกล่าวนี้เลยบอกว่าเป็นพื้นที่ของกรุงเทพหรือว่าเป็นเรื่องของกรุงเทพที่ต้องจัดการเองนะเจ้าอันนี้ต้องรัฐบาลต้องเข้าไปช่วยนะเจ้าต้องช่วยต้องดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นะเจ้าอันนี้ก็อัปเดตสถานการณ์ให้ได้ฟังกันนะเจ้าเนาะคุณผู้ฟังกับช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าสวทลำปูนวิทยุประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าก็พอเวลาแล้วมันอย่างมาโวยเนาะเวลานี่ผ่านไปเร็วๆนะเจ้าคุณผู้ฟังนี้จะอ้อยแค่อู้ถึงเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่เฮาน้อยหนึ่งเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าเพราะว่ามีรายงานนะเจ้าเกิดเหตุสะเก็ดพลุนะเจ้าตกใส่ลูกโป่งอัดแก๊สที่ละปูนเฮาตะคืนนะเจ้าทีเนี้ยก็เป็นผลส่งผลให้ผู้ที่ไปท่องเที่ยวเนี่ยนะเจ้าก็ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นนะเจ้าก็ต้องเรียนคุณผู้ฟังนะเจ้าละปูนเฮามีงานเนาะมีงานแสดงพลุนะเจ้าที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยเปิ้นร่วมกันกับพื้นที่จังหวัดละปูนเนี่ยจัดขึ้นซึ่งมันสวยมากนะเจ้าเปิ้นจัดแสดงแสงสีเสียงคือคนละปูนซึ่งโซเชียลนี้ชื่นชมแล้วก็ช่วยกันแชร์ภาพออกไปทำให้มีประชาชนและนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะมากเลยนะเจ้าแล้วในจุดของสะพานท่านางเนี่ยก็มีการจัดแสดงแสงสีเสียงพร้อมกับการแสดงจุดพลุนะเจ้าจุดพลุแสดงแสงสีเสียงอย่างอลังการเลยแล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยก็ไปรอชมเป็นรอบๆกันนะเจ้าแต่พอล่าสุดเนี่ยแต่คืนเนี่ยเกิดเหตุนะเจ้าพลุมันตกมาใส่ลูกโป่งสวรรค์นะเจ้าลูกโป่งที่มันลอยเป็นลูกโป่งสวรรค์นะเนาะแต่บัดเดียวที่เปิ้นขายเป็นหูสีสันเป็นตัวกระตุ้นเป็นอย่างเงี้ยที่มัดเจียกไว้แล้วก็มันก็ลอยขึ้นเองนะอันนี้พอมันตกมาใส่ตอนนี้มันเป็นแก๊สแล้วมันก็ทำให้เกิดการระเบิดเจ้าบุ้มหนึ่งแล้วก็ปรากฏว่า
นักท่องเที่ยวเนี่ยโดนสะเก็ดไฟนะจนต้องส่งโรงพยาบาลใน4 รายด้วยกันเจ้าคุณผู้ฟังเวลาประมาณ2 ทุ่มกว่า

ะคืนนะเจ้าประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาชมการจุดพลุในงานวิจิตรไทยแลนด์แอดลำพูนที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดขึ้นนะเจ้าในย่านเมืองเก่าของลำพูนเนี่ยนะเจ้าระหว่างวันที่25กันยายนถึง4ตุลาคมภายใต้แนวคิดแสงแห่งศรัทธาการเวลาแห่งหริพูนชัยนะเจ้าว่าเนรมิตแผ่นดินย่านเมืองเก่าที่ลำพูนเนี่ยประการตาสวยงามทั้งแสงสีเทคโนโลยีสื่อผสมสุดล้ำเลยนะเจ้าเพื่อถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมตำนานที่ทรงคุณค่าฮึดเจิดจรัสเหนือกาลเวลานี่นะซึ่งมันสวยมากคุณผู้ฟังสวยมากๆจนทำเพื่อประชาชนและนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเยอะมากเลยนะเจ้าแต่ทีนี้จุดเกิดเหตุตะคืนเนี่ยเจ้าบริเวณสะพานท่านางเนาะบริเวณสะพานท่านางประกายไฟจากพลุที่จะแสดงเนี่ยตกลงมาใส่ลูกโป่งสวรรค์ซึ่งเป็นจุดขายลูกโป่งสวรรค์ที่เปิ้ลเอาก๊าซอัดก๊าซเข้าไปมันห้องก๊าซไฮโดรเจนเนาะที่ทำให้เกิดประกายไฟลุกโชนขึ้นมันน่ากลัวเจ้าคุณผู้ฟังพอมันโดนลูกโป่งแล้วประกายไฟมันขึ้นเนี่ยมันก็มีนักท่องเที่ยวนะจ๊ะพ่อแม่ลูก3คนถูกสะเก็ดไฟระเบิดของลูกโป่งที่บรรจุอยู่บรรจุก๊าซไฮโดรเจนนี้อยู่นะจ๊ะบาดเจ็บตามร่างกายทั้งบริเวณแขนขาคอแล้วก็จุดอื่นๆตัวนักท่องเที่ยวก็วิ่งหนีกันจากประกายไฟนะจ๊ะได้ครับบาดเจ็บหัวเข่าแตกจากการล้มก็หลายคนเหมือนกันนะจ๊ะทีมอาสาสมัครกู้ภัยร่วมใจละปูนที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุนะเจ้าเข้าช่วยเหลือและก็ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนที่จะนำผู้บาดเจ็บส่งไปรับการรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลละปูนทั้ง4ท่านซึ่งทั้ง4ท่านนี้ได้มีภัยเสียชีวิตหรืออย่างทะยังใดนะเจ้าทุกคนปลอดภัยดีและก็ได้รับการดูแลจากคณะทำงานเนี่ยเป็นอย่างดีนะเจ้าคุณผู้ฟังซึ่งงานวิจิตรละปูนที่มันจัดขึ้นเนี่ยก็ยังคงจัดต่อเนื่องไปถึงวันที่4นะเจ้าถึงวันที่4ตุลาเนาะก็มีจุดที่สะพานต้าสิงประตูต้านนางคูน้ำรอบเมืองก่อนถึงวัดมหาวันพระรอดสถาปัตย์นะเจ้าคุ้มเจ้าจักรคำเนี่ยอันนี้สวยมากอนุสาวรีย์พระนางจามก็สวยมากร้านกาแฟ Back to Basic นะอันนี้ก็ย้อมไฟสวยมากวัดสันปายังหลวงนะเจ้าในเจดีย์วัดศรีบุญเรืองเนาะที่วัดสันปายังหลวงก็สวยมากนะเจ้าไปเที่ยวชมกันได้เนาะแต่ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องเรียนคุณผู้ฟังนะเจ้าว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากก้อนทองว่าอย่างอ่ะเกิดขึ้นจากอุบัติภัยเนาะอุบัติภัยที่เป็นสะเก็ดระเบิดตกลงมาแล้วประจวบกันกับลูกโป่งเนี่ยมันอัดแก๊สแล้วมันอยู่บริเวณนั้นน่ะนะเจ้ามันเลยทําให้เกิดประกายไฟเกิดขึ้นทีเนี้ยก็ต้องไปว่ากันตามกฎหมายต่อนะเจ้ากฎหมายในเรื่องของการจัดงานในเรื่องของการเอาผิดเนาะการกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุที่ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บตามประมวลกฎหมายอาญาเองนะเจ้าก็จะต้องรับผิดชอบเรื่องของค่าเสียหายค่ารักษาพยาบาลค่าสินไหมทดแทนนะเจ้าผู้จัดงานจะต้องควบคุมดูแลอาคารสถานที่กิจกรรมต่างๆเพื่อดียิ่งขึ้นการอนุญาตหน่วยงานไหนอนุญาตและดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็เองนะเจ้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องฝากประกาศย้ำเตือนกันนะเจ้าบ่ให้เหตุการณ์เนี่ยซ้ำรอยเนาะคือมาตรการสำหรับในส่วนของลูกโป่งที่เอามาขายเนี่ยนะเจ้าคือมันต้องขายไกลๆอ่ะพ่อค้าแม่ค้าที่ขายลูกโป่งสวรรค์เนี่ยต้องออกไปขายไกลๆบ่คือใกล้รัศมีของสะเก็ดพลุนะเจ้าอย่างน้อยเนี่ย100 200เมตรเนี่ยก็ต้องอยู่ไกลๆหน่อยเนาะแต่ยังว่านะเจ้าแฮมพวกมันถือนี่เฮาซ้ําจัดลอยกระทงนะคุณผู้ฟังพ่อค้าแม่ค้าก็ขอความกรุณาไก่ๆหน่อยนะจ๊ะเพราะว่ามันเป็นก๊าซที่อันตรายเวลาที่มันโดนกับสะเก็ดพลุต่างๆนะจ๊ะพ่อค้าแม่ค้าต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเข้มงวดนะจ๊ะอย่างก๊าซไฮโดรเจนเนี่ยมันใช้มาได้ต้องใช้ก๊าซฮีเลียมในการบรรจุลูกโป่งสวรรค์แทนนะจ๊ะต้นทุนมันจะสูงกว่าแต่ว่ามันเป็นก๊าซเฉื่อยมันจะติดไฟแล้วก็จะระเบิดเมื่อถูกความร้อนหรือเปลวไฟนะเจ้าก็อันนี้จะแนะนำไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองที่พาลูกไปแอลใครได้ใครได้ใครได้เอ็นเอาใครได้ใครได้ใครได้คือปกติมันเป็น
อย่างที่ละอ่อนหุ่มกันอยู่แล้วว่ากันจ้าละอ่อนก็ตึงจะชอบกันอยู่แล้วสำหรับลูกโป่งสวรรค์นี่นะถ้าได้แล้วมันก็จะเป็นความทรงจำเป็นความรู้สึกที่ดีที่พ่อแม่จะซื้อลูกโป่งสวรรค์เฮ้ออย่าเวลาไปแอลไหนได้ลูกโป่งสวรรค์นี่โอ้ยเปิงใจละเหมือนดีเจออยเมื่อน้อยๆก็เป็นยะนะเจ้าแต่ทีนี้ต้องดูตัวว่ามันความอันตรายของมันเนาะแล้วก็เช็คนิดนึงว่าการ์ดที่เปิ้นอัดเข้าไปเนี่ยมันเป็นการ์ดประเภทไหนเขาก็ต้องมีองค์ความรู้ตรงนี้ตัวว่าเปิ้นอัดการ์ดประเภทไหนใจซุ้มซีซุ้มห้าเปิ้นได้ขายตั้งในงานแต่เปิ้นขายอยู่ตั้งนอกแต่เปิ้นขายให้เขาแล้วเนี่ยมัดติดแขนลูกเนาะเพราะว่าถ้ามัดติดมันจะลอยขึ้นฟ้าไปแห่มองกระเจ้ามัดติดแขนเป็นเส้นได้มัดติดแขนอยู่เกิดเขาเข้าไปตั้งในเกิดสะเก็ดพลุสะเก็ดระเบิดหรือว่าสะเก็ดประทัดอะไรอย่างเงี้ยมันตุ้มตุ้มต่ำต่ำเนาะเดี๋ยวใกล้ลอยกระทงแล้วตัวนี้นะเจ้ามันอาจจะทำให้เกิดประกายไฟเกิดขึ้นได้เหมือนกันเนาะอันนี้ต้องฝากคุณผู้ฟังได้ระมัดระวังนะเจ้าแล้วก็ป้องกันเนาะสอดส่องกันให้ดีในเรื่องของอุบัติภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้แบบนี้นะเจ้าด้วยความห่วงใยจริงๆคุณผู้ฟังด้วยความห่วงใยจริงๆแต่ก็ต้องขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะเจ้าเพื่อก็ดูแลผู้ประสบเหตุเป็นอย่างดีตัวนะเจ้าก็แจ้งข่าวแล้วก็เล่าสู่กันฟังเนาะคุณผู้ฟังเนาะด้วยความห่วงใยกันในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าเวลาก็เสี่ยงเหล่าคุณผู้ฟังดีจอยท่านจะได้นำรายการลาทุกท่านไปเพียงแต่อีก่อนนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่เนาะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะเจ้าสวัสดีเจ้า

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับสถานการณ์อ่างคลองระโอกอำเภอแกลงจังหวัดระยองพบจุดกัดเซาะเตือนพื้นที่ท้ายน้ำเตรียมพร้อมรับมือขณะที่ปภ.เตือนระวังน้ำท่วมฉับพลันพื้นที่อำเภอเขาชะเมากลุ่มเปราะบางคนอพยพไปยังศูนย์พักพิงทันทีอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
1: โครงการชลประทานจังหวัดระยองยืนยันว่าพบการกัดเซาะบริเวณบางส่วนของอ่างเก็บน้ำคลองระโอกเขาจุกอำเภอแกลงจังหวัดระยองขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการซ่อมแซมและแก้ไขโดยด่วนอย่างไรก็ตามยังมีมวลน้ำไหลลงสู่พื้นที่ด้านท้ายน้ำจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลทุ่งควายกินและตำบลน้ำเป็นรวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ใกล้แนวทางน้ำเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้านนายลำยองสนิทนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทางเกวียนอำเภอแกลงกล่าวว่าขณะนี้มีประชาชนในพื้นที่เดือดร้อนแล้วกว่า300หลังคาเรือนระดับน้ำสูงประมาณ1เมตร50เซนติเมตรถึง2เมตรถือเป็นสถานการณ์น้ำท่วมครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ70ปีทางนี้ได้จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวไว้2แห่งเพื่อรองรับประชาชนที่มีความจำเป็นต้องอพยพออกจากที่พักอาศัยได้แก่ที่วัดหนองกันเกาและศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนวัดหนองกันเกาภายในอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจ.โรงเรียนวัดหนองกันเกาขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์และประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากมีความจำเป็นต้องอพยพสามารถเข้าพักยังศูนย์พักพิงทั้ง2แห่งได้ทันทีขณะที่ปภ.ระยองเตือนระดับน้ำมีฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอเขาชะเมาและระดับน้ำในแม่น้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำไหลหลากน้ำล้นตลิ่งขอให้ผู้ที่อาศัยริมแม่น้ำที่ลุ่มต่ำพื้นที่เสี่ยงยกของขึ้นที่สูงทันทีเคลื่อนย้ายรถทันทีเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางอพยพไปยังศูนย์พักพิงทันทีหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่11ร่วมมือกับหน่วยงานพื้นที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเร่งช่วยเหลือเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิที่เผชิญเหตุน้ำป่าไหลหลากรุนแรง
5: ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่11หน่วยบัญชาการหาดพัฒนาจัดทีมกู้ภัยฉุกเฉินบูรณาการกำลังร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันในพื้นที่ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก กระแสน้ำมีความรุนแรงและระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนเส้นทางเข้าสู่ทางปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิถูกตัดขาดโดยเจ้าหน้าที่สามารถนำกำลังพลบางส่วนออกจากพื้นที่อย่างปลอดภัยพร้อมลำเลียงเสบียงอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นเข้าไปสนับสนุนเจ้าหน้าที่ที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายในฐานปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิเพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างต่อเนื่องท่ามกลางสภาพอากาศและสถานการณ์ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดทั้งนี้โดยพัฒนาการเคลื่อนที่11โดยบัญชาการทหารพัฒนายังคงเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลและยานพาหนะเพื่อสนับสนุนส่วนราชการและความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายปริญญวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมการค้าภายในประสานศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่19ลำเลียงไข่ไก่ 2,000 แผงกระจายและจำหน่ายให้ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดสระแก้ว
6: นายเจราวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดสระแก้วส่งผลกระทบต่อเส้นทางคมนาคมและการขนส่งสินค้าทำให้การนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเข้าสู่พื้นที่ทำได้ไม่สะดวกเมื่อวานนี้กรมการค้าภายในจึงเร่งประสานศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่19สนับสนุนยานพาหนะและกำลังพลลำเลียงไข่ไก่ 2,000 แผงจากบริษัทชัยมงคลจำกัดอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ต้นทางที่สามารถจัดส่งสินค้าได้ไปยังห้างสรรพสินค้าแมคโครสาขาสระแก้วเพื่อกระจายและจำหน่ายให้ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยพร้อมขอความร่วมมือประชาชนไม่จำเป็นต้องกักตุนสินค้าเพื่อให้สามารถกระจายสินค้าไปยังประชาชนได้อย่างทั่วถึงผู้ริมปรัชสภาภาครายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
7: น้องฟ้าพาเลิกมาแล้วค่ะมาชวนทุกคนก้าวข้ามความตั้งใจสู่การเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าให้สำเร็จได้จริงพี่ๆคนไหนที่กำลังอยากเลิกหรือเริ่มมีอาการอึดอัดไอเรื้อรังเหนื่อยง่ายหรือรู้สึกว่าร่างกายเริ่มประท้วงจากพิษของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ต้องกังวลและไม่ต้องสู้อยู่คนเดียวนะคะการเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ยากอย่างที่คิดเริ่มต้นด้วยการมาหาน้องฟ้าได้เลยค่ะตอนนี้น้องฟ้ารออยู่ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลและสำนักงานสาธารณสุขใกล้บ้านท่านทุกแห่งค่ะน้องฟ้าอยู่กับคุณหมอและเจ้าหน้าที่ที่จะคอยให้คำปรึกษาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องและได้มาตรฐานแน่นอนค่ะหรือถ้าไม่สะดวกเดินทางแค่ยกหูโทรศัพท์โทรถึงศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติสายด่วน1600โทรได้24ชั่วโมงมาร่วมมือกันกับน้องฟ้านะคะเดินเข้ามาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องเพื่อสุขภาพที่ดีและรอยยิ้มของคนที่เรารักมาร่วมสร้างเมืองละปูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
8: ประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OICConnect คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
9: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริง ร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
10: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
11: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
10: หึทำยังไงหรอ
11: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
10: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
11: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
12: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
13: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนFM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
14: ตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ผลักดันสินค้าไทยให้ดังไกลทั่วโลกต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรายการ Smart SME

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการนะ Smart SME จากทางสวท.ลำพูนนะครับ FM 95 MHz นะกรมประชาสัมพันธ์วันนี้ครับป้ากันครับนะเจ้าของวันจันทร์ที่28กันยายน2569นะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวมาอู้มาเอ่ยกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับแต่ขออนุญาตนะแจ้งคุณผู้ฟังสักคำหนึ่งนอติโทคนเข้ามาขอเพลงดาวพระศุกร์นะป้าละนะสักคำหนึ่งเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังเน้อแม่เน้อนะครับนะแล้วก็กลับกันเข้ามานะครับรายการของเราวันนี้ก็มีเรื่องราวมาอู้มาเอ่ยครับคุณผู้ฟังเนาะหลายเรื่องราวนะบอกว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับตีกระตุ้นเศรษฐกิจนะกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนนะครับผู้ประกอบการรวมถึงร้านค้าอย่างต่างๆนะครับตัวนี้ช่วงยุทธสัปดาห์สุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ก็มีกิจกรรมหลายกิจกรรมนะครับเกิดขึ้นในจังหวัดลำพูนที่เฮามาอู้มาเอ่ยกันนะครับแต่ว่าเอาป้ากันในช่วงแรกจะนี่นอกต้องไปติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนนะครับช่วงนี้ต้องติดตามในเรื่องของสภาพอากาศด้วยเนอะหลายท่านก็คงได้เห็นข่าวนาตีน้ำท่วมกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงต่างโคราชเนาะหรือว่าสะแก้วอย่างนี้นะครับคุณผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศตัวนะครับบางเตื่อตะวันนี่วันค่ำนะแดดเหมาะนะครับตกมาแรงๆเอาละฝนลงนะครับฝนลงตึงแดดจะนั่นนะนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามข่าวๆกันตัวเนอร์คุณผู้ฟังเปิด FM นะครับ95 MHz ละไวตลอดทั้งวันก็ได้ก็จะมีข่าวสารมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันสลับกับเพลงเพราะๆตลอดทั้งวันนะครับเฮาไปกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเปิ้นก็ได้แจ้งว่าเนาะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือนะด้านตะวันตกและตอนล่างนะภาคเหนือตะวันตกนี่ก็ไปต่างจังหวัดไปห้องซ้อนตั้งตากอย่างพุ่นเนาะตอนล่างนี่ก็ตั้งแต่อุตรดิตถ์ลงไปนะครับต่างภาคกลางนี่ทางด้านตะวันตกนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกนะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคอื่นๆนะครับก็จะมีปริมาณฝนลดลงแต่ก็ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่นะครับกับขอคือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตีตกสะสมไว้ตัวเนอร์ส่วนภาคเหนือของเฮานะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายลำพูนนะลำปางแพร่สุโขทัยและเพชรบูรณ์อันนี้ก็คือจังหวัดที่คาดการว่ามีฝนตกหนักบางแห่งส่วนนะครับจังหวัดที่จะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ก็ได้แก่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และจังหวัดตากอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง23ถึง25องศาเซลเซียสครับอุณหภูมิสูงสุดก็อยู่ระหว่าง30ถึง34องศาเซลเซียสนะครับคุณผู้ฟังก็ดูแลรักษาสุขภาพกันตัวรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับทำร่างกายแข็งแรงเป็นภูมิต้านทานกับโรคใครได้ป่วยเนาะคุณผู้ฟังครับก็บ่ได้ลืมเนอะนะครับอู้กันถึงวันเนาะในเรื่องของการรักษาสุขภาพนี่นะให้คุณผู้ฟังได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสุขภาพนะครับแล้วทีนี้มาดูผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ละปูนนะครับซึ่งก็ประกาศเมื่อ1นาทีตีผ่านมาล่าสุดครับคุณผู้ฟังเรดาร์ละปูนครับตรวจพบกลุ่มฝนโปรยกำลังอ่อนนะครับฝนตกต่อเนื่องนะครับไอแก่ตีจังหวัดเชียงใหม่นะจังหวัดเชียงใหม่นี่ก็นี่อำเภอแม่วางจอมทองดอยหล่อฮอดดอยเต่าอมก๋อยนะครับจังหวัดละปูนนะครับอำเภอบ้านโฮ่งป่าซางแม่ทาทุ่งหัวช้างและลีนะครับจังหวัดลำปางนี่ห่างชัดอำเภอเมืองอำเภอแม่เหมาะเกาะขาแม่ทะเสริมงามโซบปราบแม่พริกเทินนะครับเมืองแป่นี่อำเภอ2ร้องกวางหนองม่วงไข่ล่องวังชิ้นเด่นชัยและอำเภอสูงเม่นนะครับแล้วก็แม่ฮ่องสอนก็มีกลุ่มฝนตากก็มีอุตรดิตถ์ก็มีนะสุโขทัยก็มีนะครับซึ่งกลุ่มก้อนกลุ่มฝนกลุ่มนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่เลยนะคุณผู้ฟังครับซึ่งก็มีความยาวเนาะตั้งแต่อำเภอร้องกวางนะขีดเส้นมาจนถึงอำเภอท่าสองอย่างและทิศทางการเคลื่อนที่นะครับคุณผู้ฟังก็เคลื่อนมาตั้ง
เสริมงามเนาะทุ่งหัวช้างบ้านโฮ่งแม่ทาป่าซางดอยหล่อนี่นะครับก็ต้องติดตามการตัวในเรื่องของสภาพอากาศนะการเคลื่อนที่นี่นะก็ไปดูได้นะครับตีหน้าเพจ Facebookนะของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับกลุ่มฝนนี่เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเชียงเหนือนะครับความเร็ว10ถึง12กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับคุณผู้ฟังก็เข้าไปดูกันได้น่าจะได้วางแผนการดำเนินการใช้ชีวิตการเข้าให้เข้าสวนการเดินทางกันได้อย่างบ่ประมาทนะคุณผู้ฟังครับพักฟังเพลงที่คุณผู้ฟังขอกันเข้ามานะครับแล้วก็เดี๋ยวนะครับกลับมาติดตามกันช่วงต่อไปของรายการนะสมาร์ท SME ครับ

กลับมาป้ากันช่วงนี้ครับหลังจากส่งคุณผู้ฟังฟังเพลงกันยาวๆกันไปเลยนะครับเนื่องจากรับสายหลังใหม่คุณผู้ฟังนะครับก็สอบถามกันเข้ามาเนาะว่านิเจโอมนำบอลไหลถึงกี่โมงเนี่ยนะครับก็มีการนะครับปรับปรุงเนาะระบบผลิตนะครับคุณผู้ฟังบริเวณสถานีผลิตนะถึงจ่ายน้ำริมปิงนะตำบลริมปิงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะครับทางประปาละปูนอกเปิ่นก็จำเป็นนะต้องยุดใจน้ำในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังตั้งแต่เวลา9โมงเจ้านะตามกำหนดการนี่ถึง15นาฬิกาไว้เลยซึ่งเปิ่นก็แจ้งล่วงหน้ามานั่นนะครับประมาณ 2-3 วันเนาะทางทีมงานสวทละปูนก็ได้เอาลงหน้าเพจสวทลำพูนนะครับคือคุณผู้ฟังได้รับทราบกันเนาะตั้งแต่ประมาณวันที่15ปุละนะครับก็จะบ่นไหลนะตีอำเภอป่าซางนะทั้งพื้นที่เลยนะครับตำบลต้นถงแฮมนะอำเภอตำบลริมปิงนะครับตำบลเมืองง่าตำบลหนองช่างคืนตำบลอุโมงค์ตำบลบ้านกลางตำบลมะเขือแจ้ตำบลสีบัวบานตำบลป่าสักหมู่2นะครับตำบลเวียงยองบางพื้นที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองลำพูนนะครับตำบลสารพีนะอำเภอสารพีเชียงใหม่ตำบลสันปะตองตำบลหนองตองตำบลทุ่งต้อมอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่นะครับถ้า3โมงยังบ่ไหลก็โทรไปได้ที่1662ตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็เบอร์สถานีก็053-511-072นะครับก็โทรได้ตั้งแต่8นาฬิกา30นาทีถึงนะครับ16นาฬิกา30นาทีนะครับทั้งการประปาส่วนภูมิภาคสาขาละปูนก็ขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้นะครับวันที่ประกาศก่อตั้งแต่24กันยายน2569แล้วนะครับหมู่ฟังก็เน้นย้ำกันทำกล้ามหนึ่งวันนี้เนาะ9โมงเจ้าถึง3โมงแหลง9นาฬิกาถึง15นาฬิกานะครับก็มีการปรับปรุงระบบผลิตบริเวณสถานีผลิตนะครับถึงจ่ายน้ำริมปิงตำบลริมปิงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะครับขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้ครับแล้วก็คุณผู้ฟังครับก็มีข่าวเนาะเกี่ยวกับการติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูนนะครับนางสาวจุลลัตนุ่มนิ่มพานิชจังหวัดลำพูนครับก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าเนี่ยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนพบว่านะครับสินค้าอุปโภคบริโภคส่วนใหญ่ราคาทรงตัวต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อนนะครับบอกว่าจะเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันปาล์มไข่ไก่เบอร์3นะครับแล้วก็มีสินค้าบางรายการเนาะราคาปรับตัวสูงขึ้นจากสัปดาห์ก่อนเช่นน้ำตาลทรายนะครับราคาสูงขึ้นจากสัปดาห์ก่อนถุงละ1บาทนะครับแล้วก็มีราคาจำหน่ายปลีกอยู่ที่ราคาประมาณ30บาทต่อถุงนะครับในส่วนของปริมาณสินค้าอุปโภคบริโภคนี่ยังคงมีเพียงพอต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ละปูนครับฮะพักฟังเพลงกิจกรรมหนึ่งเดี๋ยวกลับมาป้ากันช่วงสุดท้ายของรายการ Smart SME ครับ

กลับมาปาการช่วงสุดท้ายของรายการ Smart SME นะครับคุณผู้ฟังก่อนตีจะลากันไปนี่นะฝากกันสักน้อยนะครับคุณผู้ฟังช่วงนี้เนาะจนถึงต้นปีหน้านะก็ถือว่าเป็นช่วงไฮซีซันนะครับหรือว่าฤดูท่องเที่ยวตีสำคัญของบ้านเฮานะครับในช่วงเวลานี้จังหวัดลำพูนของเฮาก็จะคึกคักเป็นพิเศษนะครับมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาสัมผัสความงดงามนะครับของค่ำคืนในจังหวัดลำพูนนะบอกว่าจะเป็นที่พระธาตุอริพุนชัยวรมหาวิหารนะครับที่จะกำลังจะมีงานโคมแสนดวงเกิดขึ้นนะครับขณะนี้ก็มีงานวิจิตรนะแอดลำพูนนะครับก็ย้ำค่ำคืนแล้วก็เด่นสว่างสวัยไปด้วยแสงสีเสียงสื่อผสมต่างๆตามจุดต่างๆในย่านเมืองเก่าของจังหวัดลำพูนมีการจุดพลุนะครับดีเจโอมก็ได้พาลูกเนาะไปถ่ายรูปนะครับบรรยากาศตีคนมาแอวกันตะวานี่นะครับก็มีคนแทบทุกจุดเลยนะครับคนมาแอวงานเนาะมาเยี่ยมงานแทบทุกจุดเลยสำหรับกิจกรรมนะวิจิตรแอดลำพูนนะครับซึ่งก็ได้เสียงต้อนรับนะจากนักท่องเที่ยวแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลำพูนมาดูผู้กันยามค่ำคืนนะครับมาถ่ายรูปกันตามจุดต่างๆนะครับว่าจะเป็นที่สะพาน

านางเนาะแล้วก็วัดสันปะยางหลวงนะครับอันนี้โกงามนะบริเวณนี้นะครับแล้วก็ตรงที่อนุสาวรีย์พนางจามเทวีนะครับแล้วก็คุ้มหลวงละปูนเนาะก็จะมีนักท่องเที่ยวคึกคักเป็นพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นครับคุณผู้ฟังนี่คือโอกาสนะสำคัญเลยที่ชาวลำพูนทุกท่านจะได้รวมกันทำหน้าที่เจ้าบ้านที่ดีต้อนรับผู้มาเยือนด้วยความอบอุ่นนะครับแค่เริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆในตัวของเขานะครับโดยพื้นฐานแล้วคนจังหวัดลำพูนของเขามีอัตลักษณ์มีวัฒนธรรมมีรอยยิ้มนะครับแล้วก็มีความเป็นมิตรนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมอบรอยยิ้มและน้ำใจเนาะมารวมกันเป็นชาวบ้านที่ดีทักทายให้คำแนะนำแก่นักท่องเที่ยวด้วยความเป็นมิตรนะครับเสน่ห์ของคนลำพูนนี่ก็คือน้ำใจเนาะนะครับพอเฮามีน้ำใจนะครับทางความประทับใจเนาะเขาก็อยากกลับมาเยือนเนอของหมู่ฝังกลับว่าจะเป็นในเรื่องของการรวมกันดูแลบ้านเรือนด้านค่าและก็สถานที่ท่องเที่ยวฮือสะอาดตาทิ้งขยะฮือเป็นตีเพื่อสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกเห็นนะครับและการลงพื้นที่เนาะตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับหัวค่ำดิจิโอมก็จะขี่มอเตอร์ไซค์ไปดูรอบเมืองนะครับปรากฏว่ากลับบางบ้านบางร้านค้านะครับซึ่งก็อยู่บริเวณใกล้เคียงตีเขาแสดงแสงสีเสียงเนาะเขาก็ร่วมกันนะครับประดับตกแต่งด้วยแสงไฟนะครับทําให้บางจุดเนี่ยนะก็เป็นภาคประชาชนเจ้าบ้านบริษัทตะหมู่ฮันร่วมกันประดับไฟตกแต่งให้สวยงามเข้ากระพอบตีจุดท่องเที่ยวนั่นๆ นะครับทำให้เกิดภาพประทับใจเอ้ยบ้านหลังนี้ให้ความร่วมมือโอ้ร้านค้าร้านนี้ก็ตกแต่งประดับประดาด้วยแสงสีให้เข้ากับบรรยากาศนี่เนาะโอ้ลองคิดสภาพดูขี่มอเตอร์ไซค์ไปลองคิดสภาพนะทุกบ้านช่วยกันประดับตกแต่งนี่มันจะสว่างสวยมันจะคึกคักมันจะงามนะคุณผู้ฟังครับก็เต่าตีสังเกตเห็นเนาะนะครับแล้วก็นอกเหนือจากสิ่งเหล่านี้แล้วนะครับการจำหน่ายสินค้าและบริการในราคาตีเป็นธรรมบ่เอาเปรียบนักท่องเที่ยวนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่าเขาบ่ได้เอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เป็นภาพลักษณ์ที่ดีกับจังหวัดนะครับมารวมกันสร้างความทรงจำที่ดีให้นักท่องเที่ยวได้ประทับใจบ่ลืมเสน่ห์ของนครหริพูนชัยและก็กลับมาเยือนลำพูนบ้านเฮาแห่งครั้งหนึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนะครับตีได้อู้ไหวเมื่อตอนแถลงข่าวงานลำพูน Living Series นะดิจิโอมก็ไปร่วมทำข่าวในวันนั้นก็ได้รับฟังวิสัยทัศน์ของท่านในมุมมองของท่านผู้ว่าก็มองครบทุกมุมนะครับบ่จะเป็นในเรื่องของโรงแรมนี่เหมือนจะมีการประชุมวันพรุ่งนี้นะครับถ้ามีความคืบหน้าประการใดนะครับก็จะนำมาอู้มาเอ่ยให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะวันพรุ่งนี้ก็ทีมงานสปท.ลำพูนนะครับก็จะลงพื้นที่นะครับไปสัมภาษณ์ท่านผู้ว่าเกี่ยวกับวัตถุประสงค์นะครับการพูดคุยนะครับผู้ประกอบการต่างๆว่าจะเป็นในเรื่องของโรงแรมก้าหรือส่วนอื่นๆก้านะวันผู้ก็จะลงรายละเอียดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันรับทราบกันนะครับอันนี้ก็มาร่วมกันนอกสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวได้ประทับใจแล้วก็กลับมาเยือนแถมครั้งหนึ่งบดีให้เปิ่นพอแค่ทางผ่านให้เปิ่นประทับใจแล้วกลับมาแอลลำพูนแถมครั้งหนึ่งซึ่งก็ถือว่าเป็นผลดีนะครับคุณผู้ฟังเหมือนนักท่องเที่ยวมาแล้วมาแหมนะครับเพราะฉะนั้นร่วมใจการเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับทำให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องก็จะส่งผลให้ฟื้นฟูและก็กระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดให้ดียิ่งขึ้นนะตาอย่างเป็นรูปธรรมเลยในหลายมิตินะครับว่าจะเป็นในเรื่องของเม็ดเงินหมุนเวียนกระจายสู่ฐานรากนะครับแล้วก็จะได้นะรายได้จะบ่ได้กระทุกตัวนะอยู่ในโรงแรมหรือว่าห้างใหญ่ๆแต่กระจายสู่ลงชุมชนโดยตรงนะครับบ่จะเป็นร้านอาหารตามสั่งร้านกาแฟเล็กๆรวมไปถึงร้านทำผมนะครับร้านทำดอกทัดผมนี่นะก็บริเวณหน้าร้านกินนั่นก็มีลูกค้านะมาใช้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังบ่เว้นแม้แต่คิวรถรับจ้างปอก้าเมก้าในตลาดไปจนถึงร้านขายของชำในหมู่บ้านนะครับเศรษฐกิจก็จะหมุนเวียนเม็ดเงินจะหมุนเวียนไปสู่ชุมชนแล้วก็ห้างร้านเหล่านี้นะครับร้านเล็กๆอย่างมื้อนี้เนาะก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ไปบ่เว้นแม้กระทั่งสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดลำพูนว่าจะเป็นผ้าไหมยกดอกผ้าฝ้ายทอมือลำไยก้าแคบหมูน้ำพริกก็จะมียอดสั่งสูงขึ้นนะครับกระทำให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนและแหมอย่างหนึ่งแหมมิติหนึ่งนะครับมันก็คือการเกิดการจ้างงานในพื้นที่เมื่อร้านอาหารตีภาคก้าแหล่งท่องเที่ยวมีความต้องการในการให้บริการสูงขึ้นผู้ประกอบการก็จำเป็นต้องจ้างงานจ้างพนักงาน
านเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นพนักงานเสิร์ฟแม่บ้านใกล้ท้องถิ่นรวมไปจนถึงพนักงานขับรถนะครับทำให้คนลำปูนมีงานทำและมีรายได้ดูแลครอบครัวโดยไม่ต้องย้ายถิ่นฐานออกไปนะครับเมื่อจังหวัดลำปูนของเขาเนี่ยมีกำลังซื้อที่ชัดเจนจากนักท่องเที่ยวภาคเอกชนครับก็จะกล้าลงทุนปรับปรุงกิจการหรือเปิดธุรกิจใหม่ๆนะครับในขณะที่ภาครัฐก็จะมีงบประมาณจากภาษีกลับมาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานถนนหนทางภูมิทัศน์ของจังหวัดลำปูนให้ดียิ่งขึ้นไปอันนี้คือภาพรวมนะครับคุณผู้ฟังเพียงแค่รอยยิ้มสร้างความประทับใจนะครับคำแนะนำเล็กๆน้อยๆความมีน้ำใจเสน่ห์ของคนลำปูนจะสามารถนะครับทำให้นักท่องเที่ยวกลับมาแล้วก็เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างที่ดีเจโอมว่าไว้เมื่อสักครู่นี้แล้วจังหวะนี้เป็นโอกาสของจังหวัดลำปูนเพราะอะไรขอกินน้ำลายกามอุนักอุนไลขออภัยคุณผู้ฟังเพราะว่าช่วงนี้นะครับท่านผู้ฟังถ้าไถฟีดโซเชียลต่างๆว่าจะเป็น Facebook TikTok หรือว่าสื่ออื่นๆเนี่ยจะเห็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับนักถ่ายภาพเนาะตีชื่อดังเนาะที่สอนการถ่ายภาพต่างๆหมดเนี่ยจะมาเก็บวิวทิวทัศน์เนาะในงานวิจิตรแล้วก็รวมถึงตีท่องเที่ยวอื่นๆของจังหวัดลำปูนนะบ่จะเป็นเรื่องกินร้านกาแฟเนาะเรื่องอื่นๆนะครับจะมาทำนะมาทำคอนเทนต์ตีจังหวัดลำปูนนี่เยอะเลยถ้าเกิดใครถ่ายฟีดดูนะอินฟูดังๆนะครับก็จะมาในช่วงงานแถลงข่าวรอบสื่อมวลชนน่ะที่ผ่านมาเนี่ยนะดิโจมก็เห็นหลายท่านนะมาทำคลิปอัพเข้าไปในโซเชียลเพราะฉะนั้นครับจึงเป็นโอกาสดีเนาะที่ภาคประชาชนนะพี่น้องประชาชนทุกท่านจะได้มีส่วนร่วมนะครับในการกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดลำปูนผ่านเสน่ห์ของคนลำพูนนะทุกคนมีส่วนร่วมนะครับนะคุณผู้ฟังครับอ่ะไปฟังเพลงจากทางรายการและดีเจโอมก็ลาคุณผู้ฟังไปก่อนเดี๋ยวเรากลับมาปะกับรายการ Smart SME ได้ใหม่นะครับสัปดาห์หน้านอกทุกวันจันทร์10โมงถึง11โมงนะครับกับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงศ์วุฒิศักดิ์วันนี้อู้หนักไปหน่อยขออภัยคุณผู้ฟังฟังเพลงจากทางรายการนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามกันในเรื่องของการสัญจรอย่างปลอดภัยนอกบนท้องถนนกับกรมการขนส่งทางบกนะครับมารวมการสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยบนท้องถนนกันครับช่วงนี้ดีเจโอมลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ปกติธรรมดาของ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติคาดการกลุ่มฝนภาคตะวันออกและภาคกลางมีแนวโน้มลดลงพร้อมปรับแผนระบายน้ำเขื่อนต่างๆเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังลดผลกระทบให้กับประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาวัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
6: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
7: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
2: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.คาดกลุ่มฝนภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีแนวโน้มลดลงพร้อมปรับแผนระบายน้ำเขื่อนเร่งลดผลกระทบประชาชนช่วงวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ฝนจะเคลื่อนขึ้นภาคเหนือและตะวันตกเตือนฝนจะตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาตากและกำแพงเพชรให้เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งในเขตเมืองช่วง 1-2 วันนี้ขณะที่ฉะเชิงเทราอาจมีระดับน้ำเพิ่มอีก 20-30 เซนติเมตรตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง30กันยายนนี้เขื่อนขุนด่านประการชนระบายน้ำวันละ15ล้านลูกบาศก์เมตรคาดใช้ 3-7 วันปรับระดับน้ำเข้าสู่เกณฑ์ควบคุมโดยปริมาณน้ำที่ระบายออกจากเขื่อนจะไม่ส่งผลกระทบต่อระดับน้ำปัจจุบันมากนักส่วนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ระบายวันละ2ล้านลูกบาศก์เมตรด้านเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขอประชาชนที่อาศัยอยู่พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยเฝ้าระวังผลกระทบทางนี้สธนช.กำชับหน่วยงานเร่งระบายน้ำท่วมขังพร้อมแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าและติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและดินสไลด์การรถไฟแห่งประเทศไทยปรับแผนเดินรถสายตะวันออก8ขบวนหลังระดับน้ำบางพื้นที่เริ่มคลี่คลายจากสถานการณ์น้ำท่วมทางรถไฟสายตะวันออกในหลายพื้นที่รวมถึงพื้นที่เขตชั้นในกรุงเทพซึ่งขณะนี้ยังมีบางช่วงที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขณะที่บางพื้นที่ระดับน้ำเริ่มลดลงการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.จึงปรับแผนการเดินรถสายตะวันออกโดยวันนี้ได้ปรับเปลี่ยนต้นทางปลายทางของขบวนรถจากสถานีกรุงเทพหัวลำโพงเป็นสถานีบ้านทับช้างจำนวน8ขบวนได้แก่เที่ยวเช้าสำหรับผู้โดยสารเดินทางเข้าสู่กรุงเทพจำนวน4ขบ วนคือขบวนรถที่372ให้บริการช่วงปราจีนบุรีบ้านทับช้างขบวนรถที่380ให้บริการช่วงฉะเชิงเทราบ้านทับช้างขบวนรถที่384ให้บริการช่วงฉะเชิงเทราบ้านทับช้างขบวนรถที่388ให้บริการช่วงฉะเชิงเทราบ้านทับช้างเที่ยวเย็นสำหรับผู้โดยสารเดินทางออกจากกรุงเทพจำนวน4ขบวนคือขบวนรถที่371ให้บริการช่วงบ้านทับช้างปราจีนบุรีขบวนรถที่379ให้บริการช่วงบ้านทับช้างฉะเชิงเทราขบวนรถที่383ให้บริการช่วงบ้านทับช้างฉะเชิงเทราและขบวนรถที่391ให้บริการช่วงบ้านทับช้างฉะเชิงเทราทั้งนี้จะมีการประเมินสภาพเส้นทางและปรับแผนการเดินรถให้เหมาะสมกับสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนักกีฬาบ็อกเซียชุดเอเชียนพาราเกมต้องอพยพออกจากสนามราชมังคลากีฬาสถานหลังน้ำยังท่วมสูงและกระแสไฟฟ้าถูกตัดนักกีฬาบ็อกเซียทีมชาติไทยชุดเอเชียนพาราเกม2026พร้อมผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ต้องอพยพออกจากศูนย์ฝึกบ็อกเซียเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ภายในสนามราชมังคลากีฬาสถานหัวหมากหลังเดินทางไปฝึกซ้อมเพื่อเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้แต่ฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้น้ำเข้าท่วมพื้นที่สูงประมาณ90ถึง140เซนติเมตรและมีการตัดกระแสไฟฟ้าโดยทางสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองได้ประสานเจ้าหน้าที่ใช้เรือลำเลียงนักกีฬาออกมายังพื้นที่ปลอดภัยก่อนย้ายเข้าพักที่โรงแรมเรียบร้อยแล้วโดยไม่มีรายงานนักกีฬาได้รับอันตรายแพนด้ายักษ์คู่ใหม่จากจีนเดินทางถึงสวนสัตว์แอตแลนตาของสหรัฐแล้วหลังผู้นำจีนประกาศมอบให้สหรัฐเพื่อแสดงมิตรภาพระหว่าง2ประเทศสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าจีนส่งแพนด้ายักษ์2ตัวได้แก่ผิงผิงแพนด้าเพศผู้และฝูช่วงแพนด้าเพศเมียซึ่งขณะนี้เดินทางมาถึงสวนสัตว์แอตแลนตาในรัฐจอร์เจียของสหรัฐแล้วเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนประกาศมอบแพนด้ายักษ์ให้แก่สหรัฐเพื่อแสดงมิตรภาพและกระชับความสัมพันธ์กับสหรัฐระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยผิงผิงและฝูช่วงมีกำหนดอยู่ที่สวนสัตว์แอตแลนตาเป็นเวลา10ปีน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่าน
0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
8: สวัสดีค่ะน้องฟ้าพาเลิกมาแล้วค่ะมาชวนทุกคนก้าวข้ามความตั้งใจสู่การเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าให้สำเร็จได้จริงพี่ๆคนไหนที่กำลังอยากเลิกหรือเริ่มมีอาการอึดอัดไอเรื้อรังเหนื่อยง่ายหรือรู้สึกว่าร่างกายเริ่มประท้วงจากพิษของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ต้องกังวลและไม่ต้องสู้อยู่คนเดียวนะคะการเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ยากอย่างที่คิดเริ่มต้นด้วยการมาหาน้องฟ้าได้เลยค่ะตอนนี้น้องฟ้ารออยู่ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลและสำนักงานสาธารณสุขใกล้บ้านท่านทุกแห่งค่ะน้องฟ้าอยู่กับคุณหมอและเจ้าหน้าที่ที่จะคอยให้คำปรึกษาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องและได้มาตรฐานแน่นอนค่ะหรือถ้าไม่สะดวกเดินทางแค่ยกหูโทรศัพท์โทรถึงศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติสายด่วน1600โทรได้24ชั่วโมงมาร่วมมือกันกับน้องฟ้านะคะเดินเข้ามาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องเพื่อสุขภาพที่ดีและรอยยิ้มของคนที่เรารักมาร่วมสร้างเมืองละปูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
9: ประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OIC Connect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
10: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
11: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
12: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
11: หึทำยังไงหรอ
12: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
11: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
12: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
13: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
14: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
15: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplexความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยค่ะ

0: ฟังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกครับซึ่งออกอากาศสดทางสวทลำพูน FM 95 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 11:10 น.ถึงเที่ยงตรงครับอยู่กับผมเจเจกิจพิพัฒน์นักวิชาการขนส่งจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนครับ
2: ค่ะและดิฉันณรดาวัชระจินดากุลนักวิชาการขนส่งชำนาญการขอสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะรายการนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์นะคะเพื่อเป็นสื่อกลางในการให้บริการและเป็นการสร้างความเข้าใจให้แก่พี่น้องประชาชนชาวลำพูนของเราค่ะ
1: ครับพวกเราในฐานะกลุ่มวิชาการขนส่งนะครับรู้สึกยินดีและภูมิใจมากๆเลยนะครับที่เราจะได้นำสาระดีๆด้านการขนส่งและความปลอดภัยบนท้องถนนมาส่งตรงถึงมือคุณผู้ฟังนะครับรวมทั้งมุ่งเน้นพัฒนาการบริการให้เข้าถึงใจพี่น้องชาวลำพูนมากที่สุดครับ
2: ใช่แล้วค่ะถ้าหากคุณผู้ฟังท่านใดนะคะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเวลาทำการหรือขั้นตอนการติดต่องานราชการของสำนักงานขนส่งของเรานะคะหรืออยากเสนอแนะการให้บริการในช่วงหน้าเรามาพูดคุยในรายละเอียดกันได้นะคะ
1: ตอนนี้เราไปพักเดี๋ยวกลับมารับฟังสาระดีๆที่พวกเราเตรียมมาให้คุณผู้ฟังกันครับ

0: วัยรุ่นไทยชอบขี่มอเตอร์ไซค์หัวใจไม่ธรรมดาหมวกกันน็อกล็อกให้แน่นใส่ก่อนไปโลดแล่นไม่เร่งไม่เร็วไม่แรงไม่แซงไม่ปาดทำตามกฎจราจรอารมณ์ไม่ร้อนกับเพื่อนร่วมทางวัยรุ่นยุคใหม่ขับขี่ดีมีวินัยสร้างสังคมใหม่เราทำได้นายก็ทำได้ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนขับรถดีมีวินัยแบ่งปันน้ำใจขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: ครับคุณผู้ฟังครับกลับมารับฟังสาระดีๆกันต่อนะครับที่พวกเราทั้งสองคนนะครับนำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับ
2: ค่ะในวันนี้นะคะเรามีข้อมูลดีๆจากกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมมาฝากพี่น้องชาวลำพูนทุกท่านที่ชอบใช้บริการเรียกรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันกันนะคะ
1: ใช่แล้วครับคุณผู้ฟังครับเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางและได้รับการบริการที่เป็นธรรมรวมถึงราคาที่เป็นมาตรฐานตอนนี้ทางกรมการขนส่งทางบกนะครับได้ให้การรับรองแอปพลิเคชันรถรับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วถึง9แอปพลิเคชันด้วยกันนะครับ
2: ค่ะซึ่ง9แอปพลิเคชันนี้ที่ผ่านการรับรองได้แก่ Grab นะคะ Bolt InDrive LineMan Maxim Lala Move Air Asiaทาด้าและฟินโกโก้นะคะ
1: ใช่แล้วครับใครที่กำลังจะกดเรียกรถนะครับอย่าลืมสังเกตและเลือกใช้บริการจาก9แอปพลิเคชันนะครับที่ดีเจนิดหน่อยได้แจ้งคุณผู้ฟังไปนะครับเพื่อความมั่นใจตลอดการเดินทางนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะมาต่อกันนะครับเกี่ยวกับกฎหมายที่จะช่วยดูแลทั้งผู้ขับขี่และรถที่เราจะเรียกใช้บริการนะครับ

ว่าเห็นคนขับรถผิดกฎจราจรเห็นอุบัติเหตุจากความประมาทถ้ายังมองผ่านคงไม่มีเรื่องดีเกิดขึ้นอีกต่อไปมาสร้างเส้นทางสุขเพื่อความปลอดภัยขับขี่มีวินัยไม่ประมาทเห็นแก่เพื่อนร่วมทางส่งความคิดบวกและส่งต่อน้ำใจสร้างความสุขทุกเส้นทางให้ปลอดภัยเพื่อเราทุกคนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: ังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: ครับคุณผู้ฟังครับกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับนอกจากจะเลือกแอปพลิเคชันที่ถูกกฎหมายแล้วนะครับเวลารถมารับเราจะรู้ได้ยังไงนะครับพี่นิดหน่อยครับว่ารถคันนี้ถูกต้องตามกฎหมายชัวร์ๆนะครับ
2: ค่ะคุณเจเจคะสังเกตได้ไม่ยากเลยนะคะโดยจะแบ่งประเภทรถดังนี้ค่ะรถจักรยานยนต์รับจ้างตัวรถก็จะต้องเป็นป้ายทะเบียนสีเหลืองเท่านั้นนะคะคนขับรถก็จะต้องมีใบขับขี่สาธารณะต้องผ่านการตรวจประวัติอาชญากรรมและที่สำคัญนะคะจะต้องแต่งกายด้วยเสื้อกั๊กหรือเสื้อคลุมของแอปพลิเคชันนั้นๆและมีแถบสะท้อนแสงที่มีชื่อนามสกุลและหมายเลขประจำตัวคนขับชัดเจนค่ะส่วนรถยนต์รับจ้างที่เราเรียกกันว่ารถแท็กซี่นะคะจะต้องจดทะเบียนเป็นรถยนต์สาธารณะป้ายเหลืองเช่นกันค่ะและอีกประเภทหนึ่งเป็นรถยนต์รับจ้างรถยนต์ส่วนบุคคลจะต้องมีการนำรถไปจดทะเบียนเปลี่ยนประเภทเป็นรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และติดสติกเกอร์สัญลักษณ์ของแอปพลิเคชันทั้งด้านหน้าและด้านหลังรถให้เห็นได้ชัดเจนค่ะ
1: โอ้แบบนี้ก็ชัดเจนมากเลยนะครับก่อนขึ้นรถทุกครั้งนะครับคุณผู้ฟังครับอย่าลืมสังเกตป้ายทะเบียนรถเสื้อคลุมหรือกระทั่งสติกเกอร์สัญลักษณ์กันนะครับหากพบปัญหาการให้บริการนะครับท่านผู้ฟังสามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนหรือสายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ได้ตลอด24ชั่วโมงครับอีกสักครู่เราจะมาพูดคุยกันต่อในสาระอะไรคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งหนีกันไปไหนนะครับ

0: สมมติว่าคุณชอบขับรถตัดหน้ารถคันอื่นแล้วบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรทำบ่อยขึ้นเริ่มไม่ละอายกลายเป็นนิสัยเปลี่ยนคุณเป็นอีกคนอย่างน่าตกใจจะแก้นิสัยผิดปกติบนท้องถนนเหล่านี้ต้องเปลี่ยนเป็นคนใหม่ให้ดีกว่าเริ่มต้นขับรถเคารพกฎจราจรมีวินัยมีน้ำใจใส่ใจเพื่อนร่วมทางเปลี่ยนเป็นคนใหม่ดีกว่าเท่กว่าเยอะขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนขับรถดีมีวินัยแบ่งปันน้ำใจขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: ครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้เราก็มีสาระดีๆนะครับจากทางสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนนะครับที่ร่วมมือกับทางอบจ.ลำพูนนะครับเกี่ยวกับดีลสุดพิเศษนะครับเกี่ยวกับการบริการรถเมล์ไฟฟ้านะครับที่จะมาช่วยให้การเดินทางของพี่น้องชาวลำพูนสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับ
2: ได้ข่าวว่านั่งฟรีด้วยใช่ไหมคะคุณเจเจรายละเอียดเป็นยังไงบ้างคะ
1: ถูกต้องแล้วนะครับพี่นิดหน่อยนะครับซึ่งทางอบจ.เนี่ยเปิดให้บริการนั่งฟรีนะครับตั้งแต่วันที่8กันยายน2569ถึง8มีนาคม2570นะครับรวมเวลาถึง6เดือนเต็มเลยนะครับมีรถให้บริการทั้งเส้นทางวนซ้ายและวนขวานะครับครอบคลุมจุดสำคัญในเมืองลำพูนอาทิเช่นวัดพระธาตุหาริพุนชัยโรงเรียนจักรคำคณาธรห้างแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์และนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือของเรานะครับ
2: โอ้โหแบบนี้ก็วิ่งผ่านจุดสำคัญครบถ้วนเลยนะคะแล้วไม่ทราบว่าตัวรถและการให้บริการด้านในจะเป็นยังไงบ้างคะ
1: โอ้พี่นิดหน่อยครับสิ่งอำนวยความสะดวกจัดเต็มมากเลยนะครับเช่นบริการแอร์เย็นๆนะครับมีบริการ Wi-Fi ฟรีมีประกาศเตือนนะครับก่อนถึง

0: ได้ทั้งเส้นทางเดินรถจุดจอดเวลาให้บริการและตำแหน่งรถปัจจุบันเพื่อให้เราวางแผนการเดินทางก่อนออกจากบ้านได้เลยนะครับพี่นิดหน่อยครับ
1: โหเยี่ยมมากเลยนะคะนั่งฟรีๆกันแถมยังสะดวกสบายทันสมัยขนาดนี้ชาวลำพูนทุกท่านห้ามพลาดเลยนะคะ
0: ใช่แล้วนะครับทั้งเดินทางสะดวกปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับสำหรับคุณผู้ฟังนะครับที่สนใจจะขึ้นรถ EV สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพื่อเช็คก่อนได้นะครับก่อนออกเดินทางนะครับวางแผนการเดินทางก่อนออกจากบ้านง่ายๆได้เลยนะครับ

0: ขับรถดีมีวินัยแบ่งปันน้ำใจขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: เอาละครับคุณผู้ฟังเวลาของรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับหวังว่าสาระดีๆและความรู้ที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องชาวลำพูนทุกท่านนะครับ
2: ค่ะสำหรับประชาชนท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานบริการของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนของเราหรือต้องการ

0: สอบถามในเรื่องของการทำใบขับขี่การชำระภาษีประจำปีก็สามารถติดต่อได้นะคะที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนหรือโทร1584เป็นสายด่วนกรมการขนส่งทางบกได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ครับและอย่าลืมติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 11:10 น.ทางสวทลำพูน FM 95 MHz แห่งนี้ครับ
0: วันนี้ดิฉันณัฐดาวัชรจินดากุลนักวิชาการขนส่งชำนาญการค่ะ
1: ครับและผมเจเจกิจพิพัฒน์นะครับนักวิชาการขนส่งจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนพร้อมทีมงานต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับขอให้ทุกการเดินทางปลอดภัยและมีความสุขกับการใช้รถใช้ถนนนะครับ
0: สวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมรายงานหลายเส้นทางในกรุงเทพมหานครยังมีน้ำท่วมสูงรวมถึงชุมชนใหญ่เคหะคลองจันทน์เคหะร่มเกล้าและเคหะรามอินทราสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติปรับแผนระบายน้ำเขื่อนต่างๆเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังลดผลกระทบให้กับประชาชนเนื่องจากยังมีพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและน้ำล้นตลิ่งผู้นำสหรัฐระบุว่ากลุ่มผู้ต้องสงสัยที่ถูกตำรวจอังกฤษจับกุมมีเจตนาสร้างความเสียหายครั้งใหญ่ให้กับฐานทัพอากาศในอังกฤษที่สหรัฐใช้เป็นฐานปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่ออิหร่านบิลภูริพลบุญสอนคว้าเหรียญทองวิ่ง200เมตรชายเอเชียนเกม2026พร้อมเตรียมลุ้นเหรียญทองที่3ในการแข่งขันวิ่งผลัด4คูณ100เมตรชายค่ำวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวกรุงเทพมหานครเร่งเดินเครื่องสูบน้ำคลองสายหลักเต็มกำลังดึงน้ำออกจากชุมชนหลังสถานการณ์ฝนเบาลง
1: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าสถานการณ์ฝนในพื้นที่เริ่มผ่อนคลายลงหลังหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนตัวออกไปแม้จะมีฝนเล็กน้อยเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งกรุงเทพมหานครได้เร่งเดินเครื่องสูบน้ำและบริหารประตูระบายน้ำเต็มกำลังเพื่อลดระดับน้ำในคลองสายหลักทั้งคลองประเวศบุรีรมย์และคลองราดพร้าวซึ่งจะช่วยดึงน้ำจากถนนและชุมชนลงสู่ระบบระบายน้ำได้อย่างต่อเนื่องโดยปัจจุบันเส้นทางสัญจรหลักเช่นถนนเพชรบุรีและวิภาวดีรังสิตเริ่มทยอยเปิดการจราจรและเดินทางได้สะดวกขึ้นทั้งนี้กรุงเทพมหานครยังคงเน้นเร่งระบายน้ำในฝั่งตะวันออกและเร่งผลักดันน้ำในคลองแสนแสบกับคลองประเวศบุรีรมย์โดยใช้เครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมปัจจุบันมีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ 329,000 ครัวเรือน 700,000 คนโดยเฉพาะในเขตลาดกระบังบางกะปิคันนายาวสะพานสูงสวนหลวงและหลัก4
2: ตอนนี้หย่อมก็ไปอยู่ทางตะวันตกนะฮะแต่ก็ยังมีฝนอยู่บ้างนะฮะทางด้านฝั่งตะวันออกแต่ว่าในระยะไกลๆก็ไม่ได้มีแต่ก็มีพวกก้อนที่มาจากทางทะเลก็เป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ขึ้นมาสถานการณ์ก็ไม่ได้รุนแรงเหมือนเมื่อ 2-3 วันก่อนนะเมื่อช่วงที่หนักๆเพราะว่าตัวหย่อมของอากาศก็ได้ออกไปแล้วที่ก็เป็นลมมรสุมธรรมดาก็จะมีฝนเข้ามาบ้างเป็นระยะนะ
1: ด้านนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าได้เร่งระบายน้ำผ่าน2คลองสายหลักทางฝั่งตะวันออกได้แก่คลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาให้เร็วที่สุดซึ่งจะช่วยเปิดทางให้คลองสายต่างๆในพื้นที่เร่งสูบน้ำมาเติมลงคลองสายหลักได้สำหรับบางพื้นที่ระดับน้ำในคลองแสนแสบเริ่มลดลงอาทิถนนเพชรบุรีตัดใหม่และรามคำแหงทำให้สามารถทยอยสูบน้ำจากคลองย่อยเช่นคลองจิกเพื่อช่วยระบายน้ำในพื้นที่ซอยเทพลีลาและรามคำแหงได้แล้วขณะที่เขตลาดกระบังเป็นจุดที่บริหารจัดการยากที่สุดเนื่องจากอยู่ตะวันออกสุดและต้องระบายน้ำผ่านคลองประเวศบุรีรมย์ระยะทางหลายสิบกิโลเมตรไปที่สถานีสูบน้ำพระโขนงซึ่งคาดว่าระดับน้ำในคลองสายหลักจะใช้เวลาประมาณ3วันในการลดระดับและอาจใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ในการระบายน้ำที่ท่วมขังตามบ้านเรือนประชาชนลงสู่ระบบท่อนอกจากนี้ได้เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองแสนแสบโดยนำคลองสามเสนและอุโมงค์ระบายน้ำบึงมักกะสันมาช่วยตัดยอดน้ำทั้งนี้อยู่ระหว่างดำเนินโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองประเวศบุรีรมย์ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยตรงรวมถึงอุโมงค์รับน้ำคลองจันทน์คลองราดพร้าวเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมฝั่งตะวันออกในระยะยาวชนันชิดาสังทองรายงาน
0: ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมรายงานหลายเส้นทางในกรุงเทพมหานครยังมีน้ำท่วมสูงรวมถึงชุมชนใหญ่เคหะคลองจันทน์เคหะร่มเกล้าและเคหะรามอินทราศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครรายงานข้อมูลถนนสายหลักที่ยังมีน้ำท่วมสูงได้แก่ถนนรามคำแหงช่วงตัดถนนพระราม9แยกลำสาลีและภายในซอยรามคำแหง24ถนนศรีนครินทร์ช่วงแยกลำสาลีตัดถนนพัฒนาการถนนนวมินทร์ช่วงแยกประเสริฐมนูกิจถึงแยกบางกะปิถนนสุวินทวงศ์ช่วงมีนบุรีถึงวัดแสนสุขถนนประเสริฐมนูกิจภายในซอยประเสริฐมนูกิจ27ถนนเสรีไทยช่วงแยกศรีบูรพาถึงตัดถนนลาดพร้าวถนนลาดพร้าวช่วงตัดถนนประดิษฐ์มนูธรรมรวมถึงบริเวณแยกแฮปปี้แลนด์แยกบางกะปิภายในซอยลาดพร้าว101/1และซอยลาดพร้าว122ถนนงามวงวานช่วงหน้าเรือนจำคลองเปรมและช่วงหน้าซอยชินเขตถนนพหลโยธินช่วงหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถึงกรมป่าไม้ถนนวิภาวดีบริเวณแยกหลักสี่ขาออกยังมีน้ำท่วมเลนคู่ขนานถนนร่มเกล้าภายในซอยร่มเกล้า24ถนนนักกีฬาแหลมทองถนนสุวินทวงช่วงแยกเมืองมีนถึงแยกราชอุทิศถนนสีหบูรณุกิจ ช่วงแยกเมืองมีนถึงหน้าสำนักงานเขตมีนบุรีถนนเทศบาลสงเคราะห์ถนนกรุงเทพกรีฑาทั้งเส้นรัฐบาลแถลงสรุปสถานการณ์น้ำท่วมปริมาณฝนเริ่มลดลงและได้เคลื่อนตัวจากฝั่งตะวันออกไปทางทิศตะวันตกเตือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีขนย้ายสิ่งของและอพยพเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
1: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงสถานการณ์ฝนและน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยณทำเนียบรัฐบาลว่าปริมาณฝนเริ่มลดลงและได้เคลื่อนตัวจากฝั่งตะวันออกไปทางทิศตะวันตกของกรุงเทพมหานครและกำลังเคลื่อนตัวออกจากพื้นที่ทั้งนี้หลายจุดระบายน้ำจนสัญจรได้ตามปกติแล้วแต่ยังคงมีพื้นที่ท่วมขังในบางชุมชนได้แก่เคหะคลองจันเคหะร่มเก้าเคหะรามอินทราซอยประเสริฐมนูญกิจ27ซอยลาดพร้าว101ทับ1ซอยรามคำแหง24สาเหตุเนื่องจากการระบายน้ำออกสู่แม่น้ำบางปะกงทำได้ยากจากระดับน้ำที่สูงจึงขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆเร่งระดมความช่วยเหลือเข้าสู่จุดดังกล่าวเป็นหลักควบคู่กับการบริหารจัดการลุ่มน้ำเจ้าพระยาน้ำที่ไหลจากภาคเหนือลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยายังคงจัดการได้เนื่องจากอ่างเก็บน้ำและเขื่อนทางเหนือยังสามารถรองรับน้ำได้อีกมากพร้อมเตือนภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน
3: พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังในวันนี้แล้วก็ขอแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนฟังหน่วยงานในพื้นที่และอาจจะต้องมีการเตรียมตัวในการอพยพเคลื่อนย้ายนะครับก็คืออำเภอหนองปลืออำเภอบ่อพลอยครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดกาญจนบุรีหลังจากแม่น้ำแม่กลองเนี่ยก็จะนำสู่เขื่อนแม่กลองจะลงสู่เปิดสู่จังหวัดราชบุรีครับในจังหวัดราชบุรีก็ต้องมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันขอให้มีการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดแล้วก็ติดตามการประกาศจากในพื้นที่ครับฝนก้อนเดียวกันก็จะไปสู่จังหวัดเพชรบุรีครับเป็นจุดเฝ้าระวังใหม่นะครับพื้นที่เฝ้าระวังมีอยู่4อำเภอครับแก่งกระจานท่ายางบ้านลาดและเมืองเพชรบุรีครับสาเหตุเนื่องจากมีฝนตกที่เหนือเขื่อนแก่งกระจานทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนครับ
1: นอกจากนี้รัฐบาลยังได้แจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีขนย้ายสิ่งของและอพยพเนื่องจากกลุ่มฝนกำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งมีปริมาณฝนสะสมสูงประมาณ200มิลลิเมตรต่อวันแม้เขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนศรีนครินทร์จะลดการระบายน้ำเพื่อรองรับน้ำและลดภาระของแม่น้ำแควน้อยแควใหญ่และแม่น้ำแม่กลองแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอหนองปลือและอำเภอบ่อยพลอยที่ขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อมนพศรแก้วคำรายงาน
0: เทศบาลตำบลวังกาอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีระดมเจ้าหน้าที่เร่งกู้สถานการณ์ต้นไม้โค่นทับบ้านเรือนและกีดขวางจราจรบริเวณชุมชนดงศักดิ์และสามแยกวัดวังเพื่อเปิดเส้นทางและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนนายประกรณ์น้อยเกตนายกเทศมนตรีตำบลวังกะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลวังกะลงพื้นที่ตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยทันทีภายหลังได้รับแจ้งเหตุต้นไม้หักโค่นทับบ้านเรือนและกีดขวางเส้นทางการสัญจรทั้งบริเวณถนนภายในซอยและถนนสายหลักในพื้นที่หมู่2ชุมชนดงศักดิ์และบริเวณ3แยกวัดวังอำเภอสังขละบุรีได้มอบหมายและสั่งการให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งดำเนินการนำเครื่องจักรกลและอุปกรณ์เข้าตัดทอนพร้อมเคลื่อนย้ายซากต้นไม้ที่กีดขวางออกจากบริเวณที่เกิดเหตุโดยด่วนเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรขณะที่เส้นทางคมนาคมทางหลวงหมายเลข323สายทองผาภูมิสังขละบุรีพบต้นไม้และเสาไฟฟ้าหักโค่นกีดขวางการจราจรเป็นจำนวนมากรวมถึงผิวทางได้รับความเสียหายจากสภาพฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรเข้าเคลียร์พื้นที่กีดขวางเพื่อเร่งเปิดเส้นทางให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วอย่างไรก็ตามตลอดเส้นทางดังกล่าวยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องสำหรับการสัญจรเบื้องต้นรถยนต์ขนาดเล็กและรถกระบะสามารถขับผ่านบริเวณจุดเกิดเหตุได้แล้วส่วนของรถบรรทุกหรือรถขนาดใหญ่ขอให้ชะลอการเดินทางหรือเผื่อเวลาในการเดินทางเนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังคงต้องใช้เวลาดำเนินการเปิดช่องทางจราจรให้กว้างเพียงพอสำหรับรถขนาดใหญ่ขอความร่วมมือผู้ที่สัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวเพิ่มความระมัดระวังและปฏิบัติตามป้ายเตือนรวมถึงคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีย้ำประชาชนพื้นที่เสี่ยงติดตามข้อมูลใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้น นางทิติลักษณ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีกล่าวว่าจังหวัดราชบุรีเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างเต็มที่หลังปริมาณน้ำในลุ่มน้ำแม่กลองยังอยู่ในระดับที่ต้องเฝ้าระวังโดยบูรณาการทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมแจ้งเตือนประชาชนริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำให้เตรียมรับมือหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นสำหรับสถานการณ์น้ำเขื่อนแม่กลองยังคงมีการระบายน้ำประมาณ 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและมีการประเมินว่าอาจเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองคลองสาขาและพื้นที่ลุ่มต่ำเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะบ้านเรือนที่มีผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเด็กเล็กหรือบุคคลที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษควรวางแผนเคลื่อนย้ายคนและทรัพย์สินขึ้นสู่พื้นที่ปลอดภัยไว้ล่วงหน้าทั้งนี้ได้ขอความร่วมมือตำรวจภูธรและหน่วยงานด้านความมั่นคงเพิ่มการตรวจตราในพื้นที่ประสบภัยเพื่อดูแลบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนป้องกันผู้ฉวยโอกาสก่อเหตุซ้ำเติมความเดือดร้อนรวมทั้งเตรียมมาตรการรองรับกรณีเกิดปัญหาสินค้าหรือสิ่งของจำเป็นขาดแคลนพร้อมขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรีเร่งประชาสัมพันธ์ข้อควรปฏิบัติด้านความปลอดภัยโดยประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมควรระมัดระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าไม่สัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะร่างกายเปียกหรือยืนอยู่ในน้ำและหากน้ำมีแนวโน้มเข้าถึงระบบไฟฟ้าภายในบ้านควรปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดจังหวัดราชบุรีขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมก่อนน้ำมาติดตามระดับน้ำและประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องเตรียมยาประจำตัวเอกสารสำคัญอาหารน้ำดื่มโทรศัพท์และอุปกรณ์สื่อสารให้พร้อมรวมทั้งดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเด็กเล็กและผู้ที่ต้องพึ่งพิงเป็นพิเศษหากได้รับแจ้งให้อพยพหรือเคลื่อนย้ายขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่โดยเร็วกรมชลประทานเฝ้าระวังน้ำลุ่มเจ้าพระยาเตรียมเพิ่มการระบายน้ำเกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในสัปดาห์หน้าหากปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น
4: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานเปิดเผยว่ากรมชลประทานเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเป็นพิเศษหลังฝนตกในพื้นที่ภาคกลางและมีน้ำจากกลุ่มน้ำสแกกลางไหลลงมาเติมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยขณะนี้เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำประมาณ 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจเพิ่มเกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในสัปดาห์หน้าหากมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นพร้อมผันน้ำเข้าสู่ระบบคลองฝั่งตะวันออกและตะวันตกเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายน้ำส่วนกรุงเทพมหานครกรมชลประทานเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ผ่านระบบคลองและสถานีสูบน้ำที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำบางปะกงพร้อมเพิ่มเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยเร็วที่สุดสำหรับสถานการณ์น้ำในเขื่อนหลักเขื่อนสำคัญในภาคเหนือมีน้ำกักเก็บกว่า80%และยังมีช่องว่างรองรับน้ำขณะที่เขื่อนสิริกิติ์มีน้ำ91%และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์89%ส่วนภาคตะวันออกอ่างเก็บน้ำประแสมีน้ำเต็มความจุ 100% และเขื่อนขุนด่านประการชนอยู่ระหว่างการระบายขณะที่เขื่อนในภาคตะวันตกมีน้ำประมาณ90%และยังมีช่องว่างรองรับน้ำ
5: ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาประมาณ 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีซึ่งตรงนี้ก็อยู่ในหมวดที่เราต้องติดตามน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาอยู่เพราะสแกนกลางอาจจะต้องมาเพิ่มเติมซึ่งอาจจะต้องอาทิตย์หน้านะครับอาจจะมีความจำเป็นต้องระบายเกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับแต่ว่าก็จะระบายให้น้อยที่สุดเราก็จะเอาเข้าสู่ระบบทั้งฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันตกครับไม่ว่าจะเป็นคลองชายนาฏป่าสักคลองชายนาฏยุทธยาหรือแม่น้ำน้อยหรือแม่น้ำท่าจีก็จะเอาเข้าตรงระบบให้มากที่สุดโดยเข้าไปก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ด้วยส่วนที่เหลือก็ต้องมีการให้น้ำในป่าเขื่อนเจ้าพระยาก็ตรงนี้ก็ต้องเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษครับเป็นช่วงของตัวของฝนที่เกิดจากช่วงนี้ครับ4-5 วัน5วันนะครับที่มาตกหนักในเขตของที่ภาคกลาง
4: กรมชลประทานขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์ฝนและการบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมชลประทาน1460วาสนาตระเกตรายงาน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติปรับแผนระบายน้ำเขื่อนต่างๆเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังลดผลกระทบให้กับประชาชนเนื่องจากยังมีพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและน้ำล้นตลิ่ง
6: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่ากรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนได้คาดการณ์กลุ่มฝนในพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีแนวโน้มลดลงโดยตั้งแต่วันนี้ถึง29 กันยายนแนวฝนจะเคลื่อนตัวขึ้นสู่ภาคเหนือและภาคตะวันตกมากขึ้น และมีฝนตกหนักในบางพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาตากและกำแพงเพชรทั้งนี้จากปริมาณฝนที่ตกสะสมต่อเนื่องทำให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าสู่เขื่อนต่างๆเพิ่มขึ้นรวมถึงเกิดปริมาณน้ำหลากบริเวณท้ายเขื่อนบางแห่งทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับจังหวัดพิจารณาปรับแผนการระบายน้ำของเขื่อนโดยคำนึงถึงการลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดสำหรับสถานการณ์ในพื้นที่ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกบริเวณจังหวัดจันทบุรีเนื่องจากมีปริมาณน้ำหลากจากตอนบนไหลมาสมทบแม่น้ำจันทบุรีอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีและเทศบาลเมืองจันนิมิตมีแนวโน้มล้นตลิ่งเข้าท่วมใน 1-2 วันนี้ลุ่มน้ำบางปะกงปราจีนบุรีบริเวณเหนือเขื่อนบางปะกงมีแนวโน้มน้ำล้นตลิ่งสูงขึ้นอีก 20-30 เซนติเมตรช่วงวันที่ 29-30 กันยายนบริเวณอำเภอบางน้ำเปรี้ยวอำเภอคลองเขื่อนและอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราลุ่มน้ำเจ้าพระยาสถานการณ์เริ่มทรงตัวและมีแนวโน้มคลี่คลายเนื่องจากปริมาณน้ำจากแม่น้ำปิ่งและแม่น้ำน่านเริ่มลดลงโดยจะคงการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาไว้ไม่ให้เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและพิจารณาปรับอัตราการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ฝนต่อไปลุ่มน้ำแม่กลองระดับน้ำท้ายเขื่อนยังคงสูงต้องเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแม่กลองในจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามลุ่มน้ำเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและดินสไลด์บริเวณอำเภอหนองยับล่องอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีและอำเภอหัวหินอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ส่วนสถานการณ์ในภาคตะวันออกปภ.ระยองเตือนระวังน้ำท่วมฉับพลันพื้นที่อำเภอเขาชะเมาขณะที่อ่างเก็บน้ำคลองระโอกอำเภอแกลงพบจุดกัดเซาะเตือนพื้นที่ท้ายน้ำเตรียมพร้อมรับมือสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยองแจ้งเตือนมีฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอเขาชะเมาและระดับน้ำในแม่น้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำไหลหลากน้ำล้นตลิ่งขอให้ผู้ที่อาศัยริมแม่น้ำที่ลุ่มต่ำพื้นที่เสี่ยงยกของขึ้นที่สูงทันทีเคลื่อนย้ายรถทันทีเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางอพยพไปยังศูนย์พักพิงทันทีหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนด้านโครงการชลประทานจังหวัดระยองยืนยันว่าพบการกัดเซาะบริเวณบางส่วนของอ่างเก็บน้ำคลองระโอกเขาจุกอำเภอแกลงจังหวัดระยองขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการซ่อมแซมและแก้ไขโดยด่วนอย่างไรก็ตามยังมีมวลน้ำไหลลงสู่พื้นที่ด้านท้ายน้ำจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลทุ่งควายกินและตำบลน้ำเป็นรวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ใกล้แนวทางน้ำเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะที่นายลำยองสนิทนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทางเกวียนอำเภอแกลงระบุว่าขณะนี้มีประชาชนในพื้นที่เดือดร้อนแล้วกว่า300หลังคาเรือนระดับน้ำสูงประมาณ1เมตร50เซนติเมตรถึง2เมตรถือเป็นสถานการณ์น้ำท่วมครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ70ปีทั้งนี้ได้จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวไว้2แห่งเพื่อรองรับประชาชนที่มีความจำเป็นต้องอพยพออกจากที่พักอาศัยได้แก่ที่วัดหนองกันเกาและศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนวัดหนองกันเกาภายในอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจ.โรงเรียนวัดหนองกันเกาขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์และประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากมีความจำเป็นต้องอพยพสามารถเข้าพักยังศูนย์พักพิงทั้งสองแห่งได้ทันทีด้านจังหวัดจันทบุรีสถานการณ์บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำจันทบุรีเมื่อเช้าที่ผ่านมาระดับน้ำเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจนเริ่มเอ่อท่วมผิวจราจรในบางจุดและท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำขอให้ประชาชนเฝ้าระวังเนื่องจากมวลน้ำต้นทุนจากพื้นที่ตอนบนทั้งอำเภอมะขามและอำเภอเขาคิชกูดยังคงไหลลงมาเติมในแม่น้ำจันทบุรีอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นได้อีกอย่างไรก็ตามช่วงสายถึงเที่ยงวันนี้ภาพจากเรดาร์สัตหีบตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองก่อตัวในอ่าวไทยซึ่งจะเคลื่อนตัวผ่านพื้นที่จันทบุรีแต่โดยรวมแล้วแนวโน้มฝนวันนี้จะเบาบางลงกว่าช่วงที่ผ่านมาโดยขณะนี้มวลน้ำในลุ่มน้ำจันทบุรีได้เพิ่มขึ้นจนถึงจุดสูงสุดแล้วคาดว่าในช่วงบ่ายของวันนี้ระดับน้ำจะเริ่มทรงตัวและค่อยๆลดลงอย่างช้าๆซึ่งจะใช้เวลาในการระบายน้ำและกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ภายใน 2-3 วันหากไม่มีฝนตกหนักลงมาเพิ่มรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งการสถาบันการเงินเฉพาะกิจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมทันทีพักภาระหนี้เติมสภาพคล่องและสนับสนุนเงินฟื้นฟูหลังน้ำลด
7: นายเอกนิติทันประภาส รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังได้ประสานสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้เร่งช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่น้ำท่วมโดยดูแลทั้งค่าใช้จ่ายจำเป็นระหว่างประสบภัยภาระหนี้เดิมและเงินทุนสำหรับซ่อมบ้านหรือกลับมาประกอบอาชีพสำหรับมาตรการที่เตรียมไว้ครอบคลุมสินเชื่อฉุกเฉินและสินเชื่อฟื้นฟูจากธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยจากธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอ.ส.การปรับเงื่อนไขชำระหนี้จากธนาคารออมสินทอ.ส.ทพว.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยตลอดจนมาตรการของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมเพื่อบรรเทาภาระผู้กู้โดยให้แต่ละแห่งเร่งแจ้งหลักเกณฑ์และช่องทางติดต่อที่ชัดเจนแก่ลูกค้าในพื้นที่นอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและภาคธุรกิจประกันภัยยังได้เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยบ้านเรือนและรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายแนะนำให้ตรวจสอบความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยผ่าน LINE @OIC Connect เก็บหลักฐานความเสียหายให้ครบถ้วนแจ้งเหตุทันทีที่สามารถดำเนินการได้และเตรียมเอกสารเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้ครบถ้วนโดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนคปพ.1186ปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมปศุสัตว์เร่งช่วยเหลือเกษตรกรประสบอุทกภัยอพยพสัตว์แล้วกว่า 380,000 ตัวพร้อมเร่งสำรวจความเสียหายและเยียวยาตามหลักเกณฑ์ช่วยเหลือปี2569นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้สั่งการกรมปศุสัตว์เร่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ประสบอุทกภัยทุกจังหวัดโดยได้เร่งดำเนินช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้วได้แก่แจกจ่ายยาอาหารสัตว์พระราชทานอพยพสัตว์เลี้ยงออกจากพื้นที่เสี่ยงสนับสนุนชุดส่งเสริมสุขภาพสัตว์และแจกจ่ายถุงยางชีพสัตว์ส่งหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ดูแลรักษาสัตว์ในพื้นที่สำหรับการเยียวยากรมปศุสัตว์จะดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ. 2569ครอบคลุมกรณีสัตว์ตายหรือสูญหายโดยพิจารณาอัตราช่วยเหลือตามชนิดและอายุของสัตว์รวมถึงจำนวนสูงสุดที่สามารถช่วยเหลือต่อรายตลอดจนกรณีแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์เสียหายจนไม่สามารถฟื้นฟูได้ซึ่งกำหนดอัตราช่วยเหลือไร่ละ 3,180 บาทไม่เกิน30ไร่ต่อรายการช่วยเหลือจะเป็นไปตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดโดยสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหรือผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ได้ตลอด24ชั่วโมงกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับองค์การ5ศาสนาและเครือข่ายวัฒนธรรมเปิดโรงครัวจิตอาสาระดมพลังช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
8: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าได้ร่วมกับองค์การ5ศาสนาและเครือข่ายภาคเอกชนด้านศิลปะวัฒนธรรมจะตั้งโรงครัวจิตอาสาประกอบอาหารสดเพื่อเร่งส่งมอบความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงณอาคารสำนักพิจารณาภาพยนตร์และวิดิทัศน์กรมส่งเสริมวัฒนธรรมการปรุงอาหารสุกใหม่สะอาดและถูกสุขอนามัยบรรจุกล่องพร้อมรับประทานและน้ำดื่มสะอาดเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชนต่างๆของกรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังและน้ำหนุนสูงโดยได้ประสานงานร่วมกับสำนักงานเขตผู้อำนวยการโรงเรียนมูลนิธิหน่วยทหารผู้นำชุมชนผู้นำศาสนาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะส่งอาหารกล่องปรุงสุกน้ำดื่มสะอาดถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นให้ประชาชนสาธารณชนในพื้นที่เขตลาดกระบังเขตบางกะปิและเขตลาดพร้าวและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยไปยังที่ปลอดภัยตลอดจนช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลสำหรับโรงครัวจิตอาสากระทรวงวัฒนธรรมจะดำเนินการเตรียมและจัดอาหารปรุงสุกน้ำดื่มและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายมาริชโยรายงาน
0: สำนักงานประกันสังคมแจ้งสิทธิประโยชน์ช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตรา33ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหรือภัยธรรมชาติรับเงินชดเชยว่างงานร้อยละ50ของค่าจ้างสูงสุด90วัน สำนักงานประกันสังคมแจ้งสิทธิประโยชน์ช่วยเหลือผู้ประกันตนตามมาตรา33ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติจนไม่สามารถทำงานได้โดยเปิดให้ยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยเพื่อรับเงินทดแทนการขาดรายได้สำหรับลูกจ้างผู้ประกันตนมาตรา33ที่ต้องหยุดงานชั่วคราวเนื่องจากนายจ้างหยุดประกอบกิจการจากผลกระทบภัยธรรมชาติหรือลูกจ้างไม่สามารถเดินทางไปทำงานได้และไม่ได้รับค่าจ้างจากนายจ้างในช่วงเวลาดังกล่าวโดยจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ในอัตราร้อยละ50ของค่าจ้างรายวันนับตั้งแต่วันที่ไม่สามารถทำงานได้ครั้งละไม่เกิน90วันทั้งนี้เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการยื่นเรื่องได้แก่แบบขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานหนังสือรับรองการว่างงานจากนายจ้างสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th โดยสามารถเลือกยื่นเรื่องได้2ช่องทางคือทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมบันทึกข้อมูลผ่านระบบ e-service หรือยื่นเอกสารณสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาหรือส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนผู้ประกันตนและนายจ้างสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันสังคม1506
9: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: รัฐบาลจัดกิจกรรมเคารพธงชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569ณบริเวณเสาธงหน้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยมีรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเพื่อรำลึกถึงวันที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกาศให้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460นายกรัฐมนตรีพร้อมผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมยืนตรงเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยก่อนถ่ายภาพร่วมกันเพื่อแสดงความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มั่นใจเจรจาการค้าสหรัฐราบรื่นเร่งสรุปข้อตกลงก่อนประกาศมาตรการ301นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยความคืบหน้าการเจรจาภาษีต่างตอบแทนกับสหรัฐอเมริกาว่าหลักการเจรจาได้ข้อยุติแล้วตั้งแต่การเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันดีซีขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดทางเทคนิคและถ้อยคำในสัญญาของทั้งสองฝ่ายโดยไม่มีปัญหาในเรื่องหลักการทั้งนี้ระหว่างเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติได้หารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐซึ่งเป็นไปอย่างราบรื่นพร้อมมอบหมายทีมงานเร่งดำเนินการเพื่อให้การเจรจาแล้วเสร็จก่อนสหรัฐประกาศมาตรการ301เกี่ยวกับปัญหาผลผลิตส่วนเกินส่วนสถานการณ์การค้าระหว่างสหรัฐกับจีนที่เริ่มผ่อนคลายลงไทยยังคงเดินหน้าเจรจากับทั้ง2ประเทศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการป้องกันการสวมสิทธิ์สินค้าและผลักดันการใช้วัตถุดิบและชิ้นส่วนการผลิตภายในประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้ใช้วัตถุดิบภายในประเทศมากขึ้นกบข.พัฒนาเมนู MyGPF and MyGPF Digital Twin เพื่อให้สมาชิกรู้ยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ได้พัฒนาเมนู MyGPF and MyGPF Digital Twin บนแอปกบข.เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สมาชิกวางแผนเพื่อการเกษียณได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงหลังเกษียณและเกษียณอย่างมีสุขโดยสมาชิกสามารถเข้าใช้เมนู MyGPF and MyGPF Digital Twin เพื่อประเมินการเงินกบข.ที่จะได้รับในวันเกษียณซึ่งฟังก์ชัน MyTwin 1แบบจำลองที่ให้สมาชิกได้ลองปรับอัตราออมเพิ่มและเลือกแผนการลงทุนตามต้องการโดยจะไม่กระทบต่อยอดเงินในปัจจุบันเพื่อให้ได้รู้ยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการและยอดเงินที่ต้องนำส่งในแต่ละเดือนประกอบการตัดสินใจออมเพิ่มและเปลี่ยนแผนการลงทุนตามเป้าหมายทางการเงินที่สมาชิกได้ตั้งไว้ สมาชิกสามารถเข้าใช้งาน Menu My GPF and My GPF Digital Twin ได้บนแอปกบข. My GPF Application สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
10: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
11: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจอังกฤษจับกุมชาย5คนในข้อหาต้องสงสัยกระทำความผิดตามกฎหมายวัตถุระเบิดและก่อการร้ายใกล้กับฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษซึ่งสหรัฐใช้เป็นฐานปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยระบุว่าผู้ต้องสงสัยเหล่านี้กำลังวางแผนจะสร้างความเสียหายครั้งใหญ่ให้กับฐานปฏิบัติการของสหรัฐและเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่ภายใต้การสอบสวนของทางการอังกฤษกับสหรัฐแล้วพร้อมกันนี้ยังกล่าวชื่นชมว่าการจับกุมครั้งนี้เป็นผลงานอันน่าทึ่งของทางการอังกฤษด้านรัฐบาลอังกฤษเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยบริเวณฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดโดยตั้งแนวกั้นรักษาความปลอดภัยโดยรอบฐานทัพและให้หน่วยเก็บกู้ระเบิดเข้าตรวจสอบรถตู้ของผู้ต้องสงสัยทั้ง3คันนอกจากนี้ยังอพยพประชาชนในหมู่บ้านใกล้เคียงออกจากพื้นที่และให้เจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมอาวุธลาดตระเวนพื้นที่โดยรอบเจ้าชายฟาซอนบินฟันฮานอานซาอูดรัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดีอาระเบียกล่าวต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเรียกร้องให้มีการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซช่องแคบบาบเอลมันเดฟและทะเลแดงและอ่าวเอเดนอย่างเสรีพร้อมย้ำว่าความมั่นคงในภูมิภาคอ่าวอาหรับถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อความมั่นคงของภูมิภาคและทั่วโลกรัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดิอาระเบียกล่าวเพิ่มเติมว่าซาอุดิอาระเบียพร้อมที่จะสนับสนุนทุกความพยายามในการลดความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางและการรับประกันว่าภูมิภาคแห่งนี้จะปราศจากอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงทั้งนี้นับตั้งแต่ที่สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านปะทุขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบรุนแรงต่อการขนส่งทางเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซและการส่งออกน้ำมันของซาอุดิอาระเบียไปยังตลาดโลกสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสำนักงานสถิติแห่งชาติของสวิตเซอร์แลนด์ที่ระบุว่าผลการนับคะแนนการลงประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยกำหนดให้ประเทศวางตัวเป็นกลางทางทหารและการคอมบาททางเศรษฐกิจหรือไม่เมื่อวานนี้ชี้ให้เห็นว่าประชาชนชาวสวิตเซอร์แลนด์กว่า70%ขัดขานข้อเสนอที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าวด้านนายอิกนาซิโอคาซิสรัฐมนตรีต่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์ระบุว่าผลการลงคะแนนในครั้งนี้ไม่ใช่การต่อต้านความเป็นกลางแต่สวิตเซอร์แลนด์จะยังคงเป็นกลางต่อไปพร้อมย้ำว่าการคัดค้านประชามติดังกล่าวจะสามารถทำให้สวิตเซอร์แลนด์สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจเป็นรายกรณีได้รวมถึงสามารถร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงโดยพึ่งพาประเทศเพื่อนบ้านและทวีปยุโรปด้วยสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของโฆษกคณะกรรมการจัดการภัยพิบัติแห่งชาติกัมพูชาที่ระบุว่าอุทกภัยที่เกิดขึ้นในเวลานี้ส่งผลกระทบกับประชาชนราว 25,500 ครัวเรือนใน10จังหวัดของกัมพูชาในจำนวนนี้ 2,900 ครัวเรือนต้องอพยพไปยังพื้นที่สูงหลังระดับน้ำที่สูงขึ้นได้เข้าท่วมอาคารบ้านเรือนกว่า 24,000 หลังและพื้นที่นาข้าวราว 31,700 ไร่พร้อมเน้นย้ำว่าสาเหตุหลักของอุทกภัยในครั้งนี้เกิดจากฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องไม่ใช่น้ำในแม่น้ำโขงล้นตลิ่งอย่างไรก็ตามการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอาจต้องใช้เวลาอีกสักระยะเนื่องจากคาดว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือนนี้ทางนี้กระทรวงทรัพยากรน้ำและอุตุนิยมวิทยาของกัมพูชาคาดการว่ากัมพูชาจะเผชิญฝนตกเป็นวงกว้างพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงระหว่าง 24-30 กันยายนนี้ซึ่งเป็นผลจากอิทธิพลของพายุสุริแกต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
12: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬากรีฑาประเภทวิ่ง200เมตรชายรอบชิงชนะเลิศบิวภูริพลบุญสอนลมกรดหนุ่มไทยวัย20ปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จ โดยทำเวลาไป 19.88 วินาทีและนับเป็นเหรียญทองเหรียญที่2ของตัวเองและเหรียญทองที่3ของทัพกรีฑาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้อีกด้วยโดยภูริพลกล่าวว่าการได้2เหรียญทองเหมือนเป็นการปลดล็อกทุกอย่างแล้วและรู้สึกดีใจที่ตนเองสามารถก้าวมาถึงจุดนี้ได
13: ้ปลดล็อกทุกอย่างแล้วครับผมก็ทำตามที่ผมบอกเรียบร้อยแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่คว้าเหรียญทองไปได้2เหรียญแล้วก็ได้สติเอเชียด้วยใช่มั้ยครับก็รู้สึกดีใจมากเลยครับผมที่ตัวเองมาไกลขนาดนี้ก็ขอบคุณแม่เลยครับครอบครัวที่คอยซัพพอร์ตเราเสมอมาครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์อีก 2,000 ครับที่ฝึกซ้อมผมตั้งแต่เด็กคือมาสเตอร์เอครับกับมิสเตอร์ออสก็อยากขอบคุณมาสเตอร์2มาที่คอยผลักดันผมมาถึงจนวันนี้ครับ
12: นอกจากนี้จากสถิติ 19.88 วินาทีทำให้บิวครองสถิติเอเชียร่วมกันกับเสียเจิ้งเย่ของจีนที่ทำไว้เมื่อปี2019และกลายเป็นนักกรีฑาคนที่6ในเอเชียนเกมที่คว้าเหรียญทองได้ทั้ง100เมตรชายและ200เมตรชายและเป็นคนที่2ของไทยต่อจากอานัทรัตนพลนักวิ่งตำนานไทยที่ทำได้ในปี1974อีกด้วยขณะที่ในประเภท 4x100 เมตรชายรอบคัดเลือกลมกรดไทยประกอบด้วยชุติทัศน์พฤกษ์สรนันท์ภูริพลบุญสอนธวัชชัยหิมเอียดและสรอัตดาบบังยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมพุ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่2ด้วยเวลา 38.89 วินาทีผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะแข่งขันในวันนี้เวลาประมาณ 20:00 น.ด้านการแข่งขันคู่ราดรุ่นน้ำหนัก90กิโลกรัมขึ้นไปชายรอบรองชนะเลิศคุณาทิพย์เยี่ยอ้นแพ้ให้กับนักกีฬาจากทาจิกิสถาน 0-10 คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จและเป็นเหรียญทองแดงสมัยที่2ของคุณาทิพย์หลังจากเคยทำได้ในเอเชียนเกม2022ที่หางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนวอลเลย์บอลชายรอบแบ่งกลุ่ม B นัดแรกทีมชาติไทยพบอินโดนีเซียเกมนี้นักตบหนุ่มไทยต้องเล่นถึง5เซตก่อนเอาชนะไปได้3-2เซต25 23 20 25 25 23 23 25และ25 23เก็บ2แต้มแรกได้สำเร็จส่วนอินโดนีเซียแบ่งไป1แต้มสำหรับนัดต่อไปทีมนักตบหนุ่มไทยจะพบกับอิหร่านในวันนี้เวลา 14:00 น.ถ่ายทอดสดทาง PPTV HD ช่อง36มวยสากลรอบ8คนสุดท้ายในรุ่น54กิโลกรัมหญิงนันนิชาจงโปร่งกลางเอาชนะนิกินาอุกตาโมวาจากอุซเบกิสถาน3-2เสียงผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จพร้อมการันตีเหรียญทองแดงแน่นอนแล้วส่วนในรุ่น65กิโลกรัมหญิงจันแจ่มสุวรรณเพ็งแพ้เฉินเนียนฉินจากไชนีสไทเปด้วยคะแนนเอกฉันท์0-5เสียงตกรอบอย่างน่าเสียดายด้านรุ่น60กิโลกรัมชายศักดารวมธรรมแพ้จางดงฮวานจากเกาหลีใต้2-3เสียงและในรุ่น90กิโลกรัมขึ้นไปชายอัตพงษ์แสงเทพแพ้ RSC นเรนเดอร์เบอร์วาวจากอินเดียในยกแรกตกรอบเช่นเดียวกันแบดมินตันชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศวิลกุลวุฒิวิทิศสารมือ2ของโลกเอาชนะแองกัสกาหลงมือ30ของโลกจากฮ่องกง2-1เกม16-21 21-10และ21-13ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเจอกับอาวีฟาฮานมือ10ของโลกจากอินโดนีเซียในวันนี้ขณะที่หญิงเดียวเมรัชนกอินทนนท์มือ5ของโลกต้านความแข็งแกร่งของอันเซยองมือ1ของโลกจากเกาหลีใต้ไม่ไหวแพ้ไป0-2เกม8-21และ9-21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้เทนนิสหญิงเดียวรอบแรกมนัญชยาสว่างแก้วมือวางอันดับ5ของรายการลงสนามหวดเอาชนะมารันกูช็อกซอมจาวจากมองโกเลีย2-0เซต6-4และ6-2ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายต่อไปขี่ม้าศิลปะบังคับม้าประเภทบุคคลนีนพุทธิสมบัติทำผลงานได้ 73.570 คะแนนจบในอันดับที่6โดยเหรียญทองเป็นของนำดงฮอนจากเกาหลีใต้ที่ 75.190 คะแนนสรุปเหรียญรางวัลทัพนักกีฬาไทยคว้ามาแล้ว9เหรียญทอง7เหรียญเงินและ10เหรียญทองแดงอยู่อันดับ6ส่วนอันดับ1ยังเป็นจีนที่119เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น37เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้21เหรียญทองการแข่งขันเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่86ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีชายเดี่ยวรุ่นทั่วไปรอบชิงชนะเลิศย ุทธนาเจริญผลมือวางอันดับ1ของรายการจากอ่างทองเอาชนะจิรัตน์ นวสิริสมบูรณ์มือวางอันดับ2ของรายการจากกรุงเทพมหานครด้วยสกอร์2-1รีไทยซึ่งจิรัตน์ได้ขอยอมแพ้เนื่องจากปวดศีรษะส่งผลให้ยุทธนาคว้าแชมป์ไปครองพร้อมรับเงินรางวัลจำนวน 100,000 บาทส่วนจิรัตน์รองแชมป์รับจำนวน 50,000 บาทด้านหญิงเดี่ยวรุ่นทั่วไปรอบชิงชนะเลิศระดามานะทวีวัฒน์มือ47ของไทยจากกรุงเทพมหานครโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะธนัชพรยังโหมดมือวางอันดับ1ของรายการจากชลบุรี2เซตรวด 6-3 และ6-4คว้าแชมป์ไปครองพร้อมรับเงินรางวัล 80,000 บาทส่วนธนัชพรรองแชมป์รับ 40,000 บาทศึกฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกกลุ่ม A4 นัดที่2ทีมชาติโปรตุเกสแชมป์เก่าบุกไปเอาชนะนอร์เวย์ถึงถิ่น2-1เก็บชัย2นัดรวดมี6คะแนนเต็มนำเป็นจ่าฝูงกลุ่ม A4 ส่วนนอร์เวย์มี3คะแนนรั้งอันดับ2ขณะที่กลุ่ม A2 นัดที่2อินซีเล็กเยอรมนีของเจอร์เก้นคล็อปหัวหน้าโค้ชคนใหม่ยังหาชัยชนะไม่เจอเปิดบ้านแพ้กรีซ0-1ทำให้แข่ง2นัดมี1แต้มอยู่อันดับ3ส่วนขุนพลแดนเทพนิยายเก็บชัย2นัดรวดมี6คะแนนขึ้นนำจากฝูงกลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันเนเธอร์แลนด์ชนะเซอร์เบีย2-1เก็บ3แต้มมี4คะแนนรั้งรองจากฝูงส่วนเซอร์เบียแพ้รวด2นัดยังไม่มีแต้มสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศต่อสัญญาแอนโทนีฮัดสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยชาวอังกฤษวัย45ปีออกไปจนถึงปี2571จากเดิมฮัดสันมีสัญญากับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยถึงเดือนกุมภาพันธ์2570หลังเสร็จสิ้นภารกิจการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2027รอบสุดท้ายที่ประเทศซาอุดิอาระเบียปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
9: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
14: ์รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าสดับปกรณ์สดับปกรณ์มาจากคำภาษาบาลีว่าสัตตปะกรณะแปลว่าเจ็ดคัมภีร์หมายถึงพระธรรมเจ็ดคัมภีร์ได้แก่ 1. ธรรมสังคณี 2. วิพัง 3. ธาตุกถา 4. ปุคคละบัญญัติ 5. กถาวัตถุ 6. ยมก 7. ปัฏฐานเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ได้ประทานเทศนาพระธรรมเจ็ดคัมภีร์สนองพระคุณพระพุทธมารดาอยู่1,000 ษาการสวดพระธรรมเจ็ดคัมภีร์นี้จึงถือได้ว่าเป็นการบำเพ็ญกุศลด้วยความกตัญญูและคำว่าสดับปกรณ์ก็เปลี่ยนความหมายจากพระธรรมเจ็ดคัมภีร์กลายเป็นหมายถึงสวดมาติกาบังสุกุลเนื่องด้วยศพหรือหมายถึงพิธีสวดมาติกาบังสุกุลเนื่องด้วยศพ
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
10: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
16: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
10: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
16: หยุดอย่า กดอย่าโอน
10: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
16: ก่อนจ่ายคิดให้ดีรู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคอื่นๆจะมีปริมาณฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม คนหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนลงสู่อ่าวมาตาบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึง28กันยายนนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสระแก้วและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่ระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่พังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุศาสตร์

0: พรและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่4-72วงกลมวัดสหธรรมารามถึงถนนพระราม2ตามเส้นทางที่กำหนดเที่ยววนซ้ายระยะทาง54กิโลเมตรและเที่ยววนขวาระยะทาง57กิโลเมตรผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักการขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15ตุลาคม2569สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022718511สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการพลังงานปฏิบัติการจำนวน2อัตราวิศวกรปฏิบัติการจำนวน2อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานและนายช่างเทคนิคปฏิบัติงานตำแหน่งละ1อัตรารับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ energy.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานตั้งแต่บัดนี้ถึง2ตุลาคม2569กรมเจ้าท่ารับสมัครคัดเลือกผู้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานคนพิการสังกัดสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมเจ้าท่า md.go.th หัวข้อบริการประชาชนเลือกหัวข้อข่าวสมัครงานหรือที่เว็บไซต์ md.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง1ตุลาคม2569มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคคลหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารการขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ตั้งแต่บัดนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0863669314และ0894443201ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง28กันยายนวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโรคท่านผู้ฟังครับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้กำหนดให้วันที่28กันยายนของทุกปีเป็นวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโรคซึ่งเป็นวันเสียชีวิตของหลุยส์พาสเตอร์ผู้ผลิตวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับฉีดให้คนที่ถูกสุนัขบ้ากัดได้สำเร็จเป็นครั้งแรกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายจากโรคพิษสุนัขบ้าและร่วมมือป้องกันโรคนี้ด้วยการพาสัตว์เลี้ยงของตนเองไปรับวัคซีนป้องกันโรคโรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำเกิดจากเชื้อไวรัสเรบีสสัตว์นำโรคได้แก่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดทั้งสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่าเช่นสุนัขแมวกระต่ายกระรอกกระแตหนูลิงชนีแพะแกะวัวควายค้างคาวเป็นต้นทั้งนี้ยังไม่มียารักษาโรคพิษสุนัขบ้าดังนั้นไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์ที่ติดเชื้อนี้มักจะเสียชีวิตทั้งหมดอย่างไรก็ตามมีวัคซีนที่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดโรคนี้ได้เพียงนำสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์จรจัดไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งถือเป็นวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดสำหรับข้อแนะนำในการลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขกัดหรือโดนทำร้ายสามารถปฏิบัติตนตามคำแนะนำ5ยอคืออย่าแย่อย่าเหยียบอย่าแยกอย่าหยิบและอย่ายุ่งอย่าแย่ให้สุนัขโมโหโกรธอย่าเหยียบหางหัวตัวขาหรือทำให้สุนัขหรือสัตว์ต่างๆตกใจอย่าแยกสุนัขที่กำลังกัดกันด้วยมือเปล่า

0: อย่าหยิบชามข้าวหรือเคลื่อนย้ายอาหารขณะที่สุนัขกำลังกินอาหารและอย่ายุ่งหรือเข้าใกล้กับสุนัขหรือสัตว์ต่างๆนอกบ้านที่ไม่มีเจ้าของหรือไม่ทราบประวัติกรณีหากถูกสุนัขบ้านหรือถูกสุนัขจรจัดแมวหรือสัตว์อื่นๆกัดให้รีบล้างแผลด้วยสบู่และน้ำสะอาดหลายๆครั้งใส่ยาฆ่าเชื้อเช่นเบตาดีนเพื่อช่วยลดอัตราโรคได้ถึง80-90%แล้วรีบไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้เร็วที่สุดเพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคจนครบตามที่แพทย์แนะนำหากพบเห็นสัตว์ที่สงสัยว่าอาจเป็นโรคพิษสุนัขบ้าหรือมีอาการหางตกเดินโซเซน้ำลายย้อยลิ้นห้อยตาขวางให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์หรือผู้นำชุมชนและให้ช่วยกันจับโดยระมัดระวังอย่าให้ถูกกัดแล้วกักสัตว์ไว้ดูอาการ10วันหากสัตว์ตายให้นำหัวสัตว์ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการต่อไปอย่างไรก็ตามเราสามารถร่วมกันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้หรือเจ้าของสัตว์เลี้ยงเช่นสุนัขแมวควรนำสัตว์เลี้ยงทุกตัวไปฉีดวัคซีนครั้งแรกเมื่ออายุ 2-4 เดือนแล้วฉีดซ้ำตามกำหนดนัดทุกปีโดยไม่ต้องรอให้ถึงโอกาสสำคัญหรือช่วงวันรณรงค์มาถึงจึงค่อยไปไม่ควรปล่อยสัตว์เลี้ยงออกนอกบ้านตามลำพังโดยไม่ใส่สายจูงเพราะอาจถูกสุนัขจรจัดที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัดได้ช่วยกันลดจำนวนสุนัขที่ไม่มีเจ้าของหรือสุนัขที่ไม่มีผู้รับผิดชอบโดยการทำหมันถาวรเพื่อช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในบริเวณที่อยู่อาศัยจบบทความประจำวันเรื่อง28กันยายนวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกเรียบเรียงและนำเสนอโดยยุทธพรบานเย็นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยradiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ศูนย์กระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่ออ
2: ุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: ในช่วงเวลาที่มืดแปดด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจในจะส่งลูกเรียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
2: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
3: ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเต็มทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอสใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอสไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอสทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
5: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
6: พระธาตุเด่นพระรอดขลังลำไยดังกระเทียมดีประเพณีงามจามเทวีสีหริพุนชัยท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการมองลำพูนค่ะ

0: วัสดีเจ้าคุณหมอข้าเจ้าจะมาปรึกษาคุณหมอเรื่องลดความอ้วนเจ้า
1: เพราะอะไรทำให้คุณมั่นใจว่าคุณอ้วนครับ
0: มั่นใจ 100% เจ้าว่าข้าเจ้าอ้วนแน่นอนเจ้าเพราะว่าตะวันนี้นะ
1: เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับผมว่าเอาขนมวางไว้ก่อนดีกว่าถ้าอย่างนี้พูดไม่รู้เรื่องนะครับ
0: มันลำดีเจ้า
1: วางก่อนนะครับวางก่อนเอาว่าไปครับ
0: ตะวันเนี่ยเจ้าข้าเจ้าเตียวข้างถนน2คนกับผัวข้าเจ้ามีพลเมืองดีมาโทรศัพท์ฮ้องตำรวจมายับผัวข้าเจ้าเจ้า
1: จับแฟนคุณข้อหาอะไรครับ
0: ข้อหาทรมานสัตว์เจ้าเขาหาว่าผัวข้าเจ้าปลาจ้างมาเดินเร่ร่อนหาสตางค์เจ้า

0: สวัสดีเจ้าคุณหมอข้าเจ้าจะมาปรึกษาคุณหมอเรื่องความสวยความงามเรื่องลดน้ำหนักตัวเจ้าคลินิกตะวานี่บ่เฮือความกระจ่างเลยกินขนมก็บ่ได้เจ้า
1: อ๋อแล้วคุณรู้สึกว่าคุณอ้วนตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
0: ข้าเจ้ามีความรู้สึกว่าข้าเจ้าอ้วนตั้งแต่ตะวานี่บ่ได้เจ้าตะวาเมื่อเจ้าประมาณ 4:00 ข้าเจ้าได้ใส่ชุดสีแดงแป๊ดไปยืนรอรถอยู่ข้างถนนแฮมสักกรรมเดียวเจ้าก็มีคนเอาของมายัดใส่ปากข้าเจ้ายัดเอาจัดหลายคนเจ้า
1: เอาแล้วของที่เขายัดใส่ปากคุณน่ะมันเป็นอะไรครับ
0: เป็นซองจดหมายเจ้ามันหาว่าข้าเจ้าเป็นตู้ไปรษณีย์เจ้าข้าเจ้าก็เลยด่ามันไปสุดหนึ่งมันล่นหนีเจ้ามันหาว่าพี่ลอกตู้ไปรษณีย์อู้ได้ตู้ไปรษณีย์อู้ได้เจ้า

0: สวัสดีเจ้าคุณหมอไอ้ข้าเจ้าเนี่ยมีน่องใหญ่ลำไปเจ้าจะลดได้ก่อนเจ้า
1: ได้ครับ
0: และกระทำยางต้นขาเนี่ยพอเนี้ยใหญ่ลำไปเจ้าพอเนี้ยพอเนี้ย
1: พอไม่ต้องเปิดครับ
0: เจ้าจะลดต้นขาได้ก่อนเจ้า
1: ลดได้ครับ
0: ไอ้แล้วถึงหมดถึงมวลในตัวข้าเจ้าใหญ่สปาสเปดเจ้าจะลดได้ก่อนเจ้า
1: ได้ครับได
0: ้และข้ามันจะแปลงก่อนเจ้าคุณหมอ
1: มันก็มีอยู่สองวิธีครับ
0: อยากได้วิธีที่ถูกที่สุดนะเจ้า
1: วิธีที่1คือผ่าตัดดูดไขมันออกก่อนครับ
0: ไอ้ข้าเจ้ากลัวผ่า
1: วิธีที่2ก็ใช้ยาที่ราคาถูกที่สุดครับ
0: มันจะเป็นยาหมดอายุแห่งการหมอ
1: มันก็ทำนองนั้นแหละครับ
0: ไอ้อีข้าเจ้าบ่าวแล้วเจ้าหมอได้ยินว่า2ศพมันได้ผิดศพที่3แล้วกูบ่าวแล้วบ่าวแล้ว
1: เดี๋ยวก่อนกลับมาก่อนยาเพิ่งหมดอายุได้1ปีเท่านั้นเอง

0: and down, up, là up, up, up and down, nâng chọn, chọn thăm chị.
1: Ồ, luôn trai như vậy nè.
0: ออกกำลังกายกับเฉม
1: โอ้โหอายุขนาดนี้ยังมาออกกำลังกายอยู่ถ้าเป็นผมนี่มาออกแล้วลุงใจผมจะไปวัดไปว่าฟังเทศฟังธรรมแล้วก็สั่งเสียลูกหลานแบ่งเพียรกรรมแล้วก็เกี้ยมตัวไปเที่ยวนะกะ
0: ฮะโอ้ดีเนอะบักมึงเข้าใจไปเหรอเว้ยก่อนที่จะโดนลุงตีหัวเนอะบักเฉม
1: อ๋อสวกเนาะ

0: and down. Up, up, up and down. Up, up.
1: โอ้ลุงใจออกกำลังกายตึงวันเนาะจะฟิตร่างกายไปไหนฮะ
0: ก็ฟิตกำลังหอมไว้นะจ๊ะน้องแข็งล่าอันนี้น้องแข็งล่าจะไปไหนน่ะ
1: เอ้ยน้องวะเจ้าจะไปอำเภอจะไปฟ้องยากับผัว
0: ฮะจะไปฟ้องยากับผัวอีกอ่ะอันที่ออกกำลังกายตึงวันนี่นะก็หวังจะได้เมียใหม่ชักโคนนะจ๊ะบอกชื่อๆนะอันลุงก็ชอบแข็งล่ามาเหมือนแล้วนะ
1: โอ้ลุงจะไปโอ้ไปเลยเนอะอายเปิ้นข้าเจ้าเป็นเหมือนลูกเหมือนลานใครได้ยินใส่มันบ่ดีเนอะเฮ้ยไปแล้วเนอะอุ้ย
0: เป็นยังผัวรุ่นพ่อก็ไม่ไปเลอะลูกน้องอันนี้ถ้าเปลี่ยนใจมาได้บอกไว้เว้ยเนอะแข็งล่าเนอะอัพอัพแอนด์ดาวอัพแอนด์ดาวช่องชามที

0: and go. Up, up, up and go. หนึ่งสองสองสองสามสี่หนึ่งสอง
1: ลุงแสงล่ามีข่าวดีจะมาบอก
0: ชัยโยแฟนจ้าจะมาแล้วจ้ะ
1: แสงล่าจะมาบอกว่าแสงล่ากับแฟนแสงล่า
0: เลิกกันแน่นอนแล้วแม่นก่อ
1: บาดใจเฮาสองคนตกลงเข้าใจกันดีแล้วบ่เลิกกันแล้วและจะมาบอกลุงว่าคืนนี้ขอเชิญลุงไปงานครบรอบวันแต่งงานของเฮาสองคนไปเน้อบ่ดีลืมนะลุงเน้อแสงล่าไปแล้วนะเจ้าบายบาย
0: เดี๋ยวนะจะโอ้โอ้นั่นเจ้าแล้วจะมาบอกคนเท่าได้ช้ำใจยังหยังแน่แสงล่าอุชาฟิตกำลังไว้น้องก็เป็นเกลียวแจงล่าน่อแจงล่าจริงจ้าจ้าจริงจ้ามีความหวังแล้ว

0: เอาเปรียบเนาะ
1: เอาเปรียบเรื่องอะไรยังกะ
0: ยกตัวอย่างเรื่องกินข้าวละอ่อนกินหน้ากระโดนคนใหญ่แว่หึกินมะเพื่อต้มและกินน้ำพองกินนักหลับดีขี้คันอีวะ
1: อันกะแล้วถ้าคนใหญ่กินเหรอเปิ้นจะว่าอย่างใดฮะ
0: เปิ้นห้องว่าเจริญอาหารตายไปปอเอ๋อตัว

0: มันแตกต่างกันอย่างไรคะ
1: แตกต่างกะถ้าปั้นหัวเป็นลูกคนรวยปั้นจะเอามือลูบที่หัวละอ่อนอื้อหือน่าฮักเนาะยายแม่มีแววจะได้ดีได้ดีเป็นใหญ่เป็นโตเด้ออ
0: ้าวก็แล้วอย่างเธอล่ะ
1: อ๋อลูกคนตุกนะกะถ้าคนใหญ่หันปั้นจะเอามือตบหัวโปะแล้วก็เอกใส่ว่าโปะไปไหนวะ
0: เออตั้งกันแต่เนาะ

0: มีละอ่อนอยู่คนหนึ่งแม่เปิ้นฝากส่งขึ้นรถทัวร์ที่จังหวัดเชียงใหม่แม่ละอ่อนสั่งคนขับรถว่าไอ้เจ้าถ้าถึงอยุธยาห้องลูกเจ้าลูกกำเนิดระหว่างที่รถวิ่งไปนั้นละอ่อนก็ลูกถามว่า
1: น้าๆถึงอยุธยาหรือยัง
0: คนขับรถก็บอกว่ามันมาถึงเตื้อถ้าถึงแล้วจะบอกขับรถต่อไปเรื่อยๆพอไปถึงกึ่งกลางทางละอ่อนก็ถามทำไม
1: น้าๆถึงอยุธยาหรือยัง
0: คนขับก็ชักจะลำคาญเนาะก็จึงเอ็กใส่ละอ่อนไปว่าจะไปปากถ้าถึงแล้วจะบอกให้รับรับไปเลยถ้าถึงแล้วจะบอกหูกอกำนี้คนขับรถก็ขับไปเรื่อยๆจนไปถึงกรุงเทพเอ้ยกึดใจได้เป็นว่าละอ่อนนอนหลับอยู่ในรถหันก้อยฮ่อคนขับรถก็จึงได้กลับรถทัวร์ปิ๊กมาที่อยุธยาพอมาถึงอยุธยาก็ห้องละอ่อนลูกแหละหนูหนูหนูตื่นตื่นตื่นตื่นถึงอยุธยาแล้วละอ่อนก็ลุกขึ้นมาฟั่งเอาห่อข้าวออกมากินกินเสร็จเรียบร้อยคนขับรถก็ถามว่าอ้าวถึงอยุธยาแล้วจะได้ว่าบ่ลงรถล่ะฮะละอ่อนก็ตอบไปว่า
1: แม่บอกว่าถ้าถึงอยุธยาแล้วฮู้เตห่อข้าวมากิน
0: แล้วหนูจะไปลงที่ไหนล่ะ
1: จะไปลงหมอชิดกรุงเทพ
0: เออนั่นเต้อต้องแตกเหี้ยเต้อกู

0: แม่ไม้เอ้ยแม่ไม้งั้นขอใช้ตังค่าชักหน่อยเหรอข้าจะไปแอวปล่อยหลวงพ่อเปิ้นแข่งกองนะ
1: บ๊ะเฮียแต่น้อไปปล่อยหลวงหน้าที่จะไปฟังศีลฟังธรรมนี่น่าจะไปพ่อเปิ้นแข่งกองชูจะไปกับไผฮะ
0: ก็เนี่ยกะนั่นมานั่นมองไอ้แชมป์แกมโค้งลุก
1: ทอมาตึงเปิงกันเฮียแต่น้อนั่นมาตีกองนั่นมองกันจ่าไอ้แชมป์พาตองปาดบาหนังฟังข้าหูสู่เปิ้ลเลอะไปเตอะไปเตอะข้าถึงบ่ฮือชะตางทักบาดไปเลย
2: ก็ฮือลุงใจไปเหยสัก 2-300 กับป้าปอน
0: แต่กะนั่นมามันโอ้ถูกลุกแล้วข้าจะไปกินหยังล่ะ
1: ก็กินขี้จากของที่เปิ้นแข่งหนักกะ

0: aku.
1: ตอนนี้กองทุกแกนได้ลงสู่สนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วธงเขียวขึ้น
2: เดี๋ยวขอชกกันเดี๋ยวก่อนครับไอ้ธงเขียวฟังขึ้นกันเนอะขอยืมไม้กำละครับฮัลโหลไอ้กองแกนพูดเนี่ยเวลาขอชกมึงกูเนี่ยฟังดีเรื่อได้ก่อมันหัวขู่นะกูมู้เรื่องท้องกาก
1: องทุกแกนได้ลงสู่สนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วธงเขียวขึ้นขอฟังเสียงกองเสือสมิงมังกรดำมงคลวรารามหลังถ้ำพร้อมแล้วจะแข่งกองรวมชุดที่หนึ่งหน้าบัดนี้ขอฟังเสียง

0: าละเฮ้ยเข้าบ้านกันมาเป็นเช่นเป็นฉายละเฮ้ย
1: มาหยังมาตัวมามาถ้าเก่งใจผายตังนั้นอันนี้มันบ้านของลุง
2: ลุงใจก็ก้อยกับลุงใจ
1: ไก่แม่ดูบ้านแบบคอแบบเขี้ยวเนี่ยชูแม่มันดูก่อน
0: กำเดี๋ยวแม่จะบอกหมอกชักกำแล้วมูนี่นะ
1: แม่มันชูชูมีบ้านก่อ
0: ห้องอันยังละชู
1: มาเร็วมาเร็วแน่แม่มันวันนี้ชูมีอันยังเฮือข้ากินพ่องฮะ
0: บัดได้กินข้าวกันเตือกาตันตั้งหลาย
3: ยังบัดได้กินตัวลูกป้าเอ๊ะมันนี่ปลาอูม่วนเนาะ
1: แม่มันยังยังกินพ่องวันเนี่ย
0: ยำหนังกะตันตั้งหลายจะกินกันก็
3: โหถ้ายำหนังนี่เหมาะกับป้า
1: น้ำหนังอันยังถู
0: ก็ยำหนังของที่ถูเขาไปแข่งกันมานักกะ
3: โหโหถ้าจะอีกกับบ้านไผ่บ้านมาเน้อลุงถ้าคืออยู่ต่อไปนี่นะผมว่ามีการย้ำหนังคนเกิดขึ้นแน่ๆแล้วลุงผมไปแล้วไปอยู่แล้วไปแล้ว
1: แชมป์เดี๋ยวนะแชมป์เดี๋ยวกะ
2: โอ้ลุงใจแซมปล่อยเขาไปอยู่แล้วนึ
1: กโอ้เดี๋ยวกะงานแชมป์โอ้งานมากระเดียวรอเดียวลาลาลาลาเนาะ

0: โอ้สวัสดีเซลโอ้โหมาได้ปลากับจานเมินแต่ลูกหลายคนแล้วกะฮะ
1: โอ้มีสองคนแล้วเซลร้องมีแล้วกะ
0: ยังนะข้าจะมามีเตี้ยวเฮ้ยข้ากับเมียข้าเนี่ยมันอู้บ่เข้าหูกันนะพิษกันเถียงกันตึงวันกำข้าเนี่ยการมาข้ามกะหาว่าข้าไปกินเหล้าเนี่ยการมาเจ้ากะหาว่าข้าได้ขี้ค้านวันนั้นน่ะอดบ่ได้ลูกกุยเนียงกันกำลูกตาดำกุมมุมทั้งสองเบื้องเซล
1: ตาเมียเซลกะ
0: ตาข้าเนี่ยกะ

0: ู้เรื่องเมียนี่นะเซียวสู้เมียข้าบ่ได้สักคนนะจะบอกเถอะใจดีเก่งก็เก่งตั้งชื่อก็เป็นเปลี่ยนชื่อก็เก่งนะเซียว
1: อันเมียเซียวก็เป็นหมอดูกับอันก็เปลี่ยนชื่อก็เก่งตั้งชื่อก็เก่งถ้าอย่างอันถ้าข้าไม่ลูกนะจะไปขอเมียเซียวตั้งชื่อลูกข้าคำเนอะ
0: บ่ใช่มันเก่งที่เปลี่ยนชื่อคือข้านะตึงวานเนี่ยแบบใหม่ๆทั้งนั้นบ่ซ้ำกรรมสักวันนะจะบอกเถอะ
1: โอ้มันอย่างได้หม่
0: อก่อนเวลาข้าปิดบ้านดึกๆดื่นๆเก่งขึ้นเมื่อใดนี่นะเซียวพอข้าครับเปิดประตูเข้าบ้านดังแอ๊ดนี่นะเอาละเนี่ยมันจะเปลี่ยนชื่อข้าละปิกบ้านละกะไอ้บอกปิกบ้านละกะไอ้เท่าบางคืนมันเปลี่ยนชื่อว่าปิกบ้านละกะไอ้ควายเอ้ยนะเชียว
1: โอ้

0: ใจตกใจได้หัวคิดเล่าว่าจะเจ้าจะแจ้งยังมาเข้าบ้านมาเตื้อหันอู้ละกับแม่ปอดดีไอ้เท่าป้าไผ่เข้ามาตวยแถมมาย
1: ินดีเชียวนี่มาส่งข้าถึงบ้านเนี่ยเชียวจําได้ก่อเมื่อสมัยเมื่อเฮาเป็นละอ่อนปะกันเมื่อใดเฮาก็เล่นตายปัญหากันวันนี้เฮามานึกถึงความหลังเฮามาตายปัญหากันบ่เชียว
2: โอเคโอเคเชียวอันข้าจะตายก่อนแล้วนะเสียเนี่ยระวังปลาอะไรเอ่ยผู้หญิงกลัวที่สุด
1: มันต้องปลาดุกเชียวมันปักมือเจ็บหมู
2: ปลาทุกปลาที่ผู้หญิงกลัวที่สุดคือปลาเข้าไป45ยังบ่ได้ผัวเตื้อเชียว
1: ม่วนดีเฮ้ยอันข้าตายพ้องเตรียมตัวระวังป้าอะไรเอ่ยที่ผู้หญิงโมโหที่สุดเอ้า
0: ป้าป้าเข้าไปตีสี่ตีห้าหัวข้ายังแบบปิกเข้าบ้านมาเตื่อข้าก็เลยเคียมมีดงกป้าป้ามันบัดเดี๋ยวเนี้ยระวังเคียมตัว
2: ไอ้เซียวเขายังใจกันดีเนี่ยเซียว
1: แล้วเขาก็ป้ากะ
2: ป้ายังไงเซียว
1: แล้วก็ปากันโลนนะคะ

0: ินข้าวเหี้ยขวายแล้วนะ
1: กินข้าวแฮมอ่ะกูถึงกายของกินแกงผักกาดแฮมอ่ะเนาะ
0: แม่กับพ่อให้ก่อนก้า
1: เออข้าบ่ใจแกงผักกาดก็แกงผักละมาแกงผักละก็แกงผักผัง
0: โอ้ก็จะเนี่ยจะได้อ่ะเฮาก็กินอย่างเอี้ยเนี่ยกันก็ดีเนี่ยเนี่ย
1: กูก็เดินหาไอ้น้อยปีแล้วมันมาบ้านกูกินชิ้นหวานค่ํา
0: เออก็มันเมินปั่นมาหรอจะกินยังได้ก็ได้กะอันเฮานี่กะเนี่ยเฮ้ยแม่กินทุกวันน่ะมันก็พักพ้องจิ้นพ้องอะไก่แม
1: ่มากินก็กินกินหมอกมาคือมันตายเลย
0: เออกินเหี้ยก็ได้เฮาก็จะไปตรงแล้วนี
1: ่เออไปตรงมาแรงกําบึดมึงก็เอาพักปังมาทําสักคาบเด้อกูล้ํามักไก่

0: ลูกมาเมื่อเจ้าเมียบ่าอ้ายมันก็ไปไหนห่อเหือนเดือนดาวก็ถึงบ่าปัดบ่ากวาดถ้วยก็บ่าล้างของกินก็บ่าหมี
1: อุ้ยป้อลูกสะใภ้ก็มีอย่ามากวาดบ้านคนเดียวน่ะ
0: โอ้บ่ามาใจลูกทับลูกตองมาบ่าได้กินแห้งมึงเป็นลูกเป็นหลานไผอีกหน่อยอุ้ยจำบ่าได
1: ้ก็เป็นหลานไอ้แซมนะกะ
0: นายนางคำหล่อเบาว่ามางามแกะงามหวาดอะมึงจะไปไหนอีกหน่อย
1: น้องจะไปบ้านป้าจันย่าน้องไม่ไปแล้วเนอะ
0: เออไปละกะโชคดีเนอลูกหลานคนงามอย่าอ่อนตะวาวันชื่นสูงเกิ่งเดิงอย่างผีเพศ

0: าต้มเห็ดเฟืองไว้ในตู้ฮะเน้อขยะก็กินก่อนเตอะบ่ทันรอหาว่าเน้อ
1: โอ้มึงบ่กังห่วงอีแม่มาก่อนตะกี้อีโอ้ยเอาแกงมาฮื้ออีแม่ก็มันกับพี่กับเกลือรำเอ้ย
0: โอ้ยแกงพี่เอ้ยหยังเฮาน่ะแกงลูกโต่งแม่ฝากพี่เอ้ยมาฮื้ออีแม่ปะยะ
1: ฮะโอ้โหปอจีตอีแม่กินไปปากทำไมไม่หาบึ้งบึ้งอีเอ้ย
0: คนเฮาเนี่ย
1: โอ้อันนั้นไผมาให้แค่หมอ
0: ไอ้แซมไปใหญ่แม
1: ่ไอ้แคมขี้ขาดนี่นะมึงจะไปไหนไอ้แคม
2: ถ้าว่าป้าปิงเนี่ยมันคือป้าป้อเนี่ยสำเตือป้าป้อจะได้กินข้าวลำแถมน้อยจะได้ตุ้ยเอี้ยก
1: ับขอบคุณหนักหนักเนี่ยแคมชักเลยโอ้บันเดียวดูหน้าตางามข่าวทุนบุญแก
2: โอ้ขอบคุณป้าป้อขอบคุณ
1: เอาไปนะเนอะรักษาเนอะ
0: เออพวกคนเท่านะอู้หน้ามือหลังมือปิ้นปักปิ้นแปกคนเท่าป้าปิง

0: องแดงก็พอรู้ก็มึงแบกกระสอบหญ้ามาต่าหันนะ
1: อีป้าอีป้าอีป้าเป็นได้พ่องมันกระสอบอันยังล้ำเหลือเนี่ยฮะ
2: น้อน้ออีล้ำเหลือแต
1: ่โหไอ้แซมไอ้แซมมาอยู่อย่างในกระสอบนี
3: ่ไอ้ขี้คานเตียวจ้ะ
2: ลาโหหัวอีน้อยมันยังเอ็นี่มันแกงอีป้อลูกเนี่ยฮะ
3: ก็ไอ้ป้อแกงเขาก่อนลูกแต่ว่ากินข้าวกับน้ำพริกอ่ะอันนั้นบอยซ่อนเขาเพชรทิมตายอ
2: ่
3: ะ
2: อ๋อมันเป็นยังเอ็บอลูกจ่ายกูเอาเลยวันพระใบใจมีวันเดียวเนอะบ้าแค่นี้ต้องชำระ

สอบหญ้าไว้นี่เฮือเฮามาแบกมีที่ไหนน่ะอ๋อตั้งนี่โลเนี่ยลองยกไปนักก็โอ้โหนักเอ้ยถ้าแบกไหวสงสัยถ้าจะได้กิ้งถ้ามากิ้งก็ถ้าจะได้ลากสองอย่างเนี้ยลากกิ้งนี่กันเนาะไปละ

0: ัวอีน้อยมึงกิ้งก็ชอบมายังเข้าบ้านมาหานี่นี
1: ่ก็ซอบย่านะกายแม
0: ่โหแล้วพ่อมึงรอไม่ไหน
1: หมูนึ่งข้าวหมาน
2: ข้าไม่ไหนก็ชอบเปชูชูหอข้าออกกลับเมื่อไหร่ได้ล่ะ
0: โอ้ย
2: ชู
0: เออข้าจะเอาชูออกมาบัดเดียวเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ย
1: ไอ้ห
0: ่าโอ้พอลุกหน้าจุกจำดำเขียวกระตกกระเชียง
2: ข้าไปรอยายชูข้าไปรอแล้ว
1: บันรอแล้ววันผู้ไผ่จะไปแบกหญ้าแถมครับคุณพ่อ
2: มันจะไปไหมย้อนเย้ยกูเหนือพวยแดงควายดูแค่นี้กูต้องเชื่อมละกูต้องเชื่อมละ

0: ว่าได้ลุงใจมาแต่งตาใดแต่งลงมา
1: เอ๊ะเฮ้ยลุงแต่งแปะก่อนใดก่อน
0: โอ้โหว่าไปเลยแปะกันได้ยังไง
1: ก็มันหมดกระเป๋าเดียวแฮะจะแบ่งกันพ้องกาเล่นบ่ได้กินกันแต่ง
0: โอ้คนเฮาเล่นน่ะมีอย่างก็มาหมุนกะสร้อยแหวนเนี่ยก็มากับลุงใจ
1: ลุงมีสร้อยคอนี่บาทเดียวอ่ะลุงเอาชามปันน่ะดอกแต่ไหนว่ามาเลย
0: อ้าวได้ดอกร้อยละสาวฮื้อไปเลยเอามาฮะ
1: ร้อยละชาวเนาะ
0: เอออ
1: ่ะโอเคเอาไปเลยอ่ะลูกพ่อใจต้องชูบักเน
2: า
1: ะ
2: มาแล้วเนอมาแล้วเนออ
1: ือโอ้แต่ลูกจะลูกยังหยังน่ะเล่นกันดีๆเออนั่นเขาลุ้นหยังแชมป
0: ์ก็ได้ว่าลุ้นหยัง
2: อำนวย
1: ผู้จัดหาโอ้แชมป์มาแชมป์
0: เขาก็โก
1: นแล้วไอ้ตัวมันอัลละอัลละ

0: ที่บ้านไผ่บอกว่าเนี่ยจะเข้าไปไหนเจ้าไฟทำทีเป็นหนึ่งเข้าเป่าไฟมันจะไปหูเรื่องอย่างกับเขาอันหมอกกับหนวด
1: อ้าวลุงทำอย่างอยู่
0: อ้าวพุทธเจ้าสวัสดีครับเจ้าคุณเจ้านายเอ้าหนึ่งเข้าอย่าครับ
1: หนึ่งเข้าแล้วลุงยังบ่ดังไฟ
0: พุทธเจ้าเอ้ามันบ่ได้ดังไฟจะลูกครับผมขอยืมกับไฟกับเราครับ
1: อ้าวนี่กับไฟ
0: โอ้อันนี้มันกุญแจมือมาใจวันนี
1: ้ก็กุญแจมือน่ะกะไปหนึ่งเข้าที่หงพัก
0: ฮะไปหงพักใช่ไหมหนอหนึ่งเข้าบ่ได้ดังไฟ

0: สวัสดีค่ะปลเมเลียค่ะอายามะยะโตแกจิลาเจเอวกิชิโนบ
1: มาเตอกะฮะมะเจลำเปียงลู
2: กโอ้ป้อมันรถผ่านมาจอดฮะน่ะ
3: สวัสดีครับคุณลุงผมมาหาบ้านเจ้านะครับแถวนี้พอจะมีพ่องก็ครับ
1: เอ๊บ้านเจ้ากะ
0: อาวชมะบอเกิดมากะดาอะเนี่ยเหลือเนี่ยได้ปู่เนี่ยข้านี่จะได้ดีนะปลเมเอ๊ะไม่เลี้ยค่ะในซื้อกวดเลขมีก็ค่ะขอ
2: สมัยได้ซื้อใบกวดเลขไหมจ๊ะ
3: อ๋อพอดีใบกวดหวยโน้ตผมมีครับก็เดี๋ยวผมจะมาให้

0: อันนี้ครับหนังสือพิมพ์กวดหวยครับ
1: อ๋อเนี่ยน้ำกวดน้ำกวดพอแล้วเจ็บตัวโจกดีก็จะถูกรางวัลหมูเนาะ
0: มันแน่นะครับ
1: เนี่ยโอ้โหมดตรงอันนี้ก็ตรงโอ้ยรางวัลที่หนึ่ง
0: เอ้าเดี๋ยวโดนรางวัลที่หนึ่งเลยครับเนี่ย
1: รางวัลที่หนึ่งโอ้ยมาโจกดีเต้ว่า
2: ป้าเลี้ยงมาเลี้ยงอุแต่ว่าอุเลค่ะมาแล้วป้าไปเอาสตางค์ที่หน่อย
0: เอ้าเนี่ยคุณจะต้องเอาสำเนาทะเบียนบ้านบัตรประชาชนไปเบิกที่กองสลากหรือว่าคุณจะเอาเข้าธนาคารก็ได
2: ้ผมมีบัตรอัญญาชยาครับผมเป็นคนตาด้าวครับ
0: อ้าวถ้าอย่างนั้นน่ะโอ้ลำบากละนอกจากคุณเบิกเงินมาได้แล้วคุณจะต้องโดนจับแถมตัว
2: ช่วยผมหน่อยดูเถอะครับมีตาสะบัดเลยครับ
0: จะให้ผมช่วยจะได้
2: พ่อขายเพื่อพ่อเลี้ยงไม่เลี้ยงเห็นบอกครับ
0: อ๋ออืมแล้วก็จะขายเท่าใดเถอะ
2: กือให้แกเนาะกือเอากือ
0: ไปเกิงได้อย่างไรคุณเป็นคนต่างด้าวนะเอาอี้แล้วกันผมมีเงินแค่สองแสน
2: พ่อขอสามแสนได้ก็
0: เอาสองแสนคุณจะขายหรือมาขายแล้วคุณมาขายคนเดียวกันแล้วกันเนาะ
2: ก็โลครับสองแสนน่าผมก็ได้ครับ
0: เออดีเออเนี่ยลุงบาเดลนี่นะมันสองแสนพอดีสตางค์ผมมีอยู่แสนเดียวลุงกับผมเนี่ยเฮามาเอาคนละเกิงบ่โจกเข้าบ้านแล้วเนี่ย
3: เอ๋ของเงินเฮาบ่ใช่มีกะแม่มัน
1: มันมีสักแสนตายได้นะ
0: ว่าเป็นหยังครับมีแสนตายก็ได้ลุงก็ฮื้อมันไปก่อน 100,000 แล้วผมจะไปเบิกที่ธนาคารฮื้อมันไปแถม 100,000 แล้วก็ส่งมันไปต้านรถพิกบ้านไปเลยดีก
3: ่อนี่ได้แล้วหวยเหรออ
0: ๋อถ้าลุงบ่มั่นใจผมจะเอาใบหวยไว้ที่คุณนี่แล้วก็ผมจะไปส่งมันแล้วผมจะปิ๊กมาหาลุงแล้วปากันเอาหวยไปขายด้วยกันดีก็
1: โอ้ดีป่ะมันดีก็ได้หรอ
3: ตกลง
1: อ๋ออีกกระเป๋าตังค์เนอะ
0: ครับครับครับ

0: ขายนะถูกรางวัลที่หนึ่ง
1: โอ้โชคดีจังเลยค่ะคุณลุงงั้นหนูขอตรวจเลขดูก่อนนะคะว่าตรงหรือเปล่าเอ๊ะคุณลุงนี่มันหวยปลอมนี่คะ
2: ฮะ
0: แม่มัน
2: ยังใหญ่ปะเนี่ย
0: ยังใหญ
2: ่หวยปลอม
0: เออแล้วนี่ก็โดนสร้อยปลอมกล้ามละแล้วเดี๋ยวสมมาโดนหวยปลอมแถมบ่
2: โดนแถมแล้ว
1: โถคุณลุงโดนครั้งหนึ่งแล้วคุณลุงยังไม่ยอมเข็ดอีกเหรอคะไปไปลุงรีบไปแจ้งตำรวจนะคะเดี๋ยวก็โดนจับแล้วค่ะ
2: นะกระบาดแล้ววางใจได้เงินล้านมาสูญเงินแสนเนี่ยหลบมากลาบหายไปสู่ไป

0: ันนี้ลมอย่างปัดไอ้มาแอวหา
1: ลมคิดถึงนะกะน้องแดงเออวันนี้ป่อไปไหนป่อรับละกา
0: ไปแอวบ้านแม่อุ้ยปุ่นก้า
2: ขลับเนาะขลับ
1: โฮอีป่อเปิ้นอย่างไอ้เป็ดข้าวเป็นเครือน้องเอาป่อไปโรงยาให้กะ
0: เปิ้นตึงอย่างอี้น่ะไอ
1: ้เอ้อ้ายแม่แอวเนี่ยแฟนเปิ้นมาล่างแกว่าอย่างก้าแต
0: ่บ่มีถ้ามีก็ต้าวี่ตี้ว่าตะอากกะ
1: ไอ้บ่เปิ้นก็เปิ้นก้าน้องมันเป็นดอกฟ้าไอ้มันเป็นดอกดินน่ะ
0: น้องน่ะกะเป็นดอกดินอ้ายน่ะเป็นดอกฟ้า
1: น้องน่ะกะเป็นดอกฟ้าน่ะอ้ายน่ะกะเป็นดอกดินน่ะ
2: นี่เหรอดอกหยังวะ
1: โอ้โหโอ้อันนั้นมันดอกตาปาล์มแล้วนะอันน้องแดง

0: สวัสดีครับพ่อหมอ
1: เออสวัสดีมียังคะหืม
0: ก็มาขอยาใส่เนยใส่สาวนะก้า
1: ได้เลยได้เลยจะเอาแบบให้ตัวเองก็ว่าแบบเป็นบ้า
0: เอาแบบให้ตัวมาเลย
1: เออทายอันก็เอาเงินใส่ขันตั้งเหียสองสลึงส่วนก้าสมนาคุณนั่นตามใจนักจะได้ศักดิ์สิทธิ์อัน
0: ไอ้ห่วงครับพ่อหมอถ้าว่ามันใจได้ผลจะได้แล้วผมจะมาสมนาคุณอย่างงามเลยครับพ่อหมอ
1: แน่นอนแน่นอน
0: ขอบคุณครับ

0: จากนี้เฮาถ้าจะบ่ได้ผัวและอีป่อข้างล้ำไปอ่ะเสี่ยงภัยอ่ะขึ้นมาบนบ้านก่อนกะเจ้า
1: อ๋ออ้าอย่างน้องแดงวันนี้ป่ออยู่บ้านก่อ
0: วันนี้อีป่อบ่อยู่นั่งก่อนกะกินน้ำกินท่าก่อนกะเจ้า
1: ดีละเฮาจะเอายาเสน่ห์เนี่ยใส่ในน้ำต้นนี่ละกินน้ำสักหน่อยเด้อน้องแดง
0: ตามสบายเจ้า
2: มาแอวอ่ะอ๋ออีน้อยบ่าวมาแอวนี่มึงเอาน้ำต้นเลี้ยงเปิ้นหรอที่น้ำมอหือป่อมึงกินอย่างไอ้แซมนี่บ่ใจเปิงหือมันไปกินน้ำมอพุ่นน้ำต้นนี่เ

0: พ่อมึงจะกินเป็นเจ้าเป็นนายมาจากไหนบ่
1: โอ้โหตายละหาจะเอาน้ำให้ลูกมันกินน่ะไปได้ป่อมากินนี่แหละเขาจะได้เนี่ยอันน้องแดงแดงเดี๋ยวไอจะปิกก่อนเนอร
2: ์ฟังปิกอย่างเตื้อวันนี้ป่อน้องใจดียิ้มเข้าในห้องพุ่นละล้อ
1: ไม่ใช่นะไอขลับนะน้องแดงวันนี้ไอขอปิกก่อนนะ
3: ไอ้แชนจ๋า
1: โอ้โหโอ้โหโอ้โหน้องแดงไอ้ปิดก่อนเนอร์น้องแดง
3: ไอ้แชนจ๋า
1: ไอ้บอย

0: ขอฝากหัวใจดวงได้น้อยไว้ในผ้าผืนนี้คือไอ้แซมสุสาที่รัก
1: เอ็งหน่อยป้อหางมึงดั่งปักผ้าวันคำวันคำมึงปักคือไผ
0: ่คือไอ้แซมหน้าไก่อีป
1: ้ออ๋ออันคนอื่นป้อบอกว่านะมึงไปปักคือบาดแชมมึงไปฮักที่ไหนมันพ่อหัวล้านเรื่อมากมากเพราะน่ะฮะ
0: เฮาฮักของเฮาอีป้อบ่าถ้ามาห้ามเฮาเฮาจะแต่งงานตัวไอ้แซมเฮาถึงจะแต่งงานตัวไอ้แซมนั่นเนาะ
1: ป้อบอกแล้วมึงจังบ่ฟังมึงจังบ่เชื่อกะฮะเออกันเดี๋ยวมึงจะหูฉึกเนอะมึงจะหูฉึกเนอะฮะอะล่ะอะล่ะ

0: จดหมายไอ้แซมเนี่ยเอ๊ะเพิ่นเขียนว่าใดโอ้ยิ้มก่อนอ่านตะวันก่อนเปิดยิ้มเสียเถิดก่อนเปิดจอมมอง
1: เอามันนี่เอามันนี
0: ่ป้าเอาของเจ้าไปเลยเอาจดหมายเจ้าไปป้าเอามัน
1: ไปเลยไปเลยไปให้ตายในห้องบนเหี้ยอีกูจะลองอ่านพอรู้ไหมเป็นจดหมายภายในอะไรลงท้ายแชมชู่ชา มันว่าอย่างไรเนี่ยจากชะฐานชะพานทองน้ำนองหัวหลุ พี่มาไม่ได้ถ้าน้ำลดเมื่อไหร่แล้วพี่จะมาหาน้องแดงแดงเอ๋ยโทษเอ๋ยน้องแดงของพี่โอ้พี่มาวันนี้พ่อเธอขางเหลือเกินห้ามรับเราไม่ได้หรอกเหรอห้ามน้ำไม่ให้ไหลห้ามไฟไม่ให้มีควันห้ามอาทิตย์ห้ามดวงจันทร์หยุดแค่นั้นค่อยห้ามดวงใจ โอ้ข้าลมคมหอกลูกเนี่ยแดงจ๋าแดงจ๋ารักพี่จงหนีพ่อและพี่จะรอน้องอยู่ทางหน้าต่าง วันพรุ่งนี้เวลาตีสี่สองนาทีพี่จะมารับน้องแน่นอนห้ามบอกให้พ่อรู้เด็ดขาดนะจ๊ะจากแคมชูช่าเป็นอย่างอี้บอก

0: เอาละตีสี่พอดีละน้องแดงถ้าจะรอเขาเลยรู้เนี่ยโอ้น้องแดงรอไอ้มึนก่อนเข้าไปเนาะจ้ะน้องแดงจ๋า
1: เจ้า
0: โอ้น้องอย่างเสียงยังแมวพง
1: เอ้าน้องเป็นวาดเจ้า
0: แล้วน้องแดงอย่ามาชูง
1: ถ้าแกน้องชุบแก้วชนชูงแล้วเจ้า
0: แล้วน้องแดงอย่ามากอดไอ้แหงอย่างเอี่ย
1: ก็มันหักนักมันก็กอดแหงนางกะบาดแฉ
0: เออ
1: ฮะ
0: เออ
1: โอ้เนี่ยบ้าน
0: ี่น้องน้องน้องน้องแดงอีโป้เข้าไปแล้วน้อง
1: มันนี่พี่ไปไหนอะไรไอ้แชมป์ไอ้แชมป์ฝากไว้ก่อนมันเนอะ
2: หนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับรัฐบาลเตือนน้ำคลองประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองเริ่มวิกฤตห้ามประชาชนกลับเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำเด็ดขาดย้ำพื้นที่ท้ายน้ำให้เฝ้าระวังน้ำเอ่อล้นฉับพลันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
8: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
9: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
8: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: รัฐบาลเตือนน้ำคลองประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองเริ่มวิกฤตห้ามประชาชนกลับเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำเด็ดขาดย้ำพื้นที่ท้ายน้ำให้เฝ้าระวังน้ำเอ่อล้นฉับพลัน
10: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจากสถานการณ์น้ำพื้นที่บ้านเขาวังไซอำเภอแกลงจังหวัดระยองณเวลา10นาฬิการะดับน้ำที่จุดวัด11เพิ่มสูงขึ้น7เมตร21เซนติเมตรเพิ่มขึ้นเร็ว15เซนติเมตรภายใน1ชั่วโมงขณะที่ปริมาณน้ำไหลผ่านเพิ่มเป็น 205.20 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสูงกว่าเกณฑ์วิกฤตที่168ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำสูงเกินตลิ่งแล้ว68เซนติเมตรขณะนี้มวลน้ำก้อนใหญ่จากพื้นที่ตอนบนไหลหลากลงมาสมทบแล้วส่งผลให้ระดับน้ำในคลองประแสและพื้นที่ใกล้เคียงเพิ่มสูงขึ้นและไหลเชี่ยวอย่างรวดเร็วจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ท้ายน้ำเพิ่มความระมัดระวังติดตามประกาศแจ้งเตือนจากเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดขอให้ประชาชน ที่อพยพออกมาแล้วห้ามกลับเข้าไปในพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำโดยเด็ดขาดส่วนประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำขอให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นหากต้องการความช่วยเหลือขอให้ประสานเจ้าหน้าที่ทันทีโดยขณะนี้ภาครัฐกำลังเร่งระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
4: ด้านนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่อ่างเก็บน้ำคลองระโอกหรืออ่างเก็บน้ำเขาจุกอำเภอแกลงจังหวัดระยองเพื่ออำนวยการแก้ไขและซ่อมแซมบริเวณกำแพงทางระบายน้ำล้นที่ถูกน้ำกัดเซาะดินบริเวณด้านข้างกำแพงจากการตรวจสอบพบว่าจุดที่ได้รับความเสียหายเป็นบริเวณดินด้านข้างกำแพงทางระบายน้ำล้นไม่ใช่ตัวทำนบอ่างเก็บน้ำและไม่มีน้ำไหลทะลักออกจากบริเวณที่ถูกกัดเซาะโดยน้ำส่วนเกินยังคงไหลผ่านทางระบายน้ำตามปกติขณะเดียวกันระดับน้ำที่ล้นผ่านทางระบายน้ำล้นเริ่มลดลงแม้ในพื้นที่ยังมีฝนตกอยู่บ้างจากการประเมินสภาพหน้างานล่าสุดสามารถบริหารจัดการสถานการณ์ได้และอยู่ระหว่างเร่งแก้ไขบริเวณที่ถูกกัดเซาะเพื่อรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของอ่างเก็บน้ำกระทรวงศึกษาธิการสั่งปิดสถานศึกษากรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการจัดเรียนชดเชยและใช้สถานศึกษาเป็นครัวกลางศูนย์พักพิงร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการมีมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยกำหนดให้สถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการปิดการเรียนการสอนพร้อมจัดการเรียนการสอนอย่างยืดหยุ่นและมีการเรียนชดเชยไม่ให้กระทบต่อคุณภาพการศึกษาและการวัดประเมินผลรวมถึงจัดสถานศึกษาเป็นครัวกลางศูนย์พักพิงพื้นที่อำนวยการช่วยเหลือประชาชนและจัดทำถุงยางชีพขณะที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะจัดตั้งฟิกอิทเซ็นเตอร์กระจายในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั้งกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนอกจากนี้ให้สำรวจครอบครัวนักเรียนครูที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นตามความจำเป็นเร่งด่วนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเสนอขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้จีนนายเดวิดเพอร์ดิวเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศจีนเปิดเผยผ่านสถานีโทรทัศน์ Fox News ของสหรัฐที่ระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเสนอขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับจีนระหว่างการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังทางการจีนแสดงความกังวลเกี่ยวกับกรณีที่สหรัฐขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับไต้หวันอย่างไรก็ตามนายเพอร์ดิวยืนยันว่าจุดยืนของสหรัฐเรื่องการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับไต้หวันยังไม่เปลี่ยนแปลงทางนี้สหรัฐมีกฎหมายความสัมพันธ์ไต้หวันซึ่งกำหนดให้สหรัฐต้องสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์แก่ไต้หวันเพื่อป้องกัน
11: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
12: Soft Power ไทยคืออะไร
13: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
12: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน Soft Power ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
14: ์สวัสดีค่ะน้องฟ้าพาเลิกมาแล้วค่ะมาชวนทุกคนก้าวข้ามความตั้งใจสู่การเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าให้สำเร็จได้จริงพี่ๆคนไหนที่กำลังอยากเลิกหรือเริ่มมีอาการอึดอัดไอเรื้อรังเหนื่อยง่ายหรือรู้สึกว่าร่างกายเริ่มประท้วงจากพิษของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ต้องกังวลและไม่ต้องสู้อยู่คนเดียวนะคะการเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ยากอย่างที่คิดเริ่มต้นด้วยการมาหาน้องฟ้าได้เลยค่ะตอนนี้น้องฟ้ารออยู่ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลและสำนักงานสาธารณสุขใกล้บ้านท่านทุกแห่งค่ะน้องฟ้าอย
15: ยู่กับคุณหมอและเจ้าหน้าที่ที่จะคอยให้คำปรึกษาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องและได้มาตรฐานแน่นอนค่ะหรือถ้าไม่สะดวกเดินทางแค่ยกหูโทรศัพท์โทรถึงศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติสายด่วน1600โทรได้24ชั่วโมงมาร่วมมือกันกับน้องฟ้านะคะเดินเข้ามาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องเพื่อสุขภาพที่ดีและรอยยิ้มของคนที่เรารักมาร่วมสร้างเมืองละปูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูนจังหวัดลำพูนขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันดูแลคนใกล้ชิดเพื่อชุมชนที่ปลอดภัยด้วยการสังเกต5สัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชไม่หลับไม่นอนเดินไปเดินมาพูดจาคนเดียวหงุดหงิดฉุนเฉียวเที่ยวหวาดระแวงหากพบคนใกล้ชิดมีอาการเหล่านี้อย่าปล่อยทิ้งไว้รีบแจ้งอสม.หรือเจ้าหน้าที่รพ.ส.ต.ใกล้บ้านท่านเพราะอาการเหล่านี้คือสัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชที่หมายถึงสัญญาณการขอความช่วยเหลือที่ไม่อาจบอกเป็นคำพูดมาร่วมส่งต่อความใส่ใจและพาผู้ป่วยเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้องโดยเร็วที่สุดปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตโทรสายด่วนกรมสุขภาพจิต1323ฟรีตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
16: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
15: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงจากอาคารเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการใต้สันติสุข

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับอานนท์นันตาสุคนครับกรมชลประทานแจ้งเตือนท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดระวังระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นหลังปริมาณน้ำจำนวนมากไหลลงแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่ต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: กรมชลประทานออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลองหลังพบปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอาจส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองบริเวณท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ2เมตร50เซนติเมตรจึงขอแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดได้แก่ราชบุรีกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณใกล้ลำน้ำให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นพร้อมขอให้ยกสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นไว้ในที่สูงเตรียมพร้อมรับสถานการณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งหน่วยงานในสังกัดทั้งหมดเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเป็นกรณีเร่งด่วนทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ณจุดบริการประชาชนองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก.ติดตามการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยได้เตรียมจัดจุดแจกอาหารพร้อมรับประทานให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบพื้นที่เขตหลัก4บางบัวบางเขนคลองจันมีนบุรีและชุมชนเลียบคลองแสนแสบปูพรมเน้นไปยังพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีเร่งด่วนพร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเป็นกรณีเร่งด่วนทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันสถานการณ์น้ำท่วมนิคมลาดกระบังและบางชันยังไม่กระทบฐานรากเศรษฐกิจสั่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเร่งสูบน้ำระบายควบคู่มาตรการช่วยเหลือชุมชนโดยรอบ
7: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยภายในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังและนิคมอุตสาหกรรมบางชันว่าแม้ปัจจุบันพบปริมาณน้ำท่วมขังบริเวณพื้นที่ส่วนกลางในระดับ 20-50 เซนติเมตรแต่ยืนยันว่ายังไม่ลุกลามจนสร้างความเสียหายเชิงเศรษฐกิจหรือกระทบต่อโครงสร้างการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมเนื่องจากทุกภาคส่วนได้เตรียมความพร้อมอย่างรัดกุม

0: โดยขณะนี้ได้สั่งการให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนออาศัยจังหวัดที่ระดับน้ำทะเลลดลงเร่งเดินเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเต็มกำลังควบคู่ไปกับการบริหารจัดการน้ำอย่างรอบคอบไม่ให้มวลน้ำที่ระบายออกไปสร้างความเดือดร้อนซ้ำเติมชุมชนโดยรอบพร้อมจัดเตรียมมาตรการเยียวยาให้ประชาชนอย่างเหมาะสมหากได้รับผลกระทบทางนี้คาดว่าสถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายลงภายใน 1-2 วันข้างหน้าแต่ยังคงกำชับให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังความเสี่ยงอย่างใกล้ชิดปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจช่วงอุทกภัยอยู่ที่ 12,283 ล้านบาทหรือราวร้อยละ 0.066 ของ GDP ทั้งปี
2: รองศาสตราจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่าการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์อุทกภัยระหว่างวันที่25ถึง29กันยายน2569ของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยพบความเสียหายทางเศรษฐกิจประมาณ 12,283 ล้านบาทหรือราวร้อยละ 0.066 ของ GDP ทั้งปีปัจจัยสำคัญมาจากการบริโภคการท่องเที่ยวและภาคบริการในเขตเมืองที่การจับจ่ายใช้สอยในห้างสรรพสินค้าร้านค้าปลีกร้านอาหารและสถานีบริการน้ำมันลดลงการเดินทางของแรงงานหยุดชะงักและวันหยุดพิเศษ2วันใน4จังหวัดทำให้วันทำงานหายไปในพื้นที่ที่มีขนาดเศรษฐกิจเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศส่วนระดับราคาสินค้าเริ่มเห็นการปรับขึ้นของราคาผักสดโดยเฉพาะผักใบอ่อนซึ่งต้องติดตามอย่างต่อเนื่องถึงเทศกาลกินเจระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม2569อย่างไรก็ตามผลต่ออัตราเงินเฟ้อทั่วไปคาดว่าจะจำกัดและจะเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวเท่านั้นปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที
4: ่ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
5: ถ้าคืนนี้น้ำท่วมและไหลเข้าบ้านภายใน30นาทีคุณจะพาคนที่บ้านออกมาทันหรือไม่หลายคนคงตอบว่าทันแต่สำหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียง30นาทีอาจไม่พอเพราะกว่าจะหายาเก็บเอกสารย้ายเตียงโทรหารถน้ำก็อาจจะสูงถึงระดับเข่าแล้วนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าการเตรียมตัวต้องเริ่มก่อนฝนตกไม่ใช่ตอนน้ำมาอย่างแรกติดตามข้อมูลข่าวสารทุกวันถ้าพื้นที่เริ่มเสี่ยงรีบยกของขึ้นที่สูงปิดช่องทางที่น้ำไหลเข้าบ้านต่อมาเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินไว้ใบเดียวใส่ยาประจำตัวโทรศัพท์แบตสำรองเอกสารสำคัญน้ำดื่มและของใช้จำเป็นหยิบแล้วออกจากบ้านได้ทันทีอีกเรื่องที่หลายคนลืมอย่ารอให้เกิดเหตุแล้วค่อยหาเบอร์โทรบันทึกเบอร์โทรโรงพยาบาลกู้ภัยอปต.เทศบาลรวมถึงญาติที่ช่วยเหลือได้ที่สำคัญลองซ้อมกับผู้สูงอายุในบ้านถ้าต้องอพยพเราจะไปทางไหนเพราะในสถานการณ์จริงมีเวลาตัดสินใจไม่มากนักระหว่างน้ำท่วมอย่าลืมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุล้างมือให้สะอาดเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปียกชื้นกินอาหารปรุงสุกดื่มน้ำสะอาดและถ้าได้รับอาหารบริจาคดมก่อนกินทีหลังถ้าหากมีกลิ่นผิดปกติสีเปลี่ยนหรือกระป๋องบุบอย่าเสี่ยงกินเด็ดขาดและเมื่อน้ำลดลงอย่าเพิ่งเดินเข้าบ้านทันทีตัดไฟก่อนทุกครั้งใส่รองเท้าบูทสวมถุงมือหน้ากากเพราะสิ่งที่อันตรายกว่าน้ำคือไฟรั่วเชื้อโรคและสัตว์มีพิษซ่อนตัวอยู่ท้ายนี้น้ำท่วมบ้านสร้างใหม่ได้แต่ถ้าเราสูญเสียคนที่รักไม่มีอะไรทดแทนได้เริ่มเตรียมความพร้อมวันนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุในบ้านปลอดภัยในวันที่น้ำมา
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิด

โลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

0: กันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE official @OIC connect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
1: จังหวัดลำพูนขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันดูแลคนใกล้ชิดเพื่อชุมชนที่ปลอดภัยด้วยการสังเกต5สัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชไม่หลับไม่นอนเดินไปเดินมาพูดจาคนเดียวหงุดหงิดฉุนเฉียวเที่ยวหวาดระแวงหากพบคนใกล้ชิดมีอาการเหล่านี้อย่าปล่อยทิ้งไว้รีบแจ้งอสม.หรือเจ้าหน้าที่รพ.สต.ใกล้บ้านท่านเพราะอาการเหล่านี้คือสัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชที่หมายถึงสัญญาณการขอความช่วยเหลือที่ไม่อาจบอกเป็นคำพูดมาร่วมส่งต่อความใส่ใจและพาผู้ป่วยเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้องโดยเร็วที่สุดปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตโทรสายด่วนกรมสุขภาพจิต1323ฟรีตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
2: หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
3: ฟังเพลงเพราะสาระดียามบ่ายกับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงสวท.ลำพูน FM 95

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการ Happy Time 95เวลาเพลงนะครับทักทายคุณผู้ฟังด้วย2เพลงต่อเนื่องนะครับแล้วก็กลับมาปะกันช่วงแรกของรายการนะก็ต้อนรับทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวมาอู้มาเอ่ยกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับแล้วก็เรื่องแรกนี่นายกรที่เฮาจะไปติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ขอแจ้งคุณผู้ฟังสักหน่อยหนึ่งนะครับสำหรับในเรื่องของการประกาศยุติจ่ายน้ำนะครับของทางประปาและปูนนะครับก็มีอัปเดตข่าวสารนะครับจากเพจการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูนนะครับตอนนี้ก็คอมเมนต์กันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวมีอย่างกะโทรสอบถามได้ติหมายเลข053-511-072นะครับแล้วก็คอลเซ็นเตอร์ก็ได้1662ตลอด24ชั่วโมงนะครับก็ขยายเวลาจากเดิม15 นาฬิกาไปจนถึง18 นาฬิกาวันนี้นะครับสำหรับพื้นที่ตีหน้าบ่อไหลเนาะก็ได้แก่ตำบลริมปิงแต่ตำบลเหมืองแง่ตำบลต้นทงตำบลป่าซางทั้งพื้นที่ตำบลหนองช้างคืนตำบลอุโมงค์ตำบลบ้านกลางตำบล

มะเขือแจ้ตำบลศรีบัวบานตำบลป่าสักหมู่2ตำบลเมืองเวียงยองบางพื้นที่ตำบลในเมืองนอกคูเมืองนะครับอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนี่นะตำบลในเมืองนอกคูเมืองนี่น้ำบ่อไหลเนาะแล้วก็ที่จังหวัดเชียงใหม่ได้แก่ตำบลสารพีอำเภอสารพีนะตำบลสันป่าตองตำบลหนองตองตำบลทุ่งต้อมอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็สำรองไว้นะครับสำรองน้ำไว้เพียงพอเนาะช่วงเวลาดังกล่าวนะครับในพื้นที่ปลายท่อเช่นอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ตำบลมะเขือแจ้บ้านร่องเซานะดอยตินะตำบลบ้านกลางอาจจะใช้ระยะเวลาหลังจากเปิดจ่ายน้ำนะครับกว่าน้ำจะเต็มเส้นต่อนะครับก็ขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้ซึ่งทางการประปาเนาะสำนักงานประปาจังหวัดลำพูนเนาะสาขาลำพูนก็ได้แจ้งให้คุณผู้ฟังเนาะเตรียมน้ำสำรองน้ำไว้ตั้งแต่24กันยายนติผ่านมาแล้วนะครับแต่ว่าพอดีทายาบอตันจะได้หูเนาะก็ขยายเวลาไปเป็น18นาฬิกาของวันนี้นะครับกลับเข้ามาป้ากันในเรื่องของพยากรณ์อากาศนะครับก็มีอัปเดตหลังเที่ยงที่ผ่านมานี่นะครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดการณ์ว่า24ชั่วโมงข้างหน้าอันนี้คือภาพรวมทั่วประเทศก่อนเนาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับขออภัยครับคุณผู้ฟังบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกก็ได้แก่จังหวัดเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนตากนะแล้วก็ทางตอนล่างของภาคเหนือภาคกลางด้านตะวันตกนะครับภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคอื่นๆจะมีปริมาณฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ภาคเหนือของเราแต่เจ้านี่ว่าร้อยละ60เนาะอัปเดตหลังเที่ยงนะครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะบริเวณจังหวัดเชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อันนี้คือกลุ่มที่มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับส่วนกลุ่มที่มีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ได้แก่นะครับบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และจังหวัดตากนั่นก็คือภาคเหนือฝั่งตะวันตกนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง23ถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง28ถึง34องศาเซลเซียสครับแล้วก็ติดตามกันในเรื่องของเรดาร์ลำพูนนะครับผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ลำพูนบริเวณภาคเหนือตอนบนล่าสุด15นาฬิกาตีผ่านมานะครับก็พบกลุ่มฝนอ่อนเคลื่อนตัวมาอย่างต่อเนื่องปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนบนนะครับเฝ้าระวังนะครับคุณผู้ฟังฟังดีๆเนอะเฝ้าระวังมีฝนตกต่อเนื่องเกิน2ชั่วโมงได้แก่อำเภออมก๋อยอำเภอดอยเต่าอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ที่จังหวัดลำพูนได้แก่อำเภอลีนะครับที่ต้องเฝ้าระวังในส่วนของพื้นที่ที่จะมีฝนตกต่อเนื่องเกิน2ชั่วโมงอำเภอแม่พลิกนะครับจังหวัดลำปางอำเภอท่าสองยางนะครับอำเภอสามเงาจังหวัดตากทำไมเขาถึงแจ้งให้เฝ้าระวังฝนตกนานเกิน2ชั่วโมงคุณผู้ฟังถ้าเห็นแผนที่เรดาร์ลำพูนภาคเหนือตอนบนจะเข้าใจว่าทำไมต้องตกต่อเนื่องนะครับเพราะว่ากลุ่มฝนนี่นะครับค่อนข้างที่จะปกคลุมนะครับทั่วเกือบทั่วภาคเหนือตอนบนเลยแล้วกันนะครับอย่างเช่นนะครับเขาสมมุติว่าต่างอำเภอพานนี่หน่อยเขียวตั้งแต่อำเภอพานเชียงไฮ้นะขีดเส้นลงมาทางตะวันตกเฉียงใต้นะครับถึงอำเภอแม่เสลียงถึงอำเภอท่าสองยางค่อนข้างที่จะไปทางสีเขียวนะครับคุณผู้ฟังจังหวัดลำพูนของเขานี่นะครับก็น่าจะตกต่อเนื่องเลยคุณผู้ฟังครับจังหวัดลำพูนของเขานี่ตกทุกอำเภอใช้คำว่าตกทุกอำเภอแต่เฝ้าระวังที่อำเภอลีนะครับส่วนจังหวัดเชียงรายได้แก่อำเภอแม่ฟ้าหลวงแม่จันเชียงแสนอำเภอเมืองแม่สวยเนาะแม่ลาวพานป่าแดดเวียงป่าเป้าเชียงใหม่ตกทุกอำเภอคุณผู้ฟังครับแล้วก็ให้เฝ้าระวังอำเภออมก๋อยอำเภอดอยเต่าอำเภอฮอดส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับอำเภอปางมะผ่าเนาะอำเภอเมืองนะอำเภอปายอำเภอแม่เสรียงแม่ลาน้อยและอำเภอศพเมยพะเยานี่อำเภอแม่ใจเจียงคำภูกำยาวนะจุนนะครับอำเภอเมืองและก็อำเภอดอกคำใต้นะครับแล้วก็จังหวัดลำปางนี่ตกทุกอำเภอให้เฝ้าระวังตีอำเภอแม่พริกนะครับจังหวัดลำพูนย่ำแห่งกำหนึ่งตกทุกอำเภอคือเฝ้าระวังอำเภอลีนะครับอำเภอจังหวัดแปรนี่อำเภอลองสูงเม่นเมืองแพร่วังชิ้นและเด่นชัยนะครับจังหวัดอุตรดิตถ์นี่อำเภอเมืองอำเภอลับแล

วัดตากในอำเภอท่าสองยางอำเภอสามเงาอำเภอแม่ระมาดท่าสองยางก็สามเงานี่ขึ้นตัวหนังสือสีแดงนะครับเฝ้าระวังนะครับแต่ตีแน่ๆจังหวัดลำพูนครับคุณผู้ฟังครับถ้าเกิดดูในเรดาร์ของลำพูนนี่นะครับก็จะคาดการณ์ล่วงหน้าได้เลยว่าฝนตกต่อเนื่องนะครับคุณผู้ฟังครับเขาไปดูแมพได้เขียวทั้งพื้นเลยตั้งแต่สีสัชนาลัยนะยาวขึ้นมานะครับถึงแม่ริมนะคุณผู้ฟังก็เข้าไปดูกันได้กลุ่มฝนค่อนข้างที่จะกลุ่มใหญ่เลยทีเดียวนะครับแต่ว่าเป็นกลุ่มฝนโปรยกำลังอ่อนลักษณะเช่นนี้ตกต่อเนื่องอำเภอที่ต้องระวังในจังหวัดลำพูนนั่นก็คืออำเภอลีนะครับที่ต้องเฝ้าระวังย้ำกันคำหนึ่งอ่ะไปฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการนอเดี๋ยวกลับมาป้ากันช่วงต่อไปของรายการ Happy Time 9:15 เวลาเพลงครับ

กลับมาป้ากันช่วงท้ายๆของรายการ Happy Time 95เวลาเพลงรายการเพลงนะครับก็อยากจะให้คุณผู้ฟังผ่อนคลายฟังเพลงกันเยอะๆเนาะส่วนข่าวสารที่เกิดขึ้นในจังหวัดลำพูนมาเฮาเนาะเดี๋ยวดีเจออยจะมาสรุปให้เวลา 17:00 น.แล้วก็ 18:00 น.ดีเจโอมก็จะมาเล่าให้ฟังเพื่อ

เพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นควรเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าอย่างน้อย 3-4 วินาทีเพื่อให้มีระยะเบรกที่ปลอดภัยนะครับเวลาที่ตอบสนองนะครับห้ามมีเวลาที่ตอบสนองหากรถคันหน้าหยุดกระทันหันเนี่ยนะเขาก็ต้องมีระยะเบรกที่เพิ่มขึ้นในขณะที่ฝนมันตกนะถนนมันลื่นนะคุณผู้ฟังแล้วก็ช่วงเลิกเรียนแล้วก็เลิกงานจะนี่นะครับถ้าไปต่างโรงเรียนเนาะต่างบริษัทนะครับโรงงานนี่เนาะก็จะมีการสัญจรนะมีผู้คนสัญจรริมถนนจำนวนมากนะโดยเฉพาะโรงเรียนนี่นะคุณผู้ฟังครับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์นะมักจะขับรถลบแอ่งน้ำนะครับถ้ามีแอ่งน้ำนี่นะหรือว่าเปลี่ยนเลนกระทันหันนะครับหรือว่ารีบเพื่อขับรถนะเพื่อขับหาที่ฝนที่ลบฝนนี่เนาะหรือรีบขับเพื่อหาที่ลบฝนนี่นะควรเผื่อพื้นที่แล้วก็มองกระจกหื้อบ่อยขึ้นนะครับแล้วก็ตีสำคัญชะลอความเร็วเมื่อผ่านป้ายรถเมล์หรือว่าจุดรับส่งเด็กนักเรียนนะครับต้องระมัดระวังนะบางเต่อฝนตกนักเรียนกลางจ้องนะเป็นมุมแอปนะนักเรียนอาจจะบ่เห็นนะครับแล้วก็ทัศนวิสัยของเขาก็แย่นะครับเด็กๆอาจจะวิ่งข้ามถนนกระทันหันเพื่อลบฝนนะครับถ้าเกิดใจจ้องอยู่แล้วก็เป็นมุมแอปนะต้องระมัดระวังคิดเผื่อไว้นะครับถ้าเกิดฝนตกนักๆก็เปิดไฟต่ำครับเพื่อช่วยเพิ่มทัศนวิสัยให้ตนเองนะครับนอกจากนี้ก็ยังเป็นการทำให้เพื่อนรวมทางนะมองเห็นเขาได้ง่ายขึ้นนะครับระวังรถเหินน้ำตัวนะครับแล้วก็เปิดระบบไหลฟ้าแล้วก็ปรับติปัดน้ำฝนนะครับและที่สำคัญห้ามเปิดไฟฉุกเฉินขณะที่รถกำลังวิ่งนะครับเพราะว่าจะทำให้รถคันอื่นเนี่ยไม่ทราบทิศทางเมื่อเขาต้องการเปลี่ยนเลนหรือว่าเลี้ยวนะเพราะฉะนั้นนะครับมาช่วยกันสร้างสังคมให้ความปลอดภัยบนท้องถนนกันนะครับเอาละครับวันนี้รายการ Happy Time 95เวลาเพลงนิจิโอวุฒิชัยพงศ์วุฒิศักดิ์นำรายการจากลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิม 15:00 น.ถึง 16:00 น.กับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับอานนท์ นันตสุคนครับรัฐบาลเตรียมงบกลาง 2,000 ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศขณะที่กรุงเทพมหานครมีสิทธิ์ได้รับเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจวันไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทย

0: จะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: รัฐบาลเตรียมงบกลาง 2,000 ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศขณะที่กรุงเทพมหานครมีสิทธิ์ได้รับเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทตามหลักเกณฑ์เดียวกับจังหวัดอื่นรอพิจารณารายละเอียด
5: นายพลกรปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางครั้งที่ 3/2569ถึงแนวทางการเยียวยาประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยว่ารัฐบาลได้หารือร่วมกับกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาแนวทางการจัดสรรเงินช่วยเหลือโดยอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทเช่นเดียวกับจังหวัดอื่นเนื่องจากหลักเกณฑ์การช่วยเหลือจะต้องใช้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศกรุงเทพมหานครจะต้องพิจารณาหลักเกณฑ์ของพื้นที่และงบประมาณกลางของกรุงเทพมหานครส่วนที่จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมรัฐบาลพร้อมช่วยเหลือโดยได้เตรียมงบกลางปี2569ประมาณ 2,000 ล้านบาทเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครโดยครอบคลุมเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นมาซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.จะรวบรวมรายละเอียดพื้นที่และความเสียหายก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติตามเสียหายจะนำเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้ปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
4: กรุงเทพมหานครปรับระบบสายด่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ตั้งศูนย์พักพิง234แห่งพร้อมเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่วิกฤตนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ยกระดับการทำงานโดยปรับระบบสายด่วน1669และ1555รองรับการแจ้งเหตุและเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางพร้อมตั้งศูนย์พักพิง234แห่งรองรับประชาชนแล้วกว่า 7,000 คนพร้อมประสานกองทัพสนับสนุนรถยกสูง GMC เพิ่มอีก15คันทำงานร่วมกับทีมแพทย์ฉุกเฉินและปฏิบัติการรับส่งประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมสูงเร่งตั้งครัวสนามและครัวกลางในพื้นที่วิกฤตพร้อมปรับการลำเลียงสิ่งของให้เข้าถึงชุมชนและพื้นที่ส่วนลึกมากขึ้นเช่นแฟลตเคหะและชุมชนร่มเกล้าเพื่อแก้ปัญหาของตกค้างไม่ถึงมือผู้ประสบภัยและยังคงเร่งสูบระบายน้ำต่อเนื่องเต็มกำลังตำรวจนครบาลจัดกำลังพลเร่งเคลื่อนรถ385คันที่จอดเสียจมน้ำบนผิวจราจรและจอดหนีน้ำบนสะพานเพื่อคืนผิวจราจรให้ทันก่อนเปิดทำการวันพุธนี้
6: พลตำรวจตรีธวัชวงศ์สง่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นประธานปล่อยแถวระดมรถยกและกำลังพลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและเร่งคืนผิวการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมกล่าวว่าภารกิจสำ

0: คัญคือเรื่องเคลื่อนย้ายรถที่กีดขวางเปิดเส้นทางให้ประชาชนกลับมาสัญจรได้โดยเร็วรวมถึงเปิดทางให้รถพยาบาลและโดยกำชับเจ้าหน้าที่ให้คำนึงถึงความปลอดภัยและดูแลทรัพย์สินของประชาชนอย่างระมัดระวังซึ่งจากการสำรวจพบรถที่ต้องเร่งบริหารจัดการและเคลื่อนย้ายรวม385คันท่านพลตำรวจเอกฤทธิ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่ากรุงเทพมหานครได้สนับสนุนรถสไลด์4คันเข้าร่วมปฏิบัติงานเคลื่อนย้ายรถที่มีข้อจำกัดในการเคลื่อนย้ายเช่นรถที่ล็อกล้อหลังหรือรถยนต์ไฟฟ้าโดยให้บริหารจัดการใช้รถสไลด์ในจุดที่จำเป็นก่อนเมื่อเคลื่อนรถออกจากพื้นที่น้ำสูงแล้วให้รถของตำรวจนครบาลรับช่วงนำไปยังจุดพักรถเพื่อให้การทำงานคล่องตัวและสามารถช่วยเหลือรถได้จำนวนมากที่สุดโดยตั้งเป้าใช้ช่วงคืนนี้และคืนวันพรุ่งนี้เร่งเคลื่อนย้ายรถและเปิดเส้นทางให้ได้มากที่สุดในเช้าวันพุธประชาชนสามารถสัญจรไปทำงานและทำภารกิจต่างๆได้อย่างสะดวกจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สวัสดีเจ้าต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการอู้ข่าวเจ้าเหนือวันจันทร์ที่28กันยายน2569เจ้าวันนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่เป็นแม่ข่ายในการให้ทอดเสียงและก่อไลฟ์สดผ่านทางเพจของสวทเชียงใหม่ AM 639กิโลเฮิรตซ์กันตุยนะเจ้าวันนี้อยู่กับดีเจปอและก็ดีเจแจงจากสวทเชียงใหม่พบกับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนฮาวถึง8จังหวัด10สถานีเจ้า
1: ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆนะเจ้าแล้วก็มีการทำกิจกรรมเกิดขึ้นตึงการสร้างโอกาสให้กับละออนนักเรียนกิจกรรมสาธารณประโยชน์นะเจ้าแล้วก็จะมีเรื่องของการจัดงานวันพระราชทานธงชาติไทย8กันยายนตัวเจ้า
0: เป็นแล้วเจ้าสำหรับในช่วงนี้นะเจ้าเดี๋ยวเราจะมาอู้จากกันในช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงใหม่ละปูนลำปางและแม่ฮ่องสอนเจ้า
2: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเชียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอน
0: มาเริ่มกันในช่วงนี้ข่าวสารบ้านเฮาไปตีจังหวัดเชียงใหม่กันเลยเจ้าในเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรนะเจ้าทางจังหวัดเชียงใหม่โดยพาณิชย์เชียงใหม่ก็ได้มีการขับเคลื่อนมาตรการดูดซับผลผลิตปี 2569/70 ชูเกณฑ์ปลอดเผาจุ่ยเกษตรกรพื้นที่สูงเจ้าโดยในวันนี้ที่ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่จันทร์สองสารกลางจังหวัดเชียงใหม่นายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ระดับจังหวัดเตือนตี 2/2569 โดยมีนางณัฐพรมหาไพบูลย์พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับนายเสน่ห์แสงคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าห่วมประชุมโดยจังหวัดเชียงใหม่เฮาเนี่ยมีพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กว่า 218,897 ไร่ด้วยกันอำเภอติปุกนักติสุดก็ได้แก่อำเภอแม่แจ่มเจียงดาวเวียงแหงแม่อายและฝางคาดการผลผลิตตีความชื่น 14.5% ประมาณ 173,638 ตันเจ้าผลผลิตลดลงจากปีที่ผ่านมาเนื่องจากต้นทุนการผลิตสูงขึ้นเกษตรเริ่มปรับเปลี่ยนปลูกพืชอื่นทดแทนนะเจ้าแล้วก็ช่วงเก็บเกี่ยวเดือนสิงหาคม2569ถึงมกราคม2570เป็นซึ่งเป็นผลผลิตทั้งประเทศยังแบบเพียงพอต่อความต้องการยังขาดไปแหม4ล้านตันมาตรการดังกล่าวเป็นการช่วยเหลือจากทางภาครัฐเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์4มาตรการโดยโครงการดูดซับผลผลิตซื้อนำ

0: ตลาดอย่างน้อยซาวสตังนะเจ้าต่อกิโลตามมติของคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาเพื่อช่วยเกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลพื้นที่สูงและพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านการตลาดและการรับซื้อโดยสนับสนุนให้ผู้รับซื้อนอกพื้นที่เข้ามาเปิดจุดรับซื้อในราคาสูงกว่าราคาในพื้นที่บ่น้อยกว่ากิโลกรัมละซาวสตังแล้วก็มีผู้รับซื้อจะได้รับการสนับสนุนการบริหารจัดการในอัตราบ่เกินตันละ500-600ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว19รายแต่การบาผ่านคุณสมบัติ1รายผ่านคุณสมบัติ4รายและรอตรวจสอบคุณสมบัติแห่ง14รายเจ้าม
1: าติดตามกันที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เพื่อมีการจัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยเจ้านายอำเภอฝางนำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ร่วมพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย18กันยายนเพื่อที่จะสร้างความภาคภูมิใจในชาติน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งก็จะมีทางด้านข้าราชการพนักงานสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเจ้าหน้าที่บุคลากรสังกัดที่ทำการปกครองอำเภอฝางพร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมประกอบกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยซึ่งการจัดกิจกรรมในเตือนี้เป็นการสร้างความภาคภูมิใจคนในชาติน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่6นะเจ้าที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยโดยบรรยากาศในงานก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและก็สมเกียรติโดยที่มีการประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยเมื่อวันที่18กันยายนพุทธศักราช2460ทางคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่20กันยายน2559เจ้า
0: ไปกันต่อต่างจังหวัดลำปูนนะเจ้าวันนี้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนก็ได้มีการเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติเตือนที11และก็ระดับนานาชาติเตือนที2จัดระหว่างเสาร์7ถึงเสาร์9กันยายน2569เจ้าโดยเมื่อวันที่ติผ่านมานะเจ้าหอประชุมสมเด็จมหาราชมังคลาจารย์วิทยาลัยสงขลาปูนอำเภอเมืองลำปูนจังหวัดลำปูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนได้มอบหมายให้นางสาวเบญจวรรณมีเผือกรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนเป็นประธานการประชุมวิชาการระดับชาติเตือนที11และระดับนานาชาติเตือนที2ระหว่างวันที่27ถึง29กันยายน2569โดยมีพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำปูนเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนก็ได้กล่าวถึงการก่อตั้งวิทยาลัยสงขลาปูนก้าวอย่างสู่ปีที่30แล้วจึงถือว่าเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งแรกแห่งเดียวของจังหวัดลำปูนที่มีการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมฮับใจสังคมและขับเคลื่อนด้านวิชาการเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนจะเห็นได้จากการดำเนินการด้านการวิจัยและก็การจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและบูรณาการกับการเฮียนการสอนตลอดจนการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติเตือนที11และระดับนายชาติเตือนที2ในเรื่องราวของ150ปีชาติการครูบาศรีวิชัยสู่บุคคลสำคัญของโลกซึ่งเป็นเวทีวิชาการที่มีความสำคัญต่อการหาแนวทางร่วมกันในการพัฒนาฮื้อสังคมยุคใหม่แล้วก็มีตีสำคัญเลยก็คือเวทีวิชาการนำไปสู่การขับเคลื่อนงานระดับประเทศสู่ระดับโลกเจ้านั่นคือการเสนอชื่อครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาวัฒนธรรมและสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ตีส่งเสริมฮื้อเกิดการอยู่ร่วมกันอย่างสันติภาพซึ่งวิทยาลัยสงขลาปูนเป็นหน่วยงานสำคัญตีได้รับมอบหมายด้านวิชาการและได้ร่วมกันจัดทำแผนแม่บทโครงการเสนอชื่อครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลกเจ้า
1: ติดตามกันที่จังหวัดลำปางเจ้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเดินหน้าสร้างโอกาสการศึกษาให้กับเยาวชนในพื้นที่มอบทุนการศึกษาและเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษากับนักเรียนนักศึกษาผู้ยากจนและก็ได้โอกาสต่อยเจ้าที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางมีการจัดโครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษานักเรียนและก็โครงการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นซึ่งเป็นผู้ยากจนและก็ผู้ด้อยโอกาสจังหวัดลำปางประจำปี2569โดยมีทางด้านนางสาวตวงรัตน์โลสุนทรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้เป็นประธานในพิธีซึ่งโครงการนี้นะเจ้าก็เป็นการช่วยเหลือนักเรียนที่มีความประพฤติดีแต่ว่าขาดแคลนทุนทรัพย์หรือว่าด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียม

0: ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาตลอดจนการเพิ่มโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาผู้ด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงการเรียนรู้พัฒนาตนเองแล้วก็ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายส่วนเรื่องของการสรุปงบประมาณในการที่จะช่วยเหลือในปีนี้นะเจ้าจาก159โรงเรียนผ่านเกณฑ์การคัดเลือกการช่วยเหลือ596รายแบ่งเป็น5ระดับด้วยกันซึ่งก็เป็นการคือเงินช่วยเหลือทั้งหมด 1,250,000 บาทนอกจากนี้ก็ยังมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจำนวน7อำเภอทั้งอำเภอเมืองลำปางเกาะคาห้างชัดแม่ทะแม่เมาะงาวแล้วก็อำเภอวังเหนือซึ่งก็เป็นโครงการที่สร้างโอกาสทางการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษาฐานะยากจนแล้วก็ผู้ด้อยโอกาสนะเจ้าได้มีโอกาสแล้วก็นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตตัวเจ้า
1: ในช่วงนี้ไปต่อกันที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้จัดกิจกรรมเคารพธงชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย28กันยายนเจ้าโดยเจ้าวันนี้ตีบริเวณหน้าเสาธงสารกลางจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนในพื้นตีห่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและก่อห้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยไทย National Flag Day ประจำปี2569โดยมีนางสุดารัตน์แววบัณฑิตนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแล้วก็ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายอุดมศักดิ์ข่าวหนูนารองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการเข้าร่วมเจ้ากิจกรรมในเตือนนี้นะเจ้าผู้เข้าร่วมพร้อมใจกันเคารพธงชาติห่วมกันห้องเพลงชาติไทยและสวดมนต์ไหว้พระเพื่อแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในความเป็นชาติและน้อมรำลึกถึงความสำคัญของธงชาติไทยซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งชาติความเสียสละและความสามัคคีของคนไทยวันที่28กันยายนของกู้ปีกำหนดให้เป็นวันพระราชทานธงชาติไทยเพื่อรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยและโปรดเกล้าให้ตราพระราชบัญญัติธงขึ้นใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2460โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่20กันยายน2559กำหนดให้วันที่28กันยายนของกู้ปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยพร้อมกับเชิญชวนให้มีการชักและประดับธงชาติไทยทั่วประเทศเพื่อสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเจ้า
0: เตรียมเพิ่มแม่สรีนจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็มีการจัดงานเหมือนกันนะเจ้ากิจกรรมเคารพธงชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569รวมสร้างความภาคภูมิใจความเป็นไทยและก็ส่งเสริมความสามัคคีเจ้าที่บริเวณลานหน้าเสาธงที่ว่าการอำเภอแม่สเรียงนายวรศักดิ์พานทองนายอำเภอแม่สเรียงเป็นประธานในการจัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569มีตึงหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะเจ้าทองมีกำนันผู้ใหญ่บ้านพนักงานลูกจ้างซึ่งก็มีการเน้นย้ำในเรื่องของความสำคัญของธงชาติไทยหรือว่าธงไตรรงค์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชาติความเป็นเอกราชของประเทศพร้อมขอให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีความรับผิดชอบร่วมมือร่วมใจปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตลอดจนเสริมสร้างความสงบความภาคความสามัคคีการทำรงรักษาสถาบันหลักของชาติแล้วก็จะมีการเสวนาโดยนะเจ้าโดยชุดปฏิบัติการจิตวิทยาเฉพาะกิจที่302กองพันปฏิบัติการจิตวิทยาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษในหัวข้อวิวัฒนาการของธงชาติไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพื่อความส่งเสริมการรู้เข้าใจเกี่ยวกับประวัติของความเป็นมาของธงชาติแล้วก็สร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยแล้วก็มีการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันตัวนะเจ้า
1: เจ้าก็เจอว่าเป็นกิจกรรมตีแต่ละจังหวัดก็ได้จัดขึ้นพร้อมเพียงกันหลายในงานตีเฮานะมาข่าวสารมาเหล่าสู่คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะเจ้านี่ก็คือช่วงแรกของข่าวสารบ้านเฮาลำปูนเชียงใหม่ลำปูนลำปางแล้วก็แม่ฮ่องสอนเดี๋ยวช่วงต่อไปเนี่ยเฮาจะไปติดตามข้อมูลข่าวสารในช่วงข่าวสารบ้านเฮาเชียงไฮพะเยาแปรน่านเจ้า
2: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเชียงไฮพะเยาแปรน่าน
1: โอ้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงไฮ้พะเยาแปรน่านไปกันตีจังหวัดเจียงไฮ้เจ้า มทบ37จัดกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่6สืบสานความภาคภูมิใจในธงไตรรงค์เจ้าวันนี้ในช่วง 8:00 นเจ้าพลตรีจักรวีเสนีวรยุทธผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่37พร้อมด้วยกำลังพลมณฑลทหารบกที่37พสชรหงเฮียนทหารบกอุปถัมภ์บริรักษ์เวชศึกษาและนักศึกษาวิชาทหารร่วมกิจกรรมหนึ่งในวันพระราชทานธงชาติไทย Thai Nation Flag Day ประจำปี2569หน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่37ค่ายเมงไรมหาราชอำเภอเมืองเจียงไฮ้จังหวัดเจียงไฮ้เจ้ากิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อร่วมกันน้อมลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธงพุทธศักราช2460ซึ่งมีสาระสำคัญในการกำหนดชื่อธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยและใจสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันกิจกรรมในเตือนนี่เป็นการแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในสัญลักษณ์สำคัญของชาติพร้อมสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของธงไตรรงค์ในฐานะสัญลักษณ์แห่งความเป็นชาติไทยตลอดจนส่งเสริมเพื่อกำลังพลเยาวชนและนักศึกษาวิชาทหารเกิดความฮักความภาคภูมิใจและมีส่วนร่วมในการทำรงไว้ซึ่งสถาบันลักษณ์ของชาติทั้งนี้วันพระราชทานธงชาติไทยตรงกับวันที่28กันยายนของกุ๊ปี่เจ้า
0: ไปติดตามกันที่พะเยาพ่องนะเจ้าเพิ่นมีการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยการให้ความช่วยเหลือเร่งบูรณาการทุกภาคส่วนช่วยเหลือแล้วก็มีการเข้าไปดูแลเต็มที่เต็มกำลังเจ้าที่ห้องประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดพะเยานางสาวออนอาภาโลวีราผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเข้าร่วมการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งส่งสัญญาณตรงจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยมีทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในที่ประชุมมีการรายงานข้อมูลสถานการณ์อุทกภัยล่าสุดมีผลการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในระดับพื้นที่ของแต่ละจังหวัดที่ได้รับผลกระทบมีการวิเคราะห์แนวโน้มลักษณะภูมิอากาศธาตุพันธุ์พายุแนวทางการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมของประเทศซึ่งทางนายกรัฐมนตรีเปิ้นก็มีการมอบนโยบายเน้นย้ำข้อสั่งการให้ทุกจังหวัดเข้ามีการประสานบูรณาการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนตึงกำลังทหารตำรวจในงานฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจิตอาสาในการเร่งระดมเครื่องไม้เครื่องมือเข้าช่วยเหลือมีการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบปัญหานะเจ้าแล้วก็รวมไปถึงการฟื้นฟูเยียวยาตัวนะเจ้า
1: ไปกันต่อตั้งจังหวัดแปรเจ้าเป็นกิจกรรมติมวนงานขนาดเลยวิ่งเลาะเวียงสี่เมืองล้านนาตะวันออกสนามแหลกคึกคักวิ่งเลาะเวียงสองจังหวัดแปรส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนเจ้าโดยตะวันนี้ตีสนามกีฬาเทศบาลตำบล2อำเภอ2จังหวัดแปรนางสาวนิสาสังสอนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแปรเป็นประธานเปิดกิจกรรมวิ่งเลาะเวียงสี่เมืองล้านนาตะวันออกสนามที่หนึ่งหรือสนามแหลกนะเจ้าคือวิ่งเลาะเวียงเวียงสองซึ่งจัดขึ้นโดยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนสองได้แก่พะเยาแปร่น่านและเจียงไฮ้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและพัฒนาเศรษฐกิจผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ภายใต้โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนสองมุ่งเชื่อมโยงการท่องเที่ยวบนฐานวัฒนธรรมห่วมสมัยสร้างมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจและพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์คุณภาพอย่างยืนเจ้าโดยกิจกรรมกำหนดจัดขึ้น4สนาม4จังหวัดได้แก่เวียง2จังหวัดแปรเวียงสาจังหวัดน่านเวียงเทิงจังหวัดเจียงไฮ้และเวียงพะเยาจังหวัดพะเยาเจ้าสนามที่1วิ่งเลาะเวียง2จังหวัดแปรประกอบด้วยการแข่งขันได้แก่กิโลลันวิ่งกินเที่ยวโดยวิ่งระยะ 2.5 กิโลเมตรพร้อมกับจุดรับประทานอาหารท้องถิ่นตลอดเส้นทาง6จุดระยะฟันลันระยะ5กิโลเมตรฮาฟมาราธอนระยะ21กิโลเมตรและฟูลมาราธอนระยะ42กิโลเมตรมีนักวิ่งทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมกิจกรรมพร้อมกิจกรรมเช็คกินแอนด์แชร์เชื่อมโยงนักวิ่งและนักท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอ25แห่งได้แก่อุทยานลิลิตพะหลอวัดพระธาตุพะหลอ วัดพระธาตุหนองจันอ่างเก็บน้ำแม่สองและส่วนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาซึ่งมีผู้เช็คอินครบถึง5จุดตามเงื่อนไขก็จะได้รับของตีระลึกเจ้า
0: ทิ้งท้ายกันที่จังหวัดน่านเพื่อก็มีการจัดกิจกรรมมหกรรมศิลปะการแสดงดนตรีวิถีน่านเส้นลายเส้นสายลายเสียงสำเนียงล่องน่านสืบสานอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมสู่การสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่เจ้าจัดขึ้นที่ลานศูนย์ราชการจังหวัดน่านโดยนางสาวณัฐยาทวีวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีมหกรรมศิลปะการแสดงดนตรีวิถีน่านประจำปี2569เส้นสายลายเสียงสำเนียงล่องน่านโดยมีทางด้านนายพัทรพรชัยวัฒนกุลวัฒนธรรมจังหวัดน่านพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการศิลปินเยาวชนประชาชนเข้าร่วมงานซึ่งเป็นการสืบสานต่อยอดองค์ความรู้ด้านศิลปะการแสดงดนตรีพื้นเมืองเกิดการเรียนรู้ฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานนำเสนอผ่านวิเวทีสาธารณะนะเจ้าแล้วก็ส่งเสริมด้านอัตลักษณ์สามารถที่จะถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่ซึ่งกิจกรรมในตัวนี้ก็จะมีการประกวดโตยนะเจ้าสำหรับผลงานเพลงมาร์ชนครน่านที่ผสมภาษาดนตรีสากลเข้ากับดนตรีเมืองน่านนำมาบรรเลงในเวทีมหกรรมอบรมการถ่ายทอดศิลปะการแสดงดนตรีพื้นเมืองรวมถึงสะท้อนถึงการสืบสารศิลปะวัฒนธรรมที่มาได้เป็นเพียงแต่การอนุรักษ์แต่ว่าเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เยาวชนได้เรียนรู้ฝึกฝนนำทุนตังวัฒนธรรมมาสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบพร้อมเปิดพื้นที่ให้ศิลปินเยาวชนประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสืบทอดทางวัฒนธรรมของเมืองน่านเพื่อคงอยู่อย่างมีชีวิตแล้วก็เป็นการขับเคลื่อนเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็มีเรื่องของการสร้างส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวหลากหลายมิติตัวนะเจ้า
1: เจ้าก็เห็นได้ว่าหลายๆจังหวัดก็ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวนะเจ้าแต่ก่อนนี้เป็นห้องว่าช่วงนี้เป็นช่วงโลซีซันแต่ประเด็นนี้เป็นกรีนซีซันการออกแบบกิจกรรมก็ต้องให้เหมาะกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในยุคปัจจุบันตัวเพราะว่าจะเป็นเรื่องของนักวิ่งนักกีฬานะเจ้าหรือว่าสายท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสายท่องเที่ยวชุมชนต่างๆพร้อมที่จะนำเสนอของดีของเด่นของแต่ละจังหวัดผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวการบูรณาการกันหลายๆจังหวัดเป็นห้องกลุ่มจังหวัดภาคเหนือก็จะมีตอนบน1ตอนบน2นะเจ้าซึ่งแต่ละจังหวัดนั่นก็สามารถที่จะบูรณาการกันทําโครงการที่เป็นประโยชน์เพื่อที่จะมีคือเกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือของเฮานะเจ้าและนี่ก็คือข่าวสารบ้านเฮานะเจ้าในรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือเดี๋ยวช่วงถัดไปเนี่ยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็จะได้ติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้นะเจ้าโดยสวทยะลาเจ้าสําหรับรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือในวันจันทร์ที่28กันยายน2569เฮา2คนดีเจป้อปัสเนียพรตันเกติชัยดีเจแจงอลิสาเปียงตั้งและทีมงานของสวทเชียงใหม่ต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีเจ้า
0: สวัสดีเจ้า
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
4: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะครับรายการที่จะนำทุกท่านไปติดตามพระราชกรณียกิจที่สำคัญของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับในโอกาสที่ทรงได้เสด็จเยี่ยมประสบกรณิกรพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดยะลานะครับและรายการนี้เราออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในพื้นที่ของทั่วประเทศไทยนะครับโดยจะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นแม่ข่ายให้ได้รับฟังทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงและออกอากาศทางเพจ Facebook ด้วยนะครับในช่วงแรกนะครับจะนำทุกท่านไปติดตามในช่วงของภาพเก่าเล่าเรื่องนะครับวันนี้จะนำทุกท่านไปติดตามโครงการความตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพื้นที่ของอำเภอรามันจังหวัดยะลานะครับเมื่อครั้งที่พระองค์ท่านได้เคยทรงเสด็จมาเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ของอำเภอรามันนะครับก็เป็นที่มาของโครงการความตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ตำบลวังพญา อำเภอรามันจังหวัดยะลาติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้นะครับในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องครับ
3: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องภาพเก่าหนึ่งภาพอาจเป็นเพียงภาพที่หยุดเวลาเอาไว้แต่สำหรับคนในพื้นที่ชายแดนใต้ภาพบางภาพกลับบอกเล่าเรื่องราวของความห่วงใยความหวังและโอกาสที่ยังคงอยู่ในความทรงจำมาจนถึงวันนี้วันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2550สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งนั้นทรงห่วงใยราษฎรและมีพระราชประสงค์ให้ราษฎรสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัยจึงพระราชทานพระราชดำริแก่พลเอกณพลบุญทับรองราชองครักษ์ให้จัดหาพื้นที่สำหรับตั้งฟาร์มตัวอย่างเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการว่างงานและเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎรหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับการคัดเลือกคือบ้านสามเมาะตำบลท่าธงอำเภอรามันจังหวัดยะลาและนี่คือจุดเริ่มต้นของโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวังพญาท่าธงอำเภอรามันจังหวัดยะลาบนพื้นที่ประมาณ245ไร่พื้นดินแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ทำการเกษตรแต่เป็นแหล่งจ้างงานเป็นพื้นที่เรียนรู้และเป็นพื้นที่สร้างโอกาสให้ราษฎรได้เรียนรู้การเกษตรปศุสัตว์และประมงอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการก่อนนำความรู้ที่ได้รับกลับไปประกอบอาชีพสร้างรายได้และดูแลครอบครัวของตนเองภาพหนึ่งจึงอาจเห็นเพียงผักสดในแปลงอีกภาพหนึ่งอาจเห็นสัตว์เลี้ยงในฟาร์มแต่เบื้องหลังภาพเหล่านั้นคือชีวิตของผู้คนจำนวนหนึ่งที่ได้รับโอกาสให้กลับมายืนหยัดบนผืนดินของตัวเองอีกครั้งและในวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2550เมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปยังฟาร์มตัวอย่างทรงทอดพระเนตรการดำเนินงานทรงรับฟังคำบรรยายผลการดำเนินงานและทรงป้อนนมให้ลูกแพะภาพเล็กๆเหล่านี้จึงกลายเป็นเพียงความทรงจำที่มีความหมายอย่างยิ่งเพราะเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ในภาพไม่ใช่เพียงการเสด็จพระราชดำเนินแต่คือภาพของพระเมตตาที่มีต่อประสบกรณิกรจากวันนั้นจนถึงวันนี้โครงการฟาร์มตัวอย่างยังคงดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญของจังหวัดยะลาและเป็นพื้นที่สะท้อนให้เห็นว่าบางครั้งการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนคนหนึ่งอาจเริ่มต้นจากโอกาสเพียงครั้งเดียวและภาพเก่าที่เรากำลังมองเห็นอยู่นี้จึงไม่ใช่เพียงภาพจากอดีตแต่เป็นภาพของความหวังความหวังที่ถูกส่งต่อจากพื้นดินจากความรู้จากอาชีพและจากหัวใจของผู้คนเพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้สามารถยืนหยัดด้วยลำแข้งของตนเองมีอาชีพมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพราะบางภาพแม้เวลาจะผ่านไปนานเพียงใดเรื่องราวของความห่วงใยที่อยู่ในภาพก็ยังคงอยู่ในหัวใจของผู้คนเสม
4: อนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้นะครับที่ทุกวันนี้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ของบ้านสามเมาะตำบลวังพญาอำเภอรามันจังหวัดยะลาสามารถที่จะมีรายได้และเลี้ยงครอบครัวได้อย่างยั่งยืนเลยทีเดียวนะครับไปติดตามในช่วงของตามรอยพระเมตตากันต่อนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับในช่วงนี้ผมจะนำทุกท่านไปกันที่อำเภอทานโตจังหวัดยะลานะครับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการเสด็จพร้อมกับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครั้งเมื่อเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ของภาคใต้นะครับที่จังหวัดยะลาถือว่าเป็นพระราชกรณียกิจที่สำคัญที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นะครับโดยเฉพาะทรงเยี่ยมฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่522ในพื้นที่ของอำเภอทานโตจังหวัดยะลาติดตามเรื่องนี้ได้จากช่วงตามรอยพระเมตตาครับ
3: ช่วง รอยพระเมตตา
5: พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุล

0: ยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคใต้ที่จังหวัดยะลาเป็นพระราชภารกิจสำคัญที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างเสมอมาภาพความทรงจำแห่งความปลาบปลื้มของประสบกรณิกรชาวจังหวัดยะลาเมื่อวันที่4กันยายนพุทธศักราช2520พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปส่งเยี่ยมฐานปฏิบัติการกองร้อยฐานพรานที่422ในพื้นที่อำเภอทานโตจังหวัดยะลาและเสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมราษฎรณสำนักสงฆ์นิคมทานโตตลอดจนลูกเสือชาวบ้านที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จต่อมาเมื่อวันที่22กันยายนพุทธศักราช2520พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีไปพระราชทานรางวัลแก่โรงเรียนและครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมทั้งพระราชทานเข็มพระปรมาภิไธยย่อแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชายแดนภาคใต้ณพระพราพิธีสนามโรงพิธีช้างเผือกตำบลสเตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาในโอกาสนั้นบริเวณพระพราพิธีและสนามโรงพิธีช้างเผือกเต็มไปด้วยประสบกรณิกรชาวจังหวัดยะลาทั้งผู้ที่นับถือศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามต่างพร้อมใจกันมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเพื่อชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิดบรรยากาศเปี่ยมไปด้วยความปลาบปลื้มและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้พระราชกรณียกิจในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงพระราชปณิธานและพระราชดำริที่ทรงให้ความสำคัญต่อการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทรงมีพระราชประสงค์ให้ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและสามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารร่วมกันได้เช่นเดียวกับประชาชนในภูมิภาคอื่นๆด้วยทรงตระหนักว่าภาษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการศึกษาการสื่อสารและการพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกด้านภาพแห่งความทรงจำในการเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลาจึงไม่ได้เป็นเพียงเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์หากแต่ยังเป็นภาพแห่งความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาที่ทรงมีต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงประทับอยู่ในดวงใจของประสบกรณิกรชาวยะลาตราบจนทุกวันนี
1: ้ถือเป็นภาพความทรงจำที่มีต่อประสบกรณิกรโดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดยะลาอันหาที่สุดมิได้นะครับในช่วงของสารต่อพระราชปณิธานวันนี้จะนำทุกท่านไปติดตามเรื่องราวของเขื่อนบางลางอำเภอบันดังสตาจังหวัดยะลานะครับซึ่งเขื่อนบางลางบันดังสตาจังหวัดยะลาเริ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2519แล้วก็แล้วเสร็จในเดือนมิถุนายนนะครับปีพุทธศักราช2524ครับก่อนที่จะมีพระราชพิธีเปิดเขื่อนบางลางเมื่อวันที่27กันยายนพุทธศักราช2524ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล

0: อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนบันหลังนะครับติดตามเรื่องนี้ได้จากช่วงสารต่อพระราชปณิธานครับ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสารต่อพระราชปณิธานท่ามกลางขุนเขาและผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดยะลามีสายน้ำสายหนึ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิตของผู้คนมาหลายทศวรรษจากผืนป่าสู่ลำน้ำจากลำน้ำสู่ผืนอ่างเก็บน้ำและจากผืนน้ำสู่พลังงานและการดำรงชีวิตของประชาชนที่นี่คือเขื่อนบางลางเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกของภาคใต้ที่มิได้เป็นเพียงสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ท่ามกลางธรรมชาติแต่ยังเป็นพื้นที่ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวของการพัฒนาเรื่องราวของสายน้ำเรื่องราวของประชาชนและที่สำคัญคือเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงย้อนกลับไปเมื่อหลายทศวรรษก่อนผืนดินแห่งนี้ยังเป็นพื้นที่ท่ามกลางขุนเขาและผืนป่าการพัฒนาแหล่งน้ำในลุ่มน้ำปัตตานีจึงเป็นภารกิจสำคัญที่จะช่วยสร้างความมั่นคงด้านน้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่การก่อสร้างเขื่อนบางลางเริ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2519และแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2524ก่อนจะมีพระราชพิธีเปิดเขื่อนบางลางเมื่อวันที่27กันยายนพุทธศักราช2524พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนบางลางนับจากวันนั้นเขื่อนแห่งนี้ได้กลายเป็นส่วนสำคัญของการบริหารจัดการน้ำและการผลิตพลังงานของภาคใต้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้จำกัดอยู่เพียงการเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆแต่ยังสะท้อนผ่านพระราชกรณียกิจที่ทรงมุ่งให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตและพึ่งพาทรัพยากรในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมในพื้นที่จังหวัดยะลาพระราชกรณียกิจหลายด้านได้เชื่อมโยงเข้ากับผืนป่าแหล่งน้ำสัตว์น้ำและวิถีชีวิตของราษฎรสิ่งเหล่านี้ทำให้คำว่าการพัฒนามิได้หมายถึงเพียงการสร้างสิ่งก่อสร้างหากหมายถึงการสร้างโอกาสและสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของประชาชนไปพร้อมกันผืนน้ำที่ทอดยาวอยู่เบื้องหน้าอาจดูสงบนิ่งแต่ภายใต้ผืนน้ำนั้นมีเรื่องราวของการทำงานและการพัฒนาซ่อนอยู่มากมายเขื่อนบางลางทำหน้าที่เป็นแหล่งเก็บกักน้ำช่วยบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำปัตตานีและเป็นแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าจากน้ำหนึ่งหยดจึงสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ได้หลายด้านทั้งต่อระบบพลังงานต่อการเกษตรต่อการดำรงชีวิตของประชาชนและต่อการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสายน้ำจึงมิได้เป็นเพียงทรัพยากรจากธรรมชาติแต่เป็นเสมือนสายใยที่เชื่อมโยงผู้คนกับผืนดินเชื่อมโยงธรรมชาติกับการดำรงชีวิตและเชื่อมโยงอดีตกับอนาคตจากพระราชวิสัยทัศน์ด้านการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าสายน้ำยังถูกนำมาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ด้านพลังงาน เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการก่อสร้างเขื่อนบางลางในปีพุทธศักราช2521พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีพระราชดำริให้นำน้ำที่ล้นจากฝายมาใช้ประโยชน์ในการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กนำไปสู่การก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำบ้านสันติโรงไฟฟ้าใต้ภูเขาแห่งแรกของประเทศไทยณจังหวัดยะลาเรื่องราวนี้สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดสำคัญคือการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากน้ำกลายเป็นพลังงานจากพลังงานกลายเป็นแสงสว่างและจากแสงสว่างนำไปสู่โอกาสในการดำรงชีวิตของผู้คนแต่พระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพื้นที่แห่งนี้มิได้มีเพียงเรื่องของน้ำและพลังงานเพราะธรรมชาติและชีวิตของประชาชนคือสิ่งที่เชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออกเมื่อวันที่11ตุลาคมพุทธศักราช2542สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยมกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่445บริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนบางลางตำบลบ้านแหรอำเภอทานโตจังหวัดยะลาและในโอกาสนั้นได้ทรงมีพระราชดำริให้นำปลากือเลาะมาเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ที่ฟาร์มตัวอย่างในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมทั้งทรงปล่อยพันธุ์ปลาลงในเขื่อนบางลางพระราชกรณียกิจดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปกับการสร้างประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่เพราะการรักธรรมชาติไม่ใช่เพียงการรักษาผืนป่าและสายน้ำแต่คือการรักษาชีวิตและวิถีของผู้คนที่พึ่งพาธรรมชาติเหล่านั้นด้วยตลอดเส้นทางของสายน้ำสิ่งที่สำคัญที่สุดคือผู้คนเขื่อนบางลางจึงไม่ได้มีความหมายเพียงในฐานะแหล่งน้ำหรือแหล่งผลิตพลังงานแต่ยังเป็นพื้นที่ที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตอาชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนเมื่อมีน้ำก็มีโอกาสในการประกอบอาชีพเมื่อมีการดูแลทรัพยากรก็เกิดความมั่นคงให้กับชุมชนและเมื่อธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์คนกับป่าก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลนี่คือภาพของการพัฒนาที่ไม่ได้มองเพียงสิ่งก่อสร้างที่เกิดขึ้นในวันนี้แต่ยังมองไปถึงประโยชน์ที่จะส่งต่อไปยังคนรุ่นต่อไปการเวลาผ่านไปจากวันที่เขื่อนบางลางเริ่มต้นขึ้นจนถึงวันนี้เวลาผ่านมาหลายทศวรรษแต่สายน้ำยังคงไหลเขื่อนยังคงทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ยังคงดูแลและประชาชนยังคงได้รับประโยชน์จากทรัพยากรแห่งนี้ภาพที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าจึงไม่ใช่เพียงภาพของเขื่อนในปัจจุบันแต่เป็นภาพของผลแห่งการพัฒนาที่ค่อยๆสั่งสมจากวันวานและยังคงส่งต่อประโยชน์มาถึงวันนี้พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงไม่ใช่อยู่เพียงในภาพประวัติศาสตร์หากยังปรากฏอยู่ในผืนป่าในสายน้ำในทรัพยากรธรรมชาติและในชีวิตของประชาชนจากขุนเขาสู่สายน้ำจากสายน้ำสู่พลังงานจากธรรมชาติสู่คุณภาพชีวิตเรื่องราวของเขื่อนบางลางจึงไม่ใช่เพียงเรื่องราวของเขื่อนแห่งหนึ่งแต่คือเรื่องราวของพระมหากรุณาธิคุณที่เชื่อมโยงผู้คนกับธรรมชาติและการพัฒนาที่มุ่งประโยชน์ของประชาชนวันนี้ผืนน้ำยังคงสะท้อนภาพของท้องฟ้าขุนเขายังคงโอบล้อมผืนอ่างเก็บน้ำและสายน้ำยังคงเดินทางต่อไปเช่นเดียวกับพระมหากรุณาธิคุณที่ยังคงประทับอยู่ในความทรงจำของประชาชนจากวันวานถึงวันนี้จากรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่งเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณยังคงได้รับการบอกเล่าผ่านสายน้ำผ่านผืนป่าและผ่านชีวิตของผู้คนใต้ร่มพระบารมีสายน้ำแห่งพระมหากรุณาธิคุณสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนณเขื่อนบางลางจังหวัดยะลาม
0: าถึงช่วงสุดท้ายของรายการประจำวันนี้แล้วนะครับก ่อนที่จะจากลาท่านผู้ฟังไปในวันนี้นะครับผมมีหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับที่จะกำหนดขึ้นในวันที่15ถึง19ธันวาคม2569นี้นะครับโดยที่เพจพระลานครับได้มีการเผยแพร่หมายกำหนดการ

พระเมรุมาตรท้องสนามหลวงจากนั้นอัญเชิญพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรังคารเข้าสู่พระศรีรัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังครับวันที่18ธันวาคม2569เวลา 17:00 นครับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่19ธันวาคม2569ครับเวลา 10:00 นเลี้ยงพระณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจากนั้นอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและเวลา 17:00 นบรรจุพระบรมราชสรีรังคารณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารครับในโอกาสนี้นะครับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมประชาสัมพันธ์ได้ร่วมกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยครับดำเนินการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคม2569ตลอดพิธีการครับและนี่คือทั้งหมดของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับผมอัมรันเมหะลาท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอานนท์ นันตะ สุคนครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดศูนย์ความร่วมมือสื่อสารข้อมูลสภาพภูมิอากาศส่งตรงข้อมูลตามข้อเท็จจริงสู่ประชาชนผ่านเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมท.อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วม

0: ั่นคงของหลวงไม่ใช่ของเรา
1: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
0: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
1: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
0: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
3: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมท.เปิดศูนย์ความร่วมมือสื่อสารข้อมูลสภาพภูมิอากาศส่งข้อมูลตามข้อเท็จจริงสู่ประชาชนอย่างรวดเร็วเข้าใจง่ายและทั่วถึง
4: นายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE แถลงข่าวเปิดศูนย์ความร่วมมือด้านการสื่อสารข้อมูลสภาพภูมิอากาศและกรมอุตุนิยมวิทยาตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาโดยมอบหมายให้กระทรวงดีอีกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมท.จำกัดมหาชนเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆได้อย่างรวดเร็วและอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงให้ประชาชนเข้าใจและรับรู้ได้ง่ายเบื้องต้นกรมอุตุนิยมวิทยาได้ปรับปรุงวิธีการและรูปแบบการนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์และต่อจากนี้จะร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์และอสมท.เพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นด้านนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ระบุว่ากรมประชาสัมพันธ์มีช่องทางการสื่อสารผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจำนวน75สถานีทั่วประเทศช่องทางออนไลน์กว่า700 account รวมถึงหอกระจายข่าวประมาณ 80,000 จุดทั่วประเทศซึ่งทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อเป็นช่องทางแจ้งเตือนประชาชนดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
3: กรมทางหลวงชนบทเฝ้าระวังเส้นทางคมนาคม18จังหวัดทั่วประเทศพร้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่และยานพาหนะเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนอย่างเร่งด่วนนายพิชิตหุ่นสิริอธิบดีกรมทางหลวงชนบทเปิดเผยว่ากรมทางหลวงชนบทได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมนำรถบรรทุก6ล้อและรถยนต์4ล้อแบบมีหลังคาพร้อมเจ้าหน้าที่ออกให้บริการรับส่งประชาชนในจุดที่รถโดยสารปกติไม่สามารถสัญจรผ่านได้โดยเน้นพื้นที่จุดเชื่อมต่อสำคัญโดยจะให้บริการจนกว่าผู้โดยสารจะหมดและสถานการณ์จะคลี่คลายสำหรับภาพรวมทั่วประเทศปัจจุบันมีถนนทางหลวงชนบทได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมใน18จังหวัดรวม88สายทางซึ่งสามารถสัญจรผ่านได้51สายทางและสัญจรผ่านไม่ได้37สายทางทั้งนี้ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่จัดชุดหน้าตระเวนเฝ้าระวังติดตั้งป้ายเตือนและเตรียมเครื่องจักรเข้าซ่อมแซมทันทีหลังน้ำลดกรุงเทพมหานครน้อมรับข้อบกพร่องระบบเซลล์บอร์ดแคสต์พร้อมเร่งผลักดันสิทธิ์แจ้งเตือนภัยเชื่อมโยงข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ
5: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงกรณีการพัฒนาระบบเตือนภัยเซลล์บอร์ดแคสต์เมื่อช่วงเช้าวันที่27กันยายนที่ผ่านมาว่ากรุงเทพมหานครน้อมรับข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากช่องว่างและความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในขั้นตอนประสานงานซึ่งเดิมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นผู้พิจารณาอนุมัติกฎส่งข้อความทำให้เกิดความสับสนในสิทธิสั่งการล่าสุดกรุงเทพมหานครได้ข้อสรุปร่วมกับปภ.ในการปรับรูปแบบการทำงานโดยกรุงเทพมหานครจะเป็นผู้ประเมินสถานการณ์ออกแบบเนื้อหาข้อความเองทั้งหมดและเมื่อส่งให้ปภ.จะมีการส่งข้อความกระจายสู่ประชาชนทันทีทั้งนี้อยู่ระหว่างการตกลงกรอบความรับผิดชอบเพื่อขอโอนอำนาจบริหารจัดการให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้มีสิทธิในการกดส่งข้อความเตือนภัยเซลล์บอร์ดแคสต์ด้วยตนเองทั้งนี้ได้น้อมรับและปรับปรุงการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างศูนย์ส่วนกลางกับศูนย์หน้างานเขตเรียบร้อยแล้วพร้อมยืนยันจะลงพื้นที่ติดตามหน้างานทันทีเมื่อระบบการบริหารจัดการส่วนหลังเข้าที่อย่างสมบูรณ์ชนัญชิดาสังทองรายงาน

0: เสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสียงไฟฟ้าลัดวงจรจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19 นาฬิกา
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: จังหวัดลำพูนขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันดูแลคนใกล้ชิดเพื่อชุมชนที่ปลอดภัยด้วยการสังเกต5สัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชไม่หลับไม่นอนเดินไปเดินมาพูดจาคนเดียวหงุดหงิดฉุนเฉียวเที่ยวหวาดระแวงหากพบคนใกล้ชิดมีอาการเหล่านี้อย่าปล่อยทิ้งไว้รีบแจ้งอสม.หรือเจ้าหน้าที่รพ.สต.ใกล้บ้านท่านเพราะอาการเหล่านี้คือสัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชที่หมายถึงสัญญาณการขอความช่วยเหลือที่ไม่อาจบอกเป็นคำพูดมาร่วมส่งต่อความใส่ใจและพาผู้ป่วยเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้องโดยเร็วที่สุดปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตโทรสายด่วนกรมสุขภาพจิต1323ฟรีตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
2: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053 582 888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
1: มีเรื่องเดือดร้อนใจปัญหาในหมู่บ้านหรือพบเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกแห่งพร้อมเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนด้วยความมุ่งมั่นบำบัดทุกบำรุงสุขทุกปัญหาจะได้รับการประสานงานติดตามและแก้ไขอย่างจริงจังจนกว่าปัญหาจะคลี่คลายด้วยสถิติการปิดเรื่องที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพพร้อมรักษาความลับของผู้แจ้งอย่างสูงสุดเข้าให้ข้อมูลได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดณศาลากลางจังหวัดลำพูนหรือที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านท่านหรือส่งเป็นจดหมายจานหน้าซองถึงศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนหรือโทร053 560 506หรือ053 511 0000หรือโทรสายด่วนได้ตลอด24ชั่วโมงที่1567ช่องทางออนไลน์ @lineiddrtlampoon หรือ Facebook ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนและช่องทางที่รวดเร็วทันใจกับระบบ Traffic Fondue ง่ายๆแค่สแกน QR Code เพิ่มเพื่อนใน LINE แอดพิมพ์ค้นหา @Traffic Fondue ถ่ายรูปจุดเกิดเหตุระบุปัญหาแล้วส่งมาได้เลยระบบจะแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงและแจ้งสถานะการแก้ไขปัญหาให้ท่านทราบผ่านมือถือทันทีด้วยความห่วงใยจากจังหวัดลำพูนโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนร่วมสร้างเมืองลำพูนให้สะอาดปลอดภัยและน่าอยู่อย่างยั่งยืน
3: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053 525 565หรือ053 525 566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
4: บอก
5: มีข่าวดีมาบอกเจ้า
6: ข่าวดีที่95
7: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์5โมงเย็น
8: ดูได้ตอนเย็นนอก
4: ข่าวดีปีเก่า95
9: อ๋อที่ปอดกับฟังรายการวิทยุนะที่ขึ้นสวท.ระปุ้มนะเป็นประจำนะ
10: ได้เวลามาฟังข่าวดี
4: ข่าวเด่น
11: ข่าวดัง
4: เพลงลูกทุ่งม้วน
5: วน
8: ในรายการข่าวดีที่95แล้วครับ

สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังนะเจ้าเข้าสู่รายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูน FM 95 MHz นะเจ้าอยู่ด้วยกันกับดีเจอ้อยนันทพรนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าครับหน้าที่ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าส่งกำลังใจให้กันเนาะเจ้าน้องคุณผู้ฟังก็ช่วงนี้กำลังใจนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะเจ้ากำลังใจที่จะต้องมีให้กับตัวเก่านะกำลังใจที่อาจจะต้องมีให้คนในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องนะเจ้าที่อาจจะกำลังประสบพบเจอประเด็นปัญหาที่มีเรื่องที่บอกให้สบายใจอยู่เองนะก็ต้องเป็นกำลังใจให้กันนะเจ้าก็เป็นกำลังใจให้กับตัวเก่าให้ได้เนาะถึงจะมีกำลังใจเพื่อแผ่ไปถึงคนรอบข้างได้นะเจ้าส่งกำลังใจให้กับทุกท่านตัวนะเจ้าโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาเรื่องของน้ำท่วมที่กรุงเทพนะเจ้าคุณผู้ฟังก็ถือว่าช่วงวันสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในถ้าติดตามข่าวนะเจ้าก็มีน้ำท่วมนะเจ้าที่กรุงเทพมหานครในหลายจุดวันนี้ประกาศนะเจ้าที่กรุงเทพเนี่ยเป็นวันหยุดพิเศษเนาะวันหยุดในกรณีพิเศษเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่อาจจะต้องออกไปทำงานเนี่ยนะเจ้าได้แบบหยุดแล้วก็ได้ทำงานนอกสถานที่ก่อนในช่วงที่สถานการณ์ยังไม่ได้เข้าสู่สภาวะปกติเนี่ยเจ้าแต่จะได้ก็ดีวันนี้แนวโน้มสถานการณ์เริ่มคลี่คลายในหลายจุดแล้วนะเจ้าที่กรุงเทพเนาะเกิดฝนตกหนักสะสมช่วงวันที่25 26 27ที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้ระเบิดฝนหรือว่าเรนบอมเนี่ยนะเจ้าเกิดขึ้นในกรุงเทพคุณผู้ฟังจนระบายบาตันนะเจ้าน้ำมันออกบาตันเนาะก็เป็นชุมชนที่เป็นมหานครของประเทศไทยนะเจ้าไปทางใดก็ไหลไปทางใดก็อาจจะติดขัดและประกอบกันกับฝนที่ตกหนักมากๆแบบเนี้ยนะเจ้าก็มาฟังลักษณะของระเบิดฝนที่เราเคยเล่ากันไปเนี่ยนะเจ้ามันก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมขังจนกระทบกับเรื่องของการสัญจรแล้วก็การใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนนะเจ้าสาเหตุหลักๆเลยนะเจ้าสาเหตุหลักๆเลยก็เข้าใจผู้ประสบภัยเนาะเปิ้ลก็อาจจะมีข้อคลางแคลงใจนะเจ้าบอกกรุงเทพมหานครในบอกน้ำไม่ท่วมนะเจ้าเอาอยู่อย่างเงี้ยนะคำที่อาจจะมีโพสต์กันในโซเชียลมีเดียทั้งในการตำหนิติเตียนส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงรัฐบาลเนี่ยนะเจ้าว่าไหนบอกเอาอยู่อย่างเงี้ยทำมาอย่างก็จะไม่ค่อยถูกใจนะเจ้าคุณผู้ฟังแต่จริงๆก็ต้องเรียนว่ามันเกิดจากสาเหตุผลกระทบของภาวะโลกร้อนจริงๆนะเจ้าที่ทำให้เกิดฝนตกหนักสะสมในพื้นที่เป็นลักษณะของเรนบอมหรือว่าระเบิดฝนตกพากลางกรุงเทพเลยอ่ะคุณผู้ฟังซึ่งมันจะต่างจากมหาอุทกภัยปี2554ที่เป็นมวลน้ำหลากจากภาคเหนือเข้าไปที่กรุงเทพเนาะแต่อันนี้คือมันตกในใจกลางเมืองของกรุงเทพนะเจ้าตกแบบต่อเนื่องตั้งแต่วันที่25 26 27เนี่ยคือฝนตกนะเจ้าตกแช่ตกนานเนี่ยนะระเบิดฝนเนี่ยนะเล่นบอมเนี่ยเจ้าคุณผู้ฟังก็เลยทำให้มีปัญหานะเจ้าวิกฤตในหลายส่วนนะเจ้าคุณผู้ฟังหลายส่วนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่กรุงเทพมหานครเนาะมีระดับน้ำที่ท่วมผิวจราจรนะเจ้าพื้นที่ร่วมลุ่มต่ำชุมชนซอยแยกต่างๆน้ำยังท่วมขังนะเจ้าบางจุดรถเล็กเนี่ยไม่สามารถผ่านได้นะเจ้าประชาชนยังต้องสัญจรด้วยความลำบากนะเจ้าบางจุดเนี่ยน้ำก็ยังระบายได้ไม่ทันนะเจ้าเลนบอมในเตื้อเนี้ยที่เกิดขึ้นที่กรุงเทพเนี่ยนะเจ้าคุณผู้ฟังฝนแช่สุดขั้วเลยนะแช่สุดขั้วชนิดที่ว่าปริมาณฝนสะสมวัดได้300กว่ามิล300กว่ามิลนี่มันมอกกำปอช่วงก่อนปี67ที่น้ำท่วมเชียงใหม่ละปูนเลยนะเจ้าคุณผู้ฟังปริมาณฝนประมาณนั้นเลยอะแล้วมันตกผ่าใจกลางที่กรุงเทพเนาะซึ่งมันน้ำฝน300มิลในรอบ48ชั่วโมงที่ตกเนี่ยเจ้า
แน่นอนมันเกินขีดความสามารถของการระบายน้ำในเขตเมืองหลวงนะเจ้าภัยจะเก่งมากได้ก็ตึงเอาบ่อยู่คุณผู้ฟังเพราะว่าปริมาณฝนมันตกเยอะมากนะเจ้าน้ำในคลองสายลักเต็มความจุทุกคลองคลองลักทุกสายมีปริมาณน้ำเต็มพิกัดนะเจ้าทำให้บ่สามารถฮับน้ำแล้วก็ระบายน้ำออกจากผิวจราจรชุมชนได้ทันทีนะเจ้าน้ำทะเลหนุนสูงเพราะว่าช่วงนี้กระแสลมมรสุมในอ่าวไทยหนุนดันน้ำเข้ามาก็คัดขวางเรื่องของการระบายน้ำออกสู่ทะเลได้ยากขึ้นนะเจ้าพื้นที่ได้รับผลกระทบหนักๆเลยนะเจ้าครอบคลุมทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครนะเจ้าแฟลตคลองจันเคหะร่มเกล้าอันนี้น้ำสูงเป็นเมตรเกินคุณผู้ฟังประชาชนบางส่วนถูกตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยนะเจ้าโซนกรุงเทพตะวันออกแล้วก็ตอนเหนือเขตบางกะปินะเจ้าแยกบางกะปิแยกนิดาเขตลาดกระบังเขตหลักสี่นะเจ้าย่านรามคำแหงลาดพร้าวหลายจุดเนี่ยน้ำท่วมสูงถึงหน้าแข้งถึงเอวก็มีนะเจ้าเขตโซนของบ้านท้องถนนสายรองและชุมชนริมคลองอย่างชุมชนริมคลองเปรมประชากรเนี่ยนะเจ้าซอยแยกบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ศรีนครินซึ่งก็มีน้ำท่วมขังรอการระบายเลยนะเจ้าคณะรัฐมนตรีจึงประกาศวันหยุดพิเศษเร่งด่วนในวันที่28 29 2วันนี้ให้กับกรุงเทพและปริมณฑลนะเจ้าเพื่อลดปัญหาการจราจรบรรเทาผลกระทบเพื่อกับประชาชนคืออยู่กับบ้านเนาะยกระดับการจัดการภัยพิบัติขั้นสูงสุดเจ้าซึ่งขณะนี้กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเขตปกครองพิเศษเนี่ยนะเจ้าร่วมกันกับกองทัพบกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งรถยกสูงเรือท้องแบนเข้าช่วยเหลือประชาชนอพยพแจกของยังชีพจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าดูแลผู้ป่วยติดเตียงตามพิกัดที่แจ้งมาทาง GPS นะเจ้าแล้วก็ประการสำคัญคือเร่งระบายน้ำ24ชั่วโมงนะเจ้าดันเครื่องสูบน้ำสถานีหลักในสูบออกสถานีละ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะเจ้าควบคู่กับการจัดตั้งครัวสนามกทมเพื่อกระจายอาหารน้ำดื่มให้กับผู้ประสบภัยที่บ่สามารถออกจากบ้านได้เนาะมีจุดจอดรถศูนย์พักพิงนะเจ้าโรงเรียนในสังกัดของกรุงเทพก็เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวนะเจ้าห้างสรรพสินค้าศูนย์ราชการท่าอากาศยานดอนเมืองก็เปิดให้ประชาชนเอารถไปจอดหนีน้ำได้ฟรีนะเจ้าในช่วงนี้ก็ต้องส่งกำลังใจนะเจ้าคุณผู้ฟังถึงพี่น้องประชาชนที่อยู่กรุงเทพนะเจ้าลูกหลานของหลายท่านที่อยู่ละปูนอยู่เชียงใหม่เนาะก็แงะการอยู่กรุงเทพหลานบ่าวดีเจออยก็อยู่กรุงเทพก็ฟังโทรหากันนะเจ้าเป็นจะได้พ่องอีนะน้ำเข้าไปถึงที่พักก่ออีเนาะบอกน้ำเข้าถึงที่พักมาที่ปากซอยนี่ละอีนะใกล้จะเข้าจันหนึ่งละเห็นเนาะแต่ว่าก็บ่ได้เยอะมากจนเกินไปเห็นนะเจ้าแล้วถามแล้วรถจอดไหนเห็นนะรถจอดที่จอดชั้น3อันนี้สบายใจหน่อยนะเจ้ารถบ่เป็นปัญหาก็ส่งกำลังใจนะเจ้าคุณผู้ฟังกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างที่เรียนไปว่าไผจะเก่งสักมอกใดเนี่ยดีเจออยก็ถึงว่าเอาบ่กุมเอาบ่อยู่เพราะฝนมันตกนักนะเจ้ามันเกินขีดความสามารถของการระบายน้ำของคลองของระบบระบายน้ำที่มีอยู่เพราะว่าปริมาณน้ำมันตกแบบระเบิดฝนบุ้มบุ้มเลยนะเจ้าคุณผู้ฟังเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเหตุการณ์แล้วกันเนาะว่าไอ้ระเบิดฝนหรือว่าเรนบอมเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะระเบิดเดียวนี้เขาได้ยินกันนักขึ้นเนาะว่ามันมีเรื่องของระเบิดฝนมีเรื่องของเรนบอมเกิดขึ้นเนี่ยอันนี้น่ากลัวกว่าน้ำหลากแหมนะเจ้าก็คือเรนบอมนี่แหละนะเจ้าพอมันตกแช่ตกนานที่ไหนปุ๊บเนี่ยเกิดปัญหาทำให้น้ำท่วมได้เกือบทุกจุดเลยนะเจ้าตัวปัญหาตอนนี้คือตัวรินบอมเนี่ยละเจ้าเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งก่อนละกันเนาะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาเล่าเรื่องของรินบอมให้ฟังเจ้า

ก็ยังคงอยู่ด้วยกันนะเจ้ากับดีเจออยนันทพรเนาะทำหน้าที่ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าวันนี้28แล้วนะคุณผู้ฟังวันนี้วันที่28ละ28กันยา2569นะเจ้าก็แฮมกี่วันนะว่าให้2วันเนาะ2วันนะสิ้นเดือนตุลาคมแล้วนะเจ้าสิ้นเดือนกันยาก็จะเข้าเดือนตุลาคมซึ่งเป็นเดือนของปีงบประมาณใหม่นะเจ้าช่วงนี้ก็จะมีเรื่องของการปิดปีงบประมาณนะเจ้าซึ่งอาจจะต้องดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของการสรุปงานนะเจ้าการทรงงานทึดตันกรอบระยะเวลาการวางแผนงานไว้นะเจ้าก็เป็นกำลังใจให้กับแต่ละท่านโดยละกันนะเจ้ากลุ่มผู้ฟังเจ้าซึ่งก็มีหลายๆเรื่องนะเจ้ากลุ่มผู้ฟังที่อาจจะต้องบริหารจัดการให้นักขึ้นในระยะนี้นะเจ้าเป็นกำลังใจให้เนาะก็อยู่ในการนะเจ้ากลุ่มผู้ฟังเจ้ากับดีเจออยนันทพรเจ้าหน้าที่ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าอย่างที่เกริ่นไว้บอกว่าเดี๋ยววันนี้เล่าเรื่องเรนบอมให้ฟังนิดนึงละกันนะเจ้าเรนบอมหรือปรากฏการณ์ฝนแช่สุดขั้วนะเจ้าปรากฏการณ์ฝนแช่สุดขั้วเนาะคือปรากฏการณ์ที่ฝนตกหนักนะเจ้าหนักยังรุนแรงในพื้นที่ที่จำกัดวงอยู่นะก็คือตกแบบตกมากนะจ๊ะตกแช่เป็นเวลานานจนทำให้ปริมาณฝนเนี่ยสะสมสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้นเปรียบเสมือนกับระเบิดน้ำเนี่ยบึ้มตกลงมาจากฟ้าเนี่ยนะซึ่งก็ต่างจากพายุฝนปกติที่มันตกแล้วมันก็จะเคลื่อนตัวผ่านพื้นที่นั้นไปเออเจ้าสมมติเวลาเมฆมันก่อตัวแล้วก็เวลาฝนจะตกเป็นฝนลักษณะทั่วไปเนี่ยคือร่องมรสุมที่พาดผ่านเนี่ยนะมันก็จะเคลื่อนตัวยังเฮาพอเรดาร์ตรวจอากาศเนาะเมฆมันก็จะหมุนก่อตัวแล้วก็เดี๋ยวมันก็ผ่านไปมันก็จะแต่อันเนี้ยคือมันหมดไปไหนอ่ะคุณผู้ฟังมันอยู่ตอนนั้นน่ะมันจึงอยู่ฮะนะตกอยู่ฮะนะเนี่ยจ้ะก็เหมือนเปรียบหลักการทางอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเปิ้นก็ฮ้องว่ามันเหมือนกับระเบิดน้ำที่ตกลงมาจากฟ้านะเจ้าปรากฏการณ์เนี้ยเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุผล3ประการ3ส่วนหลักๆเจ้าคุณผู้ฟังประการแรกเนี่ยป้อนบอกว่ามันมีมวลความร้อนและความชื้นสะสมสูงเอาง่ายๆคือภาวะโลกร้อนนั่นแหละนะเจ้าอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นเนี่ยทำให้น้ำระเหยกลายเป็นไอนักขึ้นอากาศก็กักเก็บความชื้นไว้ได้เยอะนะเจ้าเมฆฝนคิวโมลีมิมบัสเนี่ยแต่จำได้ก่อใครเคยเห็นมาพ่องดิจะเคยเห็นไหนแต่คืนครูไปหมดแล้วเมฆฝนฟ้าคะนองหมู่เนี้ยก็เลยจะก่อตัวจนมีขนาดใหญ่แล้วก็หนาแน่นกว่าปกตินะเจ้าประการที่สองคุณผู้ฟังมันเหมือนลักษณะของกระแสลมด้านบนพัดช้าลงลมชั้นบนที่ทำหน้าที่ในการพัดพาพายุให้เคลื่อนตัวเนี่ยนะเจ้ามันเกิดการชะลอตัวเจ้ามันมีลิ่มความกดอากาศสูงมาบล็อกไว้ทำให้เมฆฝนขนาดมหึมาเนี่ยเอ้ยมันบ่ไปไหนอ่ะมันจึงนิ่งอยู่กับที่นะเจ้ามันบ่เคลื่อนตัวไปไหนเป็นเพราะว่ากระแสลมด้านบนเนี่ยมันพัดช้าลงมันบล็อกเมฆฝนตรงนั้นไว้บ่ฮือไปทางไหนนะเจ้าแล้วก็ประการที่3พอมันมีเรื่องของมวลความชื้นสะสมที่ถูกกักเก็บไว้อย่างมหาศาลแล้วนะเจ้ากระแสลมด้านบนพัดช้าลงแล้วเนี่ยมันเหมือนกับการเทกระจาดไอตัวที่มันก่อตัวไว้ทางบนเนี่ยเจ้าลงมาพอเมฆเนี่ยมันสามารถอุ้มน้ำหนักของหยดน้ำจำนวนมหาศาลไว้ได้แหมนะคุณผู้ฟังมวลน้ำทั้งหมดมันก็บุ้มดิ่งลงสู่พื้นดินพร้อมกันในคราวเดียวในจุดที่เป็นพื้นที่แคบๆแทนที่มันจะค่อยๆกระจายตัวออกไปผ่านไปมันก็จะแต่เนี้ยมันเหมือนมันเมฆมันบุ้มอ่ะเหมือนระเบิดอ่ะมันระเบิดออกมาเพิ่นเลยฮ้องว่าเรนบอม
นะเจ้าเล่นบอมระเบิดฝนเนี่ยเทกระจายลงมาพร้อมกันในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งแล้วที่กรุงเทพน้ำท่วมตอนนี้คือมันเทลงใจกลางกรุงเทพมหานครเลยวัดได้สูงสุด300มิลลิเมตรนะเจ้าซึ่งถือว่าเป็นปริมาณน้ำฝนที่เยอะมากนะเจ้าปกติบ้านเฮานิดร้อยป่ายนิดน้ำทามาแล้วนะเจ้าน้ำลี้มาแล้วนะคุณผู้ฟังร้อยแต่สักถ้าขึ้นร้อยเนี่ยมาละนะเจ้าขึ้นร้อยป่ายนี่ถือว่าเยอะแล้วนะเจ้าอันนี้300มันถือว่ามันเยอะมากนะเจ้าทีนี้พอมันเกิดแบบนี้มันเกิดผลกระทบเจ้าคุณผู้ฟังไอ้วิกฤตปรากฏการณ์3เงื่อนไขที่ดีจอยเล่าให้ฟังเนี่ยมันห้ามบ่ได้เนาะมันอู้ยากมันอู้ยากคือมันบ่สามารถห้ามฟ้าห้ามฝนได้อ่ะมันบ่สามารถจะระบุพื้นที่เอาไปตกลงในทะเลพุ่นก่ายเนาะหรือว่ามันสามารถมีเทคโนโลยีมีนวัตกรรมมาอย่างที่ห้ามบ่คือเกิดระเบิดฝนได้เนี่ยมันยังบ่มีนะเจ้าคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ทําให้เกิดผลกระทบกับประชาชนน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะเจ้าดินโคลนถล่มอัมพาตทางเศรษฐกิจและการคมนาคมเนาะการจราจรติดขัดไฟฟ้าดับสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานอย่างรุนแรงนะเจ้าโดยเฉพาะในพื้นที่เศรษฐกิจอย่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะเจ้าคุณผู้ฟังปรากฏการณ์นี้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทั่วโลกเลยนะเจ้าที่มีสภาพอากาศร้อนชื้นแต่พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงแล้วก็ได้รับผลกระทบรุนแรงเนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นเมืองหลวงหรือชุมชนเมืองขนาดใหญ่เพราะอย่างเพราะเมืองที่มีการปลูกสร้างหนาแน่นอย่างกรุงเทพเนี่ยคอนกรีตถนนลาดยางจำนวนนักนะเจ้าซึ่งมันบ่ซับน้ำเนาะแล้วก็พฤติกรรมที่เป็นเกาะความร้อนเนี่ยนะเจ้ายิ่งดึงดูดถึงเมฆฝนเนี่ยมันก่อตัวหนาแน่นขึ้นพื้นที่หุบเขาพื้นที่เชิงเขาเนี่ยนะภูมิประเทศที่บดบังพื้นมวลอากาศเนี่ยลอยตัวขึ้นสูงกลายเป็นเมฆหนาได้อย่างรวดเร็วอันนี้ก็มีโอกาสเกิดเป็นระเบิดฝนได้เช่นเดียวกันนะเจ้าอย่างที่บอกไปว่าเหตุการณ์สำคัญในที่เกิดขึ้นอย่างกรุงเทพตอนนี้ที่กำลังประสบเหตุทั้ง50เขตในกรุงเทพมหานครปริมาณน้ำฝนสะสมถึง300มิลนะเจ้าเกิดเหตุที่สเปนบาเลนเซียสเปนเมื่อปี2024อันนี้ก็ระเบิดฝนเล่นบอมเหมือนกันนะเจ้าตกถล่มในบางกี่ชั่วโมงแต่ว่าเป็นน้ำท่วมครั้งใหญ่ร้ายแรงที่สุดในรอบทศวรรษแล้วมีผู้เสียชีวิตเยอะมากเลยนะเจ้าที่สเปนเนาะที่เกาหลีใต้กรุงโซเมื่อปี2022อันนี้ก็เกิดระเบิดฝนเหมือนกันหนักในรอบ115ปีอันนี้ตกหนักกว่า141มิลลิเมตรต่อชั่วโมงนะเจ้าที่เกาหลีใต้ของกรุงเทพนี่คือพอ300อ่ะนะเจ้าคุณผู้ฟังรัฐควีนแลนด์ประเทศออสเตรเลียนะเจ้าอันนี้ก็ตกต่อเนื่องทำให้เกิดฝนตกใหญ่นะเจ้าฝนตกหนักปรากฏการณ์ที่บ่เคยเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นเจ้าคุณผู้ฟังอันนี้คือลักษณะของเรนบอมเรนบอมพอมันเกิดขึ้นแล้วมันจะเกิดขึ้นซ้ำได้เหมกอเนี่ยบางคนก็บอกว่าเอ้ยแล้วมันเกิดขึ้นแล้วมันมีโอกาสเกิดขึ้นซ้ำได้เหมกอนะเจ้าปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นซ้ำได้แหมนะเจ้าแล้วมีแนวโน้มว่าจะเกิดถี่ขึ้นรุนแรงขึ้นในอนาคตนะเจ้าเพราะว่าสภาพภูมิอากาศของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างถาวรละนะเจ้าโลกยิ่งร้อนเมฆยิ่งอุ้มน้ำได้นักขึ้นนะเจ้าพฤติกรรมพายุเปลี่ยนไปเนาะเมืองยิ่งโตก็ยิ่งดูดน้ำฝนนะเจ้าฤดูกาลผิดเพี้ยนนะเจ้าการระบายน้ำแบบเดิมเนี่ยจะไม่สามารถรองรับลักษณะของฝนตกที่เป็นเรนบอมแบบนี้ได้นะเจ้าโลกที่กำลังปรับตัวเพื่อรับมือกับการเกิดซ้ำตรงนี้นะเจ้าก็จะต้องมีทั้งเรื่องของการเตือนภัยมีทั้งเรื่องของการเปลี่ยนวิถีชีวิตต่างๆนะเจ้าเพื่อที่จะรับมือกับสถานการณ์ภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากสภาวะของฝนตกหนักในลักษณะของเรนบอมนะเจ้าวันนี้ทำความเข้าใจเรื่องของเรนบอมกันนะเจ้าจะว่าคุณผู้ฟังจะหันภาพเนาะเมื่อหันภาพแล้วก็จะเข้าใจแนวทางว่าอ๋อลักษณะที่เกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยมันจะส่งผลนะเจ้าส่งผลจะใดกับภาพรวมของผลกระทบที่เกิดขึ้นนะเจ้าดีจอยกะหันคลิปนะหันคลิปวิดีโอเนาะทั้งนายกรัฐมนตรีหรือว่า
คณะรัฐบาลหรือหน่วยงานที่มันพยายามเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยนะจ๊ะพี่น้องประชาชนที่กำลังทุกข์ใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็บางทีก็ตะโกนเดือดตะโกนด่าพ่องนะจ๊ะโซเชียลบางคนบอกโอ้ก็ยอมใจท่านนายกหนูเหมือนกันนะโอ้ว่าไปก็จะโดนเปิ้นด่าก็ยังไปเฮ้อกำลังใจนะจ๊ะขาเข้านี่เสียงด่าสาวๆเนาะแล้วพอขาออกปุ๊บเนี่ยพี่น้องประชาชนก็รู้สึกอุ่นใจนะจ๊ะรู้สึกอุ่นใจแล้วก็มีกำลังใจที่เปิ้นมาติดตามสถานการณ์นะจ๊ะแล้วก็จะแก้ไขปัญหาร่วมกันบ่ได้เฮ้อเฉพาะแค่กรุงเทพมหานครแก้ไขปัญหาเองนะจ๊ะคือกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษคุณผู้ฟังจะเป็นเขตที่เปิ้นเลือกตั้งผู้ว่าเนาะเปิ้นก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้งมีสภากรุงเทพมหานครมีหน่วยงานในการกำกับอย่างที่เปิ้นดูแลเขตต่างๆของกรุงเทพอยู่ทั้งหมดนะจ๊ะแต่ทีนี้ท่านนายกหนูนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็บอกว่าอย่าเพิ่งมีคำกล่าวนี้เลยบอกว่าเป็นพื้นที่ของกรุงเทพหรือว่าเป็นเรื่องของกรุงเทพที่ต้องจัดการเองนะจ๊ะอันนี้ต้องรัฐบาลต้องเข้าไปช่วยนะจ๊ะต้องช่วยต้องดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นะจ๊ะอันนี้ก็อัปเดตสถานการณ์เฮ้อได้ฟังกันนะจ๊ะเนาะคุณผู้ฟังกับช่วงของรายการช่วงนี้นะจ๊ะสวทลำปูนวิทยุประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้คู่ความสุขนะจ๊ะ

็พอเวลาแล้วมันอย่างมาโวยเนาะเวลานี่ผ่านไปเร็วๆนะจ๊ะคุณผู้ฟังนี่จะอ้อยค่อยโอ้ถึงเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่เฮาน้อยหนึ่งจ้าคุณผู้ฟังจ้าเพราะว่ามีรายงานนะจ้าเกิดเหตุสะเก็ดพลุนะจ้าตกใส่ลูกโป่งอัดแก๊สที่ละปูนเฮาตะคืนนะจ้าทีเนี้ยก็เป็นผลส่งผลให้ผู้ที่ไปท่องเที่ยวเนี่ยนะเจ้าก็ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นนะเจ้าก็ต้องเรียนคุณผู้ฟังนะเจ้าละปูนเฮามีงานเนาะมีงานแสดงพลุนะเจ้าที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยเปิ้นร่วมกันกับพื้นที่จังหวัดละปูนเนี่ยจัดขึ้นซึ่งมันสวยมากนะเจ้าเปิ้นจัดแสดงแสงสีเสียงคือคนละปูนซึ่งโซเชียลนี้ชื่นชมแล้วก็ช่วยกันแชร์ภาพออกไปทำให้มีประชาชนและนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะมากเลยนะเจ้าแล้วในจุดของสะพานท่านางเนี่ยก็มีการจัดแสดงแสงสีเสียงพร้อมกับการแสดงจุดพลุนะเจ้าจุดพลุแสดงแสงสีเสียงอย่างอลังการเลยแล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยก็ไปรอชมเป็นรอบๆกันนะเจ้าแต่พอล่าสุดเนี่ยแต่คืนเนี่ยเกิดเหตุนะเจ้าพลุมันตกมาใส่ลูกโป่งสวรรค์นะเจ้าลูกโป่งที่มันลอยเป็นลูกโป่งสวรรค์นะเนาะติมเดียวที่เปิ้นขายเป็นหูบสีสันเป็นตัวแก้ตุ้นเป็นอย่างเงี้ยที่มัดเจียกไว้แล้วก็มันก็ลอยขึ้นเองนะอันนี้พอมันตกมาใส่ตอนนี้มันเป็นแก๊สแล้วมันก็ทำให้เกิดการระเบิดเจ้าบุ้มหนึ่งแล้วก็ปรากฏว่านักท่องเที่ยวเนี่ยโดนสะเก็ดไฟนะจนต้องส่งโรงพยาบาลใน4รายด้วยกันเจ้าคุณผู้ฟังเวลาประมาณ2ทุ่มกว่าตะคืนนะเจ้าประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาชมการจุดพลุในงานวิจิตรไทยแลนด์แอดลำพูนที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดขึ้นนะเจ้าในย่านเมืองเก่าของละปูนเนี่ยนะเจ้าระหว่างวันที่25กันยายนถึง4ตุลาคมภายใต้แนวคิดแสงแห่งศรัทธาการเวลาแห่งหฤพูนชัยนะเจ้าเนรมิตแผ่นดินย่านเมืองเก่าที่ละปูนเนี่ยประการตาสวยงามทั้งแสงสีเทคโนโลยีสื่อผสมสุดล้ำเลยนะเจ้าเพื่อถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมตำนานที่ทรงคุณค่าฮึดเจิดจรัสเหนือกาลเวลานี่นะซึ่งมันสวยมากคุณผู้ฟังสวยมากๆจนทำเพื่อประชาชนและนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเยอะมากเลยนะเจ้าแต่ทีนี้จุดเกิดเหตุตะคืนเนี่ยเจ้าบริเวณสะพานท่านางเนาะบริเวณสะพานท่านางประกายไฟจากพลุที่จะแสดงเนี่ยตกลงมาใส่ลูกโป่งสวรรค์ซึ่งเป็นจุดขายลูกโป่งสวรรค์ที่เปิ้นเอาก๊าซอัดก๊าซเข้าไปท้องก๊าซไฮโดรเจนเนาะที่ทำให้เกิดประกายไฟลุกโชนขึ้นมันน่ากลัวเจ้าคุณผู้ฟังพอมันโดนลูกโป่งแล้วประกายไฟมันขึ้นเนี่ยมันก็มีนักท่องเที่ยวนะจ๊ะพ่อแม่ลูก3คนถูกสะเก็ดไฟระเบิดของลูกโป่งที่บรรจุอยู่บรรจุก๊าซไฮโดรเจนนี้อยู่นะจ๊ะบาดเจ็บตามร่างกายทั้งบริเวณแขนขาคอแล้วก็จุดอื่นๆตัวนักท่องเที่ยวก็วิ่งหนีกันจากประกายไฟนะจ๊ะได้รับบาดเจ็บหัวเข่าแตกจากการล้มก็หลายคนเหมือนกันนะจ๊ะทีมอาสาสมัครกู้ภัยร่วมใจละปูนที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุนะเจ้าเข้าช่วยเหลือและก็ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนที่จะนำผู้บาดเจ็บส่งไปรับการรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลละปูนทั้ง4ท่านซึ่งทั้ง4ท่านนี้ได้มีภัยเสียชีวิตหรืออย่างใดนะเจ้าทุกคนปลอดภัยดีและก็ได้รับการดูแลจากคณะทำงานเนี่ยเป็นอย่างดีนะเจ้าคุณผู้ฟังซึ่งงานวิจิตรละปูนที่มันจัดขึ้นเนี่ยก็ยังคงจัดต่อเนื่องไปถึงวันที่4นะเจ้าถึงวันที่4ตุลาเนาะก็มีจุดที่สะพานต้าสิงประตูต้านนางคูน้ำรอบเมืองก่อนถึงวัดมหาวันพระรอดสถาปัตย์นะเจ้าคุ้มเจ้าจักคำเนี่ยอันนี้สวยมากอนุสาวรีย์พระนางจามก็สวยมากร้านกาแฟ Back to Basic นะอันนี้ก็ย้อมไฟสวยมากวัดสันปายังหลวงนะเจ้าในเจดีย์วัดศรีบุญเรืองเนาะที่วัดสันปายังหลวงก็สวยมากนะเจ้าไปเที่ยวชมกันได้เนาะแต่ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องเรียนคุณผู้ฟังนะเจ้าว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากป้อนท้องว่าอย่างอ่ะเกิดขึ้นจากอุบัติภัยเนาะอุบัติภัยที่เป็น
สะเก็ดระเบิดตกลงมาแล้วประจวบกันกับลูกโป่งเนี่ยมันอัดแก๊สแล้วมันอยู่บริเวณนั้นน่ะนะจ๊ะมันเลยทําให้เกิดประกายไฟเกิดขึ้นทีเนี้ยก็ต้องไปว่ากันตามกฎหมายต่อนะจ๊ะกฎหมายในเรื่องของการจัดงานในเรื่องของการเอาผิดเนาะการกระทําการโดยประมาทเป็นเหตุที่ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บตามประมวลกฎหมายอาญาเองนะจ๊ะก็จะต้องรับผิดชอบเรื่องของค่าเสียหายค่ารักษาพยาบาลค่าสินไหมทดแทนนะเจ้าผู้จัดงานจะต้องควบคุมดูแลอาคารสถานที่กิจกรรมต่างๆเพื่อดียิ่งขึ้นการอนุญาตหน่วยงานไหนอนุญาตและดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็เองนะเจ้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องฝากประกาศย้ำเตือนกันนะเจ้าบ่เฮือเหตุการณ์เนี่ยซ้ำรอยเนาะคือมาตรการสำหรับในส่วนของลูกโป่งที่เอามาขายเนี่ยนะเจ้าคือมันต้องขายไกลๆอ่ะเพราะก้าไม่ก้าที่ขายลูกโป่งสวรรค์เนี่ยต้องออกไปขายไกลๆบ่ฮือไกลรัศมีของสะเก็ดพลุนะเจ้าอย่างน้อยเนี่ย100 200เมตรเนี่ยก็ต้องอยู่ไกลๆหน่อยเนาะแต่ยังว่านะเจ้าแฮมพวกวันทือนี่เฮาสําจัดลอยกระทงนะคุณผู้ฟังก็แก้ไม่ก้าก็ขอความกรุณาไก่ๆหน่อยนะจ๊ะเพราะว่ามันเป็นก๊าซที่อันตรายเวลาที่มันโดนกับสะเก็ดพลุต่างๆนะจ๊ะก็แก้ไม่ก้าต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเข้มงวดนะจ๊ะอย่างก๊าซไฮโดรเจนเนี่ยมันใช้ไม่ได้ต้องใช้ก๊าซฮีเลียมในการบรรจุลูกโป่งสวรรค์แทนนะจ๊ะต้นทุนมันจะสูงกว่าแต่ว่ามันเป็นก๊าซเฉยมันจะติดไฟแล้วก็จะระเบิดเมื่อถูกความร้อนหรือเปลวไฟนะเจ้าก็อันนี้จะแนะนําไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองที่พาลูกไปแอวใครได้ใครได้ใครได้ไอ้เนาะใครได้ใครได้ใครได้คือปกติมันเป็นไอ้อย่างที่ละอ่อนหุ่มกันอยู่แล้วว่าไงเจ้าละอ่อนก็ตึงจะชอบกันอยู่แล้วสำหรับลูกโป่งสวรรค์นี่นะถ้าได้แล้วมันก็จะเป็นความทรงจำเป็นความรู้สึกที่ดีที่พ่อแม่จะซื้อลูกโป่งสวรรค์เฮ้ยเวลาไปแอลไหนได้ลูกโป่งสวรรค์นี่โอ้ยเปิงใจละเหมือนดีเจออยเมื่อน้อยๆก็เป็นยะนะเจ้าแต่ทีนี้ต้องดูตัวว่ามันความอันตรายของมันเนาะแล้วก็เช็คนิดนึงว่าการ์ดที่เปิ้นอัดเข้าไปเนี่ยมันเป็นการ์ดประเภทไหนเขาก็ต้องมีองค์ความรู้ตรงนี้ตัวว่าเปิ้นอัดการ์ดประเภทไหนใจซุ้มซีซุ้มแพ้เปิ้นได้ขายตั้งในงานแต่เปิ้นขายอยู่ตั้งนอกแต่เปิ้นขายให้เขาแล้วเนี่ยมัดติดแขนลูกเนาะเพราะว่าถ้ามัดติดมันจะลอยขึ้นฟ้าไปเหี่ยมองกระเจ้ามัดติดแขนเป็นเส้นได้มัดติดแขนอยู่เกิดเขาเข้าไปตั้งในเกิดสะเก็ดพลุสะเก็ดระเบิดหรือว่าสะเก็ดประทัดอะไรอย่างเงี้ยมันตุ้มตุ้มตั้มตั้มเนาะเดี๋ยวใกล้ลอยกระทงแล้วตัวเนี่ยนะเจ้ามันอาจจะทำให้เกิดประกายไฟเกิดขึ้นได้เหมือนกันเนาะอันนี้ต้องฝากคุณผู้ฟังได้ระมัดระวังนะเจ้าแล้วก็ป้องกันเนาะสอดส่องกันให้ดีในเรื่องของอุบัติภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้แบบนี้นะเจ้าด้วยความห่วงใยจริงๆคุณผู้ฟังด้วยความห่วงใยจริงๆแต่ก็ต้องขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะเจ้าเพื่อก็ดูแลผู้ประสบเหตุเป็นอย่างดีตัวนะเจ้าก็แจ้งข่าวแล้วก็เล่าสู่กันฟังเนาะคุณผู้ฟังเนาะด้วยความห่วงใยกันในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าเวลาก็เสี่ยงเหล่าคุณผู้ฟังดีจอยท่านจะได้นำรายการลาทุกท่านไปเพียงแต่อีก่อนนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่เนาะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะเจ้าสวัสดีเจ้า

0: ารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: ก่อนจะฟังสปอตนี้เราอยากให้คุณทำใจดีๆเชื่อไหมว่ามีประกันภัยที่คุ้มครองการเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพในราคาแค่หลักร้อย
1: แล้วไง
0: นอกจากนี้ยังคุ้มครองดูแลค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพในกรณีที่เสียชีวิตจากการเจ็บป่วยด้วย
1: ใช่จริงดิ
0: ทั้งหมดนี้อัตราเบี้ยประกันภัยแค่200
1: ต่อเดือนเหรอถูกดีนะ
0: ต่อปี
1: ต่อปี
0: อ้าวช็อกไปซะละประกันภัย200ราคาถูกซื้อที่ไหนคุ้มครองเท่ากันรับเกิน100ให้ประกันภัย200กับคนที่คุณรักโดยสำนักงานคปภ.สายด่วนประกันภัย1186
2: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
5: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
4: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
5: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
4: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
6: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคิดดีเพื่อสังคมนะครับติดตามข่าวยามแล้งนะสลับกับเพลงเพราะๆฟังสบายๆนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เนาะ18นาฬิกาถึง19นาฬิกานะครับก็จะเป็นต้องบอกไว้วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะทุกวันเราจะมาปะกันครับ18นาฬิกาถึง1ทุ่มนะครับกับเพลงแล้วก็การสรุปข่าวนะครับถือว่าสรุปข่าวแล้วกันเพราะว่าจะคัดเอาข่าวเด่นๆมาอู้มาเอ่ยครับคุณผู้ฟังยามแลงนะช่วงหัวค่ำแบบนี้นะครับก็ยังตีได้เกริ่นไว้เนาะเมื่อรายการนะช่วง15นาฬิกาที่ผ่านมานะครับก็มีการคาดการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาเนาะในเรื่องของการตรวจนะการติดตามกลุ่มฝนด้วยเรดาร์ภาคเหนือตอนบนก็พบกลุ่มฝนนะครับฝนโปรยกำลังอ่อนนะครับที่อาจจะตกต่อเนื่องเกิน3ชั่วโมงและทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้คาดการณ์นะครับฮือต่างฮือเฝ้าระวังเนาะในพื้นที่อมก๋อยนะครับในเสรียงเนาะขุนยวมอย่างประมาณนี้นะครับจังหวัดลำพูนของเฮาก็ได้รับนะ SMS บ่ใช่ SMS ครับคุณผู้ฟังครับได้รับเตือนเนาะจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับว่าฮือเฝ้าระวังที่อำเภอลีนะครับก็ข่าวเมื่อสักครู่ตีผ่านมานะครับคุณผู้ฟังตีต่างเจียงใหม่เนาะก็มีลมนะครับคุณผู้ฟังนะศูนย์บัญชาการอมก่อยก็ได้เตือนคือเฝ้าระวังน้ำป่าดินถล่มไฟดับทั้งอำเภอนะครับทางศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภออมก่อยนะครับรายงานนะว่าคือเตือนนะครับปภ.เนี่ยได้แจ้งเตือนฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ช่วงวันที่18ถึง30กันยายน69นะครับว่าจะเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแดะดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและลาดเชิงเขานะครับนายปรีชาพลภูนทวีนายอำเภออมก่อยนะครับในฐานะศูนย์ผู้อำนวยการเนาะผู้อำนวยการศูนย์ก็ได้สั่งการทุกหน่วยงานนะกำนันผู้ใหญ่บ้านเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงพร้อมแจ้งประชาชนยกของขึ้นที่สูงนะครับเคลื่อนย้ายรถและทรัพย์สินสำคัญนะครับเตรียมพร้อมอพยพหากสถานการณ์รุนแรงขึ้นนะครับล่าสุดนะครับปริมาณฝนสูงสุดตีสถานีบ้านหมูเสือก็อยู่ที่ประมาณ 91.5 มิลลิเมตรขณะตีระดับน้ำแม่ตื่นแล้วก็แม่ตอมยังต่ำกว่าตะลิงอย่างไรก็ตามครับตีอมก่อยนะครับก็เกิดต้นไม้เนาะล้มทับสายไฟ2จุดบนทางหลวงหมายเลข1099กิ่วลมอมก่อยนะครับบริเวณกิโลเมตรที่22นะบ้านแม่ตอมและกิโลเมตรที่98บ้านหมูเซอร์บ้านห้วยปูลิงนะครับส่งผลให้เกิดไฟฟ้าดับโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอมก่อยนะครับก็ได้แจ้งว่าขณะนี้นะไฟฟ้าดับทั้งอำเภอเนื่องจากระบบไฟฟ้าต้นทางจากอำเภอฮอดมีปัญหานะครับเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างแก้ไขและก็เร่งดำเนินการนะครับซึ่งทางศูนย์ก็ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าและก็ดินถล่มนะครับอันนี้ก็ตีอำเภออมก๋อยนะครับแล้วก็ตีอำเภอซบเมยแม่เสรียงขุนยวมแม่ลาน้อยอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนไปปางมะผ่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนนี่เตือนนะครับระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มพื้นที่หลุมตามตีลาดเชิงเขาหือยกของขึ้นตีสูงอันนี้ปภ.เพิ่นก็ได้ส่งเสียวบอสแคทเตือนนะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็ดินถล่มปิดทับเส้นทางนะสายบ้านตากและแม่ระมาดสายบ้านตากแม่ระมาดนะครับก็เกิดดินถล่มปิดทับเส้นทางสายบ้านตากนะแม่ระมาดบริเวณบ้านมงขุนขุนห้วยตากนะหมู่5ตำบลท้องฟ้าอำเภอบ้านตากนะจังหวัดตากนะครับถนน1175นะบ้านตากแม่ระมาดนะครับขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งเคลียร์พื้นที่นะครับข่าวก็มาจากประชาสัมพันธ์นะครับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตากก็รายงานเข้ามานะครับอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์นอกใกล้ๆจังหวัดลำพูนของเฮานะครับส่วนจังหวัดลำพูนของเฮานะครับก็มีการเฝ้าระวังที่อำเภอลีนะจังหวัดลำพูนนะครับเพราะคาดการณ์ว่าอาจจะมีฝนตกต่อเนื่องนะประมาณเกือบ3ชั่วโมงเองนะก็ต้องติดตามและเฝ้าระวังกันต่อไปนะครับในส่วนของจังหวัดลำพูนของเฮานะครับในเรื่องของฝนของฝ้าของน้ำนี่บ่มีจะว่าน้ำบ่มีก็ไม่ได้เนาะนะครับในเรื่องของฝนฝ้าเนาะสาธารณภัยนี่บ่มีนะครับแต่ก็มีในเรื่องของน้ำประปานะครับที่คุณผู้ฟังเนาะหลายท่านสนใจจะมาได้ดีเจโอมนี่เนาะดีเจโอมก็เข้าไปตีกาเพจ Facebook ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูนนะครับก็มีการขึ้นโพสต์นะแปะว่าดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วนะครับคุณผู้ฟังนะครับแต่ว่าตี
บางพื้นที่ก็น้ำยังไหลเบาอยู่ก็รอสักกำหนอกคุณผู้ฟังครับตอนนี้เจ้าหน้าที่เพิ่นก็เร่งนะครับดำเนินการฮื้อแล้วก็ขออภัยนะครับมาณที่นี้นะครับมาติพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ากันพ้องครับคุณผู้ฟังครับก็อัปเดตล่าสุดเมื่อเวลา 18:00 น.ตีผ่านมาคุณผู้ฟังครับถ้าใครติดตามข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนาะหลายท่านก็จะฮู้ว่าอัปเดตเนาะช่วงประมาณ 5:00 น.เจ้านี่เนาะจะมีอัปเดตช่วงเจ้าและช่วงเที่ยงนี่ก็ 12:00 น.แล้วก็แมลงทุกวันนะครับ 18:00 น.ก็ติดตามกันได้นะครับก็มีการคาดการณ์ลักษณะอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าว่าบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างภาคเหนือด้านตะวันตกก็ได้แก่จังหวัดเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนจังหวัดตากครับคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็ตอนล่างของภาคเหนือเนาะภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคอื่นๆจะมีปริมาณฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่นะครับภาคเหนือของเฮามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดเชียงรายนะเชียงไฮ้เนาะลำปูนนะครับลำปางแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์นะครับโดยจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และจังหวัดตากนะอุณหภูมิต่ำสุดก็อยู่ระหว่าง23ถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง28ถึง34องศาเซลเซียสนะครับบ่ได้ลืมเนอะดูแลรักษาสุขภาพกันตัวรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนอกจากนี้ครับมีประกาศเตือนภัยฝนตกหนักถึงหนักมากฉบับที่12นะครับแจ้งพื้นที่เสี่ยงนะว่าวันที่28กันยายน2569นะครับภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายลำปูนลำปางแต่สุโขทัยกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์นะครับมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และก่อตากเหมือนที่อู้ไปช่วงตะกี้นะครับส่วนในวันที่29กันยายน2569ฝนบริเวณภาคเหนือนะครับมีแนวโน้มลดลงแต่ยังอาจมีฝนตกหนักได้บางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และเชียงรายอันนี้ก็คือการคาดการณ์ลักษณะอากาศวันพรุ่งนี้จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกรมอุตุนิยมวิทยานำมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้รับทราบล่าสุดเมื่อเวลา18:00 น.ตีผ่านมานี่เองสำหรับพี่น้องเกษตรกรครับในช่วงวันที่18-29กันยายนนี้นะก็ยังที่ทราบนะว่าฝนตกนะครับความชื้นก็เยอะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังพี่น้องเกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียเช่นโรคแอนแทกโนสโรคใบจุดและโรคราดำในกุหลาบครับโรคยอดเน่าในสับปะรดนะครับแล้วก็พี่น้องเกษตรกรจะต้องระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียนะครับเช่นโรครากเน่าขนเน่าในไม้ผลโรคแคงเกอร์ในพืชตระกูลส้มและโรคราน้ำฝนในลำไยนะครับคำแนะนำนะเปิ่นก็ได้แจ้งว่าพี่น้องเกษตรกรก็ควรระวังแมลงและศัตรูสัตว์นะเช่นยุงเลือกริ้นและไรนะมารบกวนสัตว์เลี้ยงของเฮานะครับต้องระมัดระวังนะพื้นที่ที่มีน้ำท่วมหากระดับน้ำลดลงแล้วเกษตรกรก็ควรรีบระบายน้ำออกจากแปลงปลูกและฟื้นฟูสภาพสวนแล้วก็แหล่งน้ำนะฮึ่ยใจได้ดีดังเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรนะนำมาอุ้มมาเอ่ยให้คุณผู้ฟังได้รับฟังและรับทราบกันในส่วนของเรดาร์ลำปูนนะครับอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับก็อัปเดตบริเวณภาคเหนือตอนบนในเวลา18:00 น.ตีผ่านมาเป็นอย่างไรมาติดตามกันได้เลยนะครับเฝ้าระวังนะเปิ่นบอกมาก่อนเลยว่าเฝ้าระวังพื้นที่ที่ฝนตกต่อเนื่องเกิน3ชั่วโมงได้แก่อำเภอจอมทองดอยลออมก๋อยดอยเต่าฮอดนะครับเหล่านี้อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ส่วนจังหวัดลำพูนคือเฝ้าระวังพื้นที่ที่มีฝนตกต่อเนื่องเกิน3ชั่วโมงได้แก่อำเภอลีนะครับลำปางนี่คือเฝ้าระวังตีแม่พริกนะจังหวัดตากนี่คือเฝ้าระวังที่อำเภอท่า2อย่างและอำเภอ3เงานะครับแล้วก็เรดาร์ลำปูนนะครับก็ตรวจพบกลุ่มฝนที่จังหวัดเชียงใหม่ได้แก่อำเภอฝางแม่อายเชียงดาวชัยประการแม่แตงพร้าวนะสะเมิงแม่ริม
สันทรายแม่แจ่มแม่ว่างสันป่าตองอำเภอเมืองนะครับดอยสะเก็ดหางดงสารปีสันกำแพงแม่อ่อนนี่พบกลุ่มฝนโปรยกำลังอ่อนนะครับแต่ฝนตกฝนโปรยกำลังอ่อนตกต่อเนื่องเกิน3ชั่วโมงแล้วตี้อำเภอชอมทองนะครับดอยลอฮอดดอยเต่าอมก๋อยนะครับส่วนจังหวัดละปูนของเฮาเจอกลุ่มฝนตี้อำเภอเวียงหนองล่องอำเภอเมืองลำพูนนะครับตีตกอยู่ขณะนี้นี่นะอำเภอบ้านโฮ่งนะครับป่าซางแม่ทาทุ่งหัวช้างและอำเภอตีกลุ่มฝนโปรยกำลังอ่อนตกต่อเนื่องเกิน3ชั่วโมงนะครับหือเฝ้าระวังที่อำเภอลีนะครับส่วนจังหวัดตากนี่ตก2อำเภอตก3อำเภอแต่ต้องเฝ้าระวังทั้ง3อำเภอได้แก่อำเภอท่าสองยาง3เงาและแม่ระมาดนะครับลำปางนี่ก็เจอหลายอำเภอเกือบทุกอำเภอเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเฝ้าระวังที่อำเภอแม่พริกนะครับเชียงใหม่นะเชียงใหม่อูไปแล้วนะครับแม่ฮ่องสอนนี่ก็หลายอำเภอนะครับพะเยานี่แม่ใจอำเภอเมืองภูกำยาวดอกคำใต้นะครับอันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังกันตัวใครที่จะเดินทางไปลำปางนะก็ต้องตรวจนะติดตามในเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนนะครับข้อควรปฏิบัตินะครับถ้าเกิดฝนตกจะหนีนอกคุณผู้ฟังก็ต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของน้ำท่วมนะถ้าพื้นที่ลุ่มถ้าพื้นที่ลุ่มต่ำนี่นะดินถล่มนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดชันและเชิงเขาลมกระโชกแรงนี่ก็ต้องระมัดระวังฟ้าผ่านี่ก็ต้องระวังนะครับเพราะฉะนั้นข้อควรปฏิบัตินะนิจโอมจะแนะนำว่าคือติดตามประกาศพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงการเดินทางในพื้นที่เสี่ยงเนาะโดยเฉพาะในช่วงที่ฝนตกหนักแล้วก็มาอยู่ใกล้ลำน้ำลำห้วยและพื้นที่ลาดเชิงเขาและที่สำคัญนะครับเตรียมไว้บ่เสียหายเนาะเตรียมพร้อมอุปกรณ์ฉุกเฉินและเอกสารสำคัญอันนี้ก็เป็นคำแนะนำจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกรมอุตุนิยมวิทยานะครับนิจโอมก็นำเหล่ามาอุ้มเอ๋ยคุณผู้ฟังได้รับทราบรับฟังกันพักฟังเพลงกันสักกรรมนึงก่อนเดี๋ยวกลับมาป้ากันช่วงต่อไปของรายการครับ

ลับมาป้ากันช่วงที่2ของรายการคิดดีเพื่อสังคมนะครับในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังอากาศก็เริ่มเย็นสบายเนาะนักท่องเที่ยวก็ลั่งไหลนะครับมาแอลจังหวัดลำปูนนะครับซึ่งก็อาจจะลากยาวไปจนถึงต้นปีหน้าเลยเพราะว่าจังหวัดลำปูนของเฮานี่นะครับเป็นช่วงไฮซีซั่นนะครับหรือว่าฤดูการท่องเที่ยวติสำคัญในบ้านเฮานะครับก็มีหลายงานนอกติจัดในจังหวัดลำปูนในช่วงเวลานี้นะครับลำปูนของเฮาก็จะคึกคักเป็นพิเศษนะมีนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นชาวไทยนะชาวต่างชาติเดินทางมาสัมผัสความงดงามของกิจกรรมต่างๆในจังหวัดลำปูนนะครับสัมผัสอัตลักษณ์เสน่ห์วัฒนธรรมนะครับรวมถึงองค์พระธาตุหริพูนชัยนะครับอนุสาวรีย์พนางจามเทวีหรืองานกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นในจังหวัดลำปูนนะครับก็เข้ามาแอลจังหวัดลำปูนของเฮานะมาซึมซับวิถีชุมชนนะครับวิถีชีวิตชุมชนมาอุดหนุนสินค้าท้องถิ่นของลำปูนอย่างต่อเนื่องก็เป็นโอกาสดีๆนะครับโอกาสสำคัญตีชาวจังหวัดลำปูนทุกท่านจะได้รวมกันทำหน้าที่ชาวบ้านดีๆเนาะต้อนรับผู้มาเยือนด้วยความอบอุ่นเพียงแค่เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัวครับบอจะเป็นในเรื่องของการมอบรอยยิ้มแล้วก็น้ำใจเนาะทักทายมีคำแนะนำแก่นักท่องเที่ยวด้วยความเป็นมิตรนะครับเสน่ห์ของคนเมืองเหนือนะครับของจังหวัดลำปูนของเขาก็คือน้ำใจเนาะที่ใครๆก็อยากกลับมาเยือนนะครับอย่างดีเจโอมนี่นะก็มาอยู่สวทชลำปูนนี่2ปีแล้วนะครับยังบ่อยากไปไหนเตือนะครับชื่นชอบวัฒนธรรมอัตลักษณ์แล้วก็การกินอยู่ของจังหวัดลำปูนนี่ก็บ่อยากไปไหนละเนาะนะครับนอกเหนือจากนี้ก็เป็นในเรื่องของการร่วมกันดูแลบ้านเรือนร้านค้าสถานที่ท่องเที่ยวนะให้สะอาดตานะครับทิ้งขยะให้เป็นตีเป็นตังเนาะสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกเห็นโอ้ลำปูนของเขาสะอาดแต่สะอาดว่าเนาะนะครับรวมถึงในเรื่องของการจำหน่ายสินค้าและบริการในราคาที่เป็นธรรมด้วยนะบ่เอาเปรียบนักท่องเที่ยวนะครับเพื่อความเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและก็ภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นกับจังหวัดเนอร์ผู้ฟังครับมารวมการสร้างความทรงจำที่ดีให้นักท่องเที่ยวได้ประทับใจจะได้บ่ลืมเสน่ห์ของลำปูนเนาะแล้วก็กลับมาเยือนลำปูนมาเฮาแฮมครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นสิ่งดีๆนะที่เปิ้นไปแล้วนะกลับมาแอลแฮมนะครับบอดี้ให้เปิ้นทำเป็นเมืองผ่านนะครับบอม้าแฮมเองกับบอดี้บอเขาทานเนาะถ้าเกิดม้าแฮมก็เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของจังหวัดลำปูนนะครับเมื่อการท่องเที่ยวคึกคักนะครับเศรษฐกิจบ้านเฮาก็จะดีขึ้นนักท่องเที่ยวก็ลังไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องก็ส่งผลฟื้นฟูแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดให้ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในหลายมิติเลยนะว่าจะเป็นในเรื่องของการเม็ดเงินที่หมุนเวียนกระจายสู่ฐานหลักนะครับรายได้เนาะก็จะบ่ได้กระจุกตัวอยู่แต่โรงแรมห้างใหญ่หรือว่าเมืองใหญ่ๆนะครับแต่จะกระจายมาลงสู่ชุมชนโดยตรงว่าจะเป็นในเรื่องของร้านอาหารตามสั่งอีกหน่อยลองมองภาพไปนะครับร้านกาแฟเล็กๆนะรวมไปถึงคิวรถรับจ้างนะประการในกาในกาดที่เปิ้นไปแอลกันเนาะไปจนถึงด้านขายของช้ำในหมู่บ้านนะครับแล้วก็บ่เว้นในเรื่องของสินค้าท้องถิ่นของฝากของขายก็จะขายดีขึ้นนะบ่ว่าจะเป็นในเรื่องของสินค้าขึ้นชื่อลำปูนเนาะผ้าไหมหยกดอกผ้าฝ้ายทอมือลำไยอบแห้งขัดหมูน้ำพริกนี่เนาะก็จะมีการสั่งซื้อสูงขึ้นพอสั่งซื้อสูงขึ้นปุ๊บก็จะช่วยให้กลุ่มแม่บ้านและเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนะครับรวมไปถึงการตลาดแรงงานเนาะการเกิดการจ้างงานในพื้นที่นะครับเมื่อร้านอาหารตีผักโรงแรมต่างๆแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวนะมีความต้องการฮือบริการสูงขึ้นผู้ประกอบการจำเป็นต้องจ้างพนักงานเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพนักงานเสิร์ฟแม่บ้านใกล้ท้องถิ่นนะครับรวมไปถึงพนักงานขับรถครับทำให้คนลำปูนนั้นมีงานทำมีรายได้ดูแลครอบครัวโดยไม่ต้องย้ายถิ่นฐานนะครับเมื่อนะครับเห็นกำลังซื้อที่ชัดเจนจากนักท่องเที่ยวนะครับเอกชนนะภาคเอกชนก็จะกล้าลงทุนปรับปรุงกิจการเปิดธุรกิจใหม่ๆนะครับในคณะตีภาครัฐก็จะมีงบประมาณจากภาษีกลับมาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานถนนหนต่างนะภูมิทัศน์ของจังหวัดลำปูนคือดียิ่งขึ้นไปแฮมอันนี้ดิจูมก็จะสรุปคร่าวๆคือคุณผู้ฟังเห็นภาพนะครับเหมือนกับแต่ทฤษฎีน้ำกระเพื่อมนอกกระเพื่อมตรงนี้ปุ๊บมันก็จะกระจายไปทั่วนะครับอันนี้ก็ได้นำมาอุ้มเอ่ยคุณผู้ฟังได้เห็นหลากหลายมิตินะง่ายๆเริ่มต้นแค่รอยยิ้มและน้ำใจนะครับรวมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับต้อนรับนักท่องเที่ยวสร้างความประทับใจและให้นักท่องเที่ยวกลับมาเยือนลำปูนของเฮาแห่งครั้งหนึ่งอันนี้ก็เป็นรูปตีฝันไว้นะครับก็อยากให้เป็นเจ้าหนี้เลยนะครับคุณผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นช่วยกันนะครับตอนนี้พักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งเดี๋ยวกลับมาป้ากันช่วงต่อไปของรายการครับ

ประมาณ 3-4 วินาทีเพื่อให้มีระยะเบรกที่ปลอดภัยนะครับเพื่อจะได้มีเวลาตอบสนองหากรถกันนั้นหยุดรถกระทันหันนะครับคุณผู้ฟังครับรวมถึงระมัดระวังรถจักรยานยนต์และก็คนเดินเท้าด้วยนะครับชะลอความเร็วเมื่อผ่านป้ายรถเมล์หรือว่าจุดรับส่งเปิดไฟหน้าต่ำนะครับเพิ่มวิสัยทัศน์เนาะเพิ่มสาธารณวิสัยนะครับเพื่อตนเองและกับบอดี้เปิดไฟฉุกเฉินขณะที่รถกำลังวิ่งระวังรถมีอาการเหินน้ำตัวนะครับและที่สำคัญเปิดระบบไหลฟ้าปรับติปัดน้ำฝนคือมองเห็นเส้นทางได้ชัดเจนที่สุดนะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทีมงานสวทลำพูน FM 95 MHz กลมประชาสัมพันธ์วันนี้ดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์นำรายการจากลาคุณไปก่อนกลับมาป้ากันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิม 18:00 น.ถึง 19:00 น.กับรายการคิดดีเพื่อสังคมนะฟังข่าวเบาๆสลับกับเพลงเพราะๆยามหัวค่ำจะนี่นอกคุณผู้ฟังกลับมาอยู่เป็นเพื่อนกันวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมชลประทานแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นนายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยดำเนินการในจุดที่ประชาชนเดือดร้อนหนักเป็นลำดับแรกสหรัฐกับอิหร่านอาจจะเจรจากันอีกครั้งในสัปดาห์นี้แม้ผู้นำสหรัฐจะปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านที่ให้มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซก็ตามต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมชลประทานแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นจากปริมาณน้ำจำนวนมากไหลลงสู่แม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่อย่างต่อเนื่องกรมชลประทานได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลองหลังพบปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลรวมลงสู่แม่น้ำแม่กลองในปริมาณมากและรวดเร็วสำนักงานชลประทานที่13ประเมินอาจมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอาจส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองบริเวณท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 2.50 เซนติเมตรจึงขอแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดได้แก่ราชบุรีกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณใกล้ลำน้ำให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นพร้อมขอให้ยกสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นไว้ในที่สูงเตรียมพร้อมรับสถานการณ์และติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดกรมชลประทานเร่งตรวจสอบอ่างเก็บน้ำคลองระโอกอำเภอแกลงจังหวัดระยองและซ่อมแซมกำแพงทางระบายน้ำล้นจากฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้น้ำล้นสปินเวย์และกัดเซาะดินด้านข้างกำแพงนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ตรวจสอบอ่างเก็บน้ำคลองระโอกหลังประสบปัญหาชำรุดเสียหายบางส่วนบริเวณอาคารทางระบายน้ำจากการถูกกระแสน้ำกัดเซาะส่งผลให้น้ำไหลทะลักออกมาเป็นจำนวนมากโดยกล่าวว่าจากการตรวจสอบบริเวณจุดที่ถูกน้ำกัดเซาะพบว่าไม่มีการพังทลายของชั้นดินเพิ่มเติมและไม่มีน้ำไหลออกจากบริเวณที่ชำรุดแล้วจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่นำเครื่องจักรและอุปกรณ์เข้าดำเนินการเร่งซ่อมแซมทันทีพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ป้องกันไม่ให้น้ำไหลล้นข้ามคันเขื่อนซึ่งขณะนี้ระดับน้ำและปริมาณน้ำได้ลดลงอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยชั่วโมงละ2เซนติเมตรไม่มีความเสี่ยงเรื่องน้ำล้นข้ามคันเขื่อนแล้วส่วนความเสียหายบริเวณข้างกำแพงได้นำวัสดุป้องกันการกัดเซาะเข้าวางตามแนวเพื่อระงับการกัดเซาะดินยืนยันว่าโครงสร้างหลักของตัวเขื่อนยังคงมีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยสำหรับภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอแกลงยังคงเฝ้าระวังเนื่องจากมีฝนตกลงมาเป็นระยะหากสภาพอากาศเริ่มเปิดคาดว่าวันพรุ่งนี้ปริมาณฝนจะลดลงและระดับน้ำจะค่อยๆลดลงตามลำดับนายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยดำเนินการในจุดที่ประชาชนเดือดร้อนหนักเป็นลำดับแรก
2: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมติดตามมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยกำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการกำลังและทรัพยากรอย่างเต็มที่เพื่อเร่งระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้เร็วที่สุดรวมทั้งสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการการทำงานแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างเป็นเอกภาพโดยให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์หลักในพื้นที่เพื่อให้การสั่งการและการบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันพร้อมย้ำภารกิจเร่งด่วนที่สุดคือเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดและให้จัดลำดับความสำคัญเข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหนักรวมถึงพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นเป็นลำดับแรกสำหรับการดูแลประชาชนนายกรัฐมนตรีกำชับเป็นพิเศษให้กรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ประสบภัยโดยเฉพาะผู้ที่ยังขาดแคลนอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นรวมถึงกลุ่มเปราะบางและประชาชนในพื้นที่ที่ความช่วยเหลือยังเข้าไปไม่ถึง ดยขอให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเร่งทำงานอย่างเต็มกำลังไม่ปล่อยให้มีพื้นที่ใดหรือประชาชนกลุ่มใดตกหล่นจากการช่วยเหลือนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรุงเทพมหานครปรับระบบสายด่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยตั้งศูนย์พักพิง234แห่งพร้อมเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่วิกฤตนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ยกระดับการทำงานโดยปรับระบบสายด่วน1669และ1555รองรับการแจ้งเหตุและเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางพร้อมตั้งศูนย์พักพิง234แห่งรองรับประชาชนแล้วกว่า 7,000 คนพร้อมประสานกองทัพสนับสนุนรถยกสูง GMC เพิ่มอีก15คันทำงานร่วมกับทีมแพทย์ฉุกเฉินและปฏิบัติการรับส่งประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมสูงเร่งตั้งครัวสนามและครัวกลางในพื้นที่วิกฤตพร้อมปรับการลำเลียงสิ่งของให้เข้าถึงชุมชนและพื้นที่ส่วนลึกมากขึ้นเช่นแฟลตเคหะและชุมชนร่มเกล้าเพื่อแก้ปัญหาของตกค้างไม่ถึงมือผู้ประสบภัยและยังคงเร่งสูบระบายน้ำต่อเนื่องเต็มกำลัง
3: คนกลุ่มแรกเลยที่เราติดต่อให้ทุกเขตทำก่อนเลยคือกลุ่มคนเปราะบางแล้วก็ปรับให้1669รับให้1555รับถ้าเป็นศูนย์พักพิงที่กรุงเทพมหานครเป็นคนเปิดตามโรงเรียนต่างๆตามศูนย์นั้นจะมี234ศูนย์ปัจจุบันนี้มีคนเช็คอินอยู่ประมาณ 6,000 กว่าคนเกือบ 7,000 คนปัญหาที่เราประสบมากที่สุดก็คือระดับน้ำมันสูงมากจริงๆตอนนี้รถที่ใช้ได้จะเป็น GMC ขนาดใหญ่สูงเท่ากับรถ GMC ของทหารถ้าเปรียบเทียบนะคะแล้วก็ได้เข้ามาเรื่อยๆจากหน่วยงานต่างๆทั้งทหารทั้งกรมป้องกันเมื่อเช้านี้เช็คล่าสุดนะคะก็คือท่านผู้อำนวยการเขตในเขตที่ยังท่วมหนักอยู่มีความต้องการโดยรวมแล้วเนี่ยอีกสัก15คันนะคะตอนนี้ก็อรมน.ก็กำลังช่วยเราหาอยู่
1: กระทรวงคมนาคมประสานเรือท้องแบนส่งอาหารช่วยผู้ประสบภัยบริเวณเคหะคลองจันเขตบางกะปินายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าบางกะปิเพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และจิตอาสาที่ร่วมจัดเตรียมและกระจายอาหารช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยบริษัทฮอนด้าสนับสนุนสถานที่จัดตั้งเป็นจุดกระจายอาหารก่อนนำส่งต่อไปยังพื้นที่ประสบภัยทั้งนี้พื้นที่แฟลตคลองจันและพื้นที่อื่นในเขตบางกะปิมีความต้องการอาหารประมาณ 25,000 กล่องต่อมื้อขณะที่การลำเลียงเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากระดับน้ำสูงและรถไม่สามารถเข้าถึงบางจุดได้โดยกระทรวงคมนาคมได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนขอรับการสนับสนุนเรือท้องแบนสำหรับนำอาหารเข้าไปส่งมอบให้ประชาชนในพื้นที่ที่รถเข้าไม่ถึงพร้อมให้การช่วยเหลือเป็นไปตามความต้องการของประชาชนและการทำงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เป็นสำคัญด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ในสังกัดลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมบริเวณชุมชนร่มเกล้าลาดกระบัง
4: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ให้เร่งนำอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงขณะเดียวกันได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ยานพาหนะเรือและทรัพยากรจากหน่วยงานในสังกัดเพื่อเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่พร้อมเพิ่มรถประกอบเลี้ยงเคลื่อนที่สนับสนุนภารกิจรวมเป็น5คันสามารถจัดทำอาหารกล่องได้ประมาณ 6,000 กล่องต่อวันเพื่อกระจายอาหารปรุงสุกให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างทั่วถึงโดยวันนี้รถประกอบเลี้ยงของกรมป่าไม้ได้เริ่มปฏิบัติงานแล้วทั้งการจัดทำอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่บรรเทาความเดือดร้อนโดยเฉพาะประชาชนที่ได้รับผลกระทบและไม่สามารถเดินทางออกจากพื้นที่จัดหาอาหารได้ตามปกติสำหรับประชาชนในพื้นที่ร่มเกล้าลาดกระบังที่ได้รับผลกระทบและต้องการความช่วยเหลือสามารถประสานศูนย์ประสานงานกรุงเทพมหานครเขตลาดกระบังณหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงศ์วัยวัฒน์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังซึ่งเป็นศูนย์ประสานงานหลักในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: ตำรวจนครบาลเร่งเคลื่อนย้ายรถที่จอดเสียจมน้ำบนผิวจราจรและจอดบนสะพานเพื่อคืนผิวจราจรให้แล้วเสร็จภายในวันพุธนี้ พลตำรวจตรีทวัฒน์วงสง่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกล่าวว่าได้ระดมรถยกและกำลังพลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและเร่งคืนผิวจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครเปิดเส้นทางให้ประชาชนกลับมาสัญจรได้โดยเร็วเนื่องจากการสำรวจพบรถที่ต้องเร่งบริหารจัดการและเคลื่อนย้ายรวม385คันแบ่งเป็นรถจอดเสียและจมน้ำบนผิวจราจร185คันและรถประชาชนที่นำขึ้นจอดหนีน้ำบนสะพานและทางยกระดับ200คันโดยตำรวจนครบาลระดมรถยกเข้าปฏิบัติงาน66คันพร้อมได้รับการสนับสนุนรถสไลด์จากกรุงเทพมหานครเพิ่มเติมด้านตำรวจนครบาลมักกะสันทยอยเคลื่อนย้ายรถที่ค้างบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่และบนสะพานคลองตันหลังระดับน้ำลดลงเพื่อเปิดเส้นทางสัญจร
5: พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าสถานการณ์ถนนเพชรบุรีตัดใหม่หลังฝนตกหนักและมีน้ำท่วมขังขณะนี้ระดับน้ำลดลงเกือบหมดแล้วการสัญจรทั้งขาเข้าและขาออกสามารถทำได้ตามปกติเหลือเพียงบางจุดที่มีน้ำขังเล็กน้อยและผิวถนนเปียกแต่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางรถจักรยานยนต์สามารถสัญจรได้โดยขณะนี้ยังมีรถจอดเสียและรถที่จอดค้างกีดขวางเส้นทางบางส่วนภายในวันนี้จะเร่งนำรถบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ทั้งขาเข้าและขาออกให้เรียบร้อยก่อนเคลื่อนกำลังไปดำเนินการบริเวณสะพานคลองตันซึ่งยังมีรถค้างอยู่จำนวนมากโดยเจ้าหน้าที่นำรถที่เคลื่อนย้ายไปพักไว้2จุดหลักได้แก่บริเวณถนนกำแพงเพชร7ซึ่งเป็นเส้นทางคู่ขนานกับถนนเพชรบุรีตัดใหม่และสวนสมเด็จสรานราชมณีรมย์สำหรับเจ้าของรถที่ยังไม่พบรถของตนสามารถติดต่อขอดูรถได้ที่สวนสมเด็จสรานราชมณีรมย์พร้อมนำหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของรถไปติดต่อที่ฝ่ายจราจรสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ทางยกระดับดอนเมืองโทเวขยายเวลาเปิดให้ประชาชนใช้บริการฟรีไปจนถึงวันพรุ่งนี้เวลา 24:00 น.บริษัททางยกระดับดอนเมืองจำกัดมหาชนหรือ DMT ขยายเวลายกเว้นค่าผ่านทางบนทางยกระดับอุตราภิมุขดอนเมืองโทเวออกไปจนถึงเวลา 24:00 น.ของวันพรุ่งนี้เพื่อร่วมอำนวยความสะดวกและเพิ่มทางเลือกในการเดินทางให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมการขยายเวลามาตรการดังกล่าวเป็นการดำเนินการต่อเนื่องเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านการเดินทางและช่วยกระจายปริมาณรถจากเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังเช่นเดียวกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยขยายเวลายกเว้นค่าผ่านทางพิเศษต่อเนื่องถึงเวลา 24:00 น.วันพรุ่งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยครอบคลุมทางพิเศษทั้ง8สายทางได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครทางพิเศษศรีรัฐทางพิเศษฉลองรัฐสายรามอินทราอานรงค์และวงแหวนรอบนอกทางพิเศษบุรพาวิถีสายบางนาชลบุรีทางพิเศษอุดรรัตยาสายบางปะอินปากเกร็ดทางพิเศษสายบางนาอานรงค์ทางพิเศษกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์และทางพิเศษประจิมรัฐยาสายศรีรัฐวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งทุกหน่วยงานในสังกัดบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรและเสบียงช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทุกพื้นที่
6: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งการจัดตั้งโรงครัวและเตรียมอาหารส่งไปยังพื้นที่ประสบภัยโดยในวันนี้กระทรวงเกษตรได้ตั้งจุดแจกอาหารณจุดบริการประชาชนตลาดน้ำอตก.และจะจัดส่งไปยังพื้นที่เขตหลัก4บางวัวบางเขนคลองจันมีนบุรีและชุมชนเลียบคลองแสนแสบเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนผู้ประสบภัยโดยจะเป็นการปูพรมให้การช่วยเหลือที่เน้นไปยังพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนก่อนขณะเดียวกันอตก.ยังเปิดพื้นที่ให้บริการจอดรถชั่วคราวณบริเวณศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูงอตก.สามารถจอดฟรีเวลา 6:00 น.ถึง 18:00 น.ตั้งแต่วันนี้ถึง2ตุลาคมเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม
7: เรากำลังมีการเตรียมการให้รถบรรทุกส่งของไปในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบที่หลัก4บางบัวบางเขนแล้วก็ของจันทน์มีนบุรีและชุมชนเลียบคลองแสนแสบซึ่งรถบรรทุกพวกนี้ก็จะไปส่งให้กับผู้นำท้องถิ่นและทางผู้นำท้องถิ่นเองก็จะมีเรือแบนก็จะไปแจกตามประชาชนในพื้นที่เราก็มีการเน้นนะครับว่าในจุดที่ชุมชนยังช่วยตัวเองไม่ได้จุดที่ไม่สามารถมาหาอาหารต่างๆได้แล้วก็เน้นที่จุดนี้ก่อนแต่ในภาพทั่วไปถ้าตรงไหนสามารถช่วยได้ก็จะให้รีบทำการช่วยเหลือครับ
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเป็นกรณีเร่งด่วนทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่างจังหวัดโดยการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยสนับสนุนเครื่องจักรเครื่องมือถุงยางชีพตลอดจนเปิดศูนย์บริการประชาชนเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบได้เร็วที่สุดชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมงบกลาง 2,000 ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศโดยพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับสิทธิ์รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทตามหลักเกณฑ์เดียวกับจังหวัดอื่น
8: นายประจวบปิตนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงแนวทางการเยียวยาประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยว่ารัฐบาลได้หารือกับกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณารายละเอียดและแนวทางการจัดสรรเงินช่วยเหลือโดยอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทเช่นเดียวกับจังหวัดอื่นที่เกิดอุทกภัยเนื่องจากหลักเกณฑ์การช่วยเหลือจะต้องใช้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศซึ่งรัฐบาลได้เตรียมงบกลางปี2569ประมาณ 2,000 ล้านบาทเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครโดยครอบคลุมเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นมาสำหรับมาตรการเยียวยากรณีรถยนต์ในกรุงเทพที่ได้รับความเสียหายนายพระดอนกล่าวว่าทุกหน่วยงานได้เตรียมแผนไว้แล้วโดยจะนำเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้ฤทธิ์นาถแสงแสงรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดศูนย์ความร่วมมือด้านการสื่อสารข้อมูลสภาพภูมิอากาศเพื่อส่งข้อมูลถึงประชาชนอย่างรวดเร็วเข้าใจง่ายและทั่วถึง
9: นายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE แถลงข่าวเปิดศูนย์ความร่วมมือด้านการสื่อสารข้อมูลสภาพภูมิอากาศณกรมอุตุนิยมวิทยาโดยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้มีมติให้กระทรวง DEกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทกสมทจำกัดมหาชนเป็นจุดศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆให้รวดเร็วโดยข้อมูลที่เผยแพร่ต้องเป็นข้อเท็จจริงและอยู่บนพื้นฐานทางวิชาการต้องนำเสนอให้ประชาชนเข้าใจและรับรู้ได้ง่ายเบื้องต้นกรมอุตุนิยมวิทยาได้ปรับปรุงวิธีการและรูปแบบการนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์และต่อจากนี้จะร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์และอสมท

0: พื่อเผยแพร่ข้อมูลให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นด้านนางสาวสุกัญญานียะวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมากรมอุตุนิยมวิทยาได้รับคำแนะนำเรื่องการสื่อสารซึ่งอาจทำให้ประชาชนรับฟังและทำความเข้าใจได้ไม่ง่ายนักโดยกรมน้อมรับคำติชมและจะนำไปปรับปรุงทั้งรูปแบบการนำเสนอให้สั้นกระชับเข้าใจง่ายรวมถึงคำนึงถึงความทั่วถึงและความทันต่อเหตุการณ์โดยเนื้อหาที่จะเผยแพร่ต่อจากนี้จะเน้นให้ชัดเจนว่าจะเกิดอะไรขึ้นเกิดขึ้นในพื้นที่ไหนช่วงเวลาใดระดับความรุนแรงเป็นอย่างไรและประชาชนจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร
1: ซึ่งในอนาคตก็เริ่มที่จะมีการนำข้อมูลจากผลการตรวจด้วยเรดาร์นะนำเสนอให้กับพี่น้องประชาชนผ่าน Facebook Live นะคะทุกๆ1ชั่วโมงที่จะคอยรายงานสภาพอากาศโดยเฉพาะในสภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นในณปัจจุบันนี้และก็จะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยและหากเป็นไปได้ในอนาคตก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของการแสดงสัญลักษณ์จะรู้ว่าความรุนแรงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้อยู่ระดับไหนและเขาเนี่ยจะต้องทำอะไรอันนี้คือสิ่งที่เป็นแผนในอนาคตที่กรมอุตุนิยมวิทยาจะดำเนินการต่อไปค่ะ
0: ขณะที่นางสุรุทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวเพิ่มเติมว่ากรมประชาสัมพันธ์ยังมีช่องทางการสื่อสารทั้งสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจำนวน75สถานีทั่วประเทศช่องทางออนไลน์กว่า700 account รวมถึงหอกระจายข่าวประมาณ 80,000 จุดทั่วประเทศซึ่งทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อเป็นช่องทางแจ้งเตือนประชาชนชนันชิดาสังทองรายงาน
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลเดินหน้าลดภาระค่าครองชีพประชาชนกำหนดค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวโดยไม่มีการคิดค่าแลกเข้าซ้ำซ้อนสำหรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าแต่ละสายครอบคลุมโครงข่ายรถไฟฟ้าทุกสายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพร้อมเปิดใช้ระบบ EMV Contactless ครอบคลุมบัตรเครดิตบัตรเดบิตและบัตรแมงมุมตั้งเป้าหมายเริ่มให้บริการวันที่1มกราคม2570เป็นต้นไปเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพิ่มความสะดวกในการเชื่อมต่อระหว่างระบบลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับ Axios สำนักข่าวออนไลน์ชื่อดังของสหรัฐเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าเขาคาดว่าสหรัฐจะเจรจากับอิหร่านอีกในสัปดาห์นี้อย่างไรก็ตามเขายังไม่ล้มเลิกความคิดที่อาจจะกลับมาโจมตีอิหร่านอีกครั้งถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์ปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านที่จะให้มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุสและกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจาประเด็นนิวเคลียร์ภายใน7วันหากสหรัฐยุติการปิดล้อมทางทะเลยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรการขายน้ำมันของอิหร่านและฟื้นฟูข้อตกลงหยุดยิงในภูมิภาคตะวันออกกลางขณะที่นายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านยืนยันว่ากระบวนการเจรจาเป็นหนทางเดียวที่จะยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านแม้ประธานาธิบดีทรัมป์จะปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านก็ตามสื่ออิสราเอลรายงานว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเดินทางไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อพบหารือกับเชคมูฮัมหมัดบินซายิดอานยายานประธานาธิบดี UAE และเจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาบีอย่างไรก็ตามสำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลและกระ

0: ทรวงการต่างประเทศ UAE ยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังหนังสือพิมพ์ฮาเรตของอิสราเอลรายงานว่าเชคมูฮัมหมัดบินซายิดอานยานประธานาธิบดี UAE แจ้งเตือนไปยังนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูก่อนจะเกิดเหตุการณ์ที่กลุ่มติดอาวุธฮามาสโจมตีอิสราเอลครั้งใหญ่เมื่อวันที่7ตุลาคม2566แต่คำเตือนดังกล่าวไม่ถูกส่งต่อไปยังหน่วยข่าวกรองหรือกองทัพอิสราเอลแต่อย่างใดต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคอื่นๆมีปริมาณฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนลงสู่อ่าวมัตตบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสระแก้วและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่ระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่พังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:23 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร13เซนติเมตรและเวลา 18:57 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:00 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง76เซนติเมตรและเวลา 14:38 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร30เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
4: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
4: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
4: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินการกนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น.ถึง20:00 น.
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้ผมณธนนท์ชูเมืองอยู่กับคุณผู้ฟังนะครับสดที่ห้องส่งโดยมีคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีนะครับควบคุมเสียง ขออภัยนะครับควบคุมเสียงที่ห้องส่งแล้วก็คุณคณกรสิมพิทักษ์นะครับดูแลเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเจอกันวันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะครับเป็นวันหยุดราชการนะครับเป็นกรณีพิเศษนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่น้องนะครับที่เจอเรื่องของน้ำท่วมจากฝนตกหนักนะครับแล้วก็เชื่อว่าตอนนี้ก็หลายท่านก็คงได้รับความช่วยเหลือนะครับจากหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือว่าทางกรุงเทพมหานครนะครับเป็นกำลังใจนะครับขอให้ผ่านวิกฤตไปด้วยกันนะครับแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวอะไรต่างๆนะครับการช่วยเหลือทางสื่อของรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยช่อง NBT นะครับหรือว่าทางเพจของปภ.เพจของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับวันนี้เริ่มต้นที่ข่าวดีของนักกีฬาไทยนะครับซึ่งในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่ผ่านมานะครับของเราก็ย้อนกลับไปเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับยินดีกับสถิติ200เมตรชายของบิวพลุพลบุญสอนนะครับน้องบิวพลุพลบุญสอนที่คว้าเหรียญทอง200เมตรนะครับได้สำเร็จนะครับ 19.88 วินาทีเป็นเหรียญทองที่2ของบิวพลุพลหลังจากคว้าเหรียญทองแรกใน100เมตรมาแล้วนะครับแล้วก็ทำลายสถิติเอเชียนะเป็นสถิติของร่วมกันกับนักวิ่งจากจีนเซียจีเย่นะครับที่ทำไว้19.88 วินาทีเมื่อปี2019นะครับแล้วก็เป็นนักกีฬาคนที่6ของเอเชียนเกมที่คว้าทั้งเหรียญทอง100เมตรและ200เมตรและ200เมตรชายนะครับและของไทยก็เป็นคนที่2ต่อจากอนัทรัตพลที่ทำไว้ในปี1974นะครับแล้วก็เหรียญทอง200เมตรครั้งแรกในรอบ52ปีหลังจากอนัทรัตพลทำไว้เมื่อเอเชียนเกม2017นะครับขออภัยนะใช่ฮะใช่ขออภัยนะ1974นะครับ1974ที่ทำไว้นะครับส่วนจอชัวโรเบิร์ตเอกินสันนะครับก็คว้าเหรียญทองนะครับ400เมตรชายก็ยินดีด้วยนะในวันที่26นะครับนะก็คว้าเส้นชัยไปแซงตรง30เมตรสุดท้ายนะครับคว้าเหรียญทองด้วยสถิติ 44.90 วินาทีคว้าเหรียญทอง400เมตรชายนะครับได้อย่างสำเร็จนะครับเป็นสถิติดีที่สุด personal best ของจอชัวโรเบิร์ตเอกินสันนะครับแล้วก็เป็นเหรียญทองของทีมกรีฑาไทยนะครับชนะทางด้านของนักวิ่งจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่นำมาโดยตลอดนะครับเหลือ30เมตรเนี่ยทางด้านของจอชัวโรเบิร์ตเอกินสันนะฮะแซงชนะนะครับสถิติ 44.90 วินาทีส่วนทางด้านของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โซเลมานนะ 44.99 นะครับแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นของญี่ปุ่นครับยูเกะโยเซฟนะฮะ 45.22 นะครับนี่คือเรื่องของกรีฑาสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเสาร์อาทิตย์นะครับส่วนวันนี้นะครับพี่เบนสุเบนรัตน์อินแสงนะครับคว้าเหรียญทองแดงในการแข่งขันขว้างจากเอเชียนเกมครั้งแรกนะครับนักกีฬาขว้างจากวัย32ปีลงแข่งขันเอเชียนเกมเป็นสมัยที่4นะครับก่อนหน้านั้น4ครั้งนะไม่ว่าจะเป็นเอเชียนเกมครั้งที่17เกาหลีใต้นะครับปีเอเชียนเกมที่อินโดนีเซียเอเชียนเกมที่หางโจนะลงแข่งขันได้อันดับ4อันดับที่5นะครับไม่ได้ติดเหรียญเลยนะครับล่าสุดก็ได้อันดับที่4นะครับนะก็คราวนี้ลงแข่งขันเอเชียนเกมคราวนี้ฮะทำสถิติคว้างได้ 61.43 วินาทีนะครับคว้าเหรียญทองแดงนะครับเป็นครั้งแรกในรอบ5ครั้งนะครับเป็นครั้งแรกที่คว้าเหรียญทองแดงในการแข่งขันคว้างจักนะครับให้กับทางด้านของทีมชาติไทยนะครับก็คว้าเหรียญทองแดงนะฮะส่วนเหรียญทองนะครับเป็นของนักกีฬานะครับจากจีนนะคว้าเหรียญทองนะฮะก็คือเผิงปินแล้วก็เหรียญเงินเป็นของจีนเช่นเดียวกันนะเจียยี่เฉานะครับจีนเนี่ย 63.83 อีกคนหนึ่ง 62.25 นะแล้วเหรียญทองแดงก็ยินดีกับพี่สุเมรัตนะครับพี่เบนด้วยนะครับนะต้องบอกว่าเป็นนักกีฬาประเภทลานจอม จอมเก่าของเราเลยนะที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองแดงนะครับสุเมรัตหลังจากที่ได้เหรียญนะก็บอกว่ายังไงนะเด็กได้เหรียญก็บอกว่าพอใจกับสถิตินะครับเพราะฝนตกหนักมาโดยตลอดนะครับ ฝนตกหนักมาโดยตลอดนะแต่ก็ทำผลงานได้นะรอคอยมา12ปี4ครั้งนะนี่ครั้งที่5ก็ดีใจร้องไห้ตื่นตันกับความสำเร็จในวันนี้นะครับส่วนทางด้านของกรีธาค่ำคืนนี้4คูณ100ทั้งชายและหญิงนะจะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศติดตามในช่องทางของช่อง Mcotนะหรือว่าช่อง9นะ Mcot 30นะครับจะมีการถ่ายทอดสดนะ4คูณ100ทั้งชายและหญิงที่เราได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยไต้ฝุ่นของเราในรอบคัดเลือกก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะทีมหญิงไม่ว่าจะเป็นทางด้านของมนัสดาสารมโนนะครับสุการดาเพชรรักษาสุพนิชภูลเกิดแล้วก็จิราภัทรขันออนตาน้องเบลนะฮะก็ทำเวลาในฮิตแรก 43.65 วินาทีเป็นสถิติดีสุดของทีมชาติไทยนะครับเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในค่ำคืนนี้ 20:00 น.นะครับส่วนทีมชายมีชุติทัศน์พฤกษ์สรนันท์บิวพลพลบุญสอนโอ๊ตทวชัยทีมเอียดนะครับแล้วก็สรอัดดาบบังนะครับนะก็เราลงแข่งขันนะครับก็มีจังหวะส่งไม้3ไม้4นิดหน่อยนะฮะเข้ามาเป็นที่2ของฮีทนะครับ 38.89 ตามหลังญี่ปุ่นที่ได้ 38.81 นะครับเราเข้าชิงเช่นเดียวกันนะครับเป็นสถิติผลัดของเราอันดับที่4นะในรอบชิงก็20:23 สำหรับ4คูณ100ก็หมายความว่าเราได้ฟังข่าว 20:00 นะแล้วก็รอเชียร์ผลัด4คูณ100แล้วก็4คูณ100ชายหญิงนะครับแล้วก็มีผลัดผสมด้วยนะผลัดผสมเนี่ยผมไม่แน่ใจเนี่ยจบหรือยังอ้อผลัดผสมพรุ่งนี้นะครับ4คูณ100เมตรผลัดผสมก็มีแข่งขันด้วยนะครับของเราก็ส่งชุติทัศน์พฤกษ์สรนันท์หรือดาต้านะครับมีน่านสุพนิชภูลเกิดมีเฉากัวชยุทธคงประสิทธิ์มีเบลจิรพัฒน์ขันออนตานะผลัดผสม4คูณ100ก็คือชาย2หญิง2นะครับนี่คือกรีธานะชิงพรุ่งนี้ 18:48 นะครับส่วนแบดมินตันนะครับก็เราเหลือบิวกุลวุฒิวิทิสารนะคนเดียวของเราซึ่งก่อนนั้นทีมชายก็คว้าเหรียญทองแดงไปแล้วนะครับแล้วก็ประเภทเดียวฮะบิวกุลวุฒิเข้าชิงชนะเลิศนะครับวิวกุลวุฒิเนี่ยนะรอบรองเอาชนะดาวรุ่งจากอินโดนีเซียมือ10ครับอาร์วีฟาฮานนะครับ2-0เกมนะครับ21-13และ21-15นะด้วยสกอร์ที่ไม่ยากเท่าไหร่นะก็เป็นนักแบดมินตันชายเดี่ยวไทยคนแรกที่เข้าชิงเอเชียนเกมนะครับในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่อิชิโมมิยะซิตี้มิวนิซิเพลยิมเนเซียมนะครับนี่ที่สนามแข่งขันนะครับเอาชนะคู่ต่อสู้จากอินโดนีเซียนะครับ2-0เกม21-13และ21-15นะครับก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับชายเดี่ยวไทยคนแรกเข้าชิงชนะเลิศเอเชียนเกมไปเจอกับเพื่อนรักครับเพื่อนรักคือโลคินโยจากสิงคโปร์2คนนี้เวลาเจอกันนะครับไม่ว่าจะไปแข่งขันที่ฮ่องกงที่ไปการแข่งขันที่สิงคโปร์แข่งขันที่มาเลเซียจะเป็นคู่น็อกกันนะคู่น็อกคือว่าเวลาแบดมินตันเนี่ยเขาจะซ้อมคู่กันนะครับก็เจอกันบ่อยเป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็โลคินโยเนี่ยนะครับเอาชนะยูแทชินนะยูแทบินจากเกาหลีใต้2-1เกมนะครับ19-21 และ21-12พรุ่งนี้นะคู่ชิงนะครับของวิวกุลวุฒิเจอกับเพื่อนรักโลคินโยเนี่ยครับก็จะชิงกันประมาณ10:00 หรือ14:00 นะครับเพราะคู่แรกใน9:00 นะครับเราได้เชียร์กับวิวกุลวุฒินะพรุ่งนี้นะครับทั้งคู่เนี่ยเป็นเพื่อนรักกันมานะในการไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันในกีฬาประเภทต่างๆนะในการอาชีพต่างๆของ BWF เนี่ยเวลาเจอกันทั้งคู่ก็ซ้อมอยู่ด้วยกันนะแล้วก็ในการเจอกันเนี่ย8ครั้งเนี่ยวิวชนะโลคินโยนะ7ครั้งนะครับแล้วก็ล่าสุดที่แพ้ก็คือรายการอินเดียโอเพ่น2026ซุปเปอร์750รอบ8คนสุดท้ายนะตอนนั้นโอ้โหเล่นกันยาวเลย3เกมนะก่อนที่วิวจะแพ้นะครับก็เรามาดูรอบชิงกันในวันพรุ่งนี้นะครับนะเรื่องของความเหนียวนะฝีมือการวางลูกเนี่ยวิวเก่งแน่นอนนะครับนะก็หมายความว่าวิวเนี่ยมั่นใจมากขึ้นผ่านเข้าสู่รอบชิงนะครับส่วนโลคินโยเนี่ยเขาเก่งเรื่องของหน้าเน็ตนะครับโอ้นะครับแล้วก็วัดกันพรุ่งนี้แหละความเหนียวกับเรื่องของหน้าเน็ตนะครับก็เจอกันนะครับวิวกับโลคินโยนะจะมีใครสักคนได้เหรียญทองแล้วเราก็เชียร์วิวกุลวุฒินั่นแหละครับนะฮะส่วนหญิงเดี่ยวของเราไปไกลที่สุดก็คือเมรัชนกอินทนนท์นะครับเมื่อวานนะแพ้ให้กับอันเซยองมือหนึ่งของโลกแล้วก็อันเซยองก็มีพี่เมย์นี่แหละครับเป็นไอดอลสมัยเด็กๆนะครับก็ ทางด้านของเมย์ก็แพ้ไปนะเป็นเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายของเมย์รัชนกอินทนนท์นะครับแพ้ไป0ต่อ2เกม8ต่อ21และ9ต่อ21นะตกรอบ8คนสุดท้ายนะครับเมย์ก็ปิดฉากเอเชียนเกมนะครับบอกว่าเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็จะหลังจากนี้ก็เตรียมตัวรักษาร่างกายเพื่อจะควอลิฟายเอ้าบุตรหมายคือโอลิมปิกเกมนะครับส่วนที่สนามกรีฑาตอนนี้นะครับถ้าดูทาง Mcot นะครับที่เบนสุบรัตน์อินแสงนะครับที่ได้เหรียญทองแดงนะครับก็อยู่ในช่วงของการมอบเหรียญรางวัลนะเป็น1นักกีฬาไทยนะซึ่งไปต่อสู้กับนักกีฬาจากจีนนะครับควางจักรนะครับเบนสุบรัตน์นะครับส่วนอันเซยองที่เชียร์พี่เมย์นะเข้าชิงชนะเลิศนะครับเจอกับเพื่อนรักเพื่อนรักหรือเปล่าเจอกันบ่อยเหลือเกินกับอากาเนะยามากุชินะจากญี่ปุ่นพรุ่งนี้นะฮะในการแข่งขันแบดมินตันหญิงเดี่ยวนะครับอันเซยองเจอกับอากาเนะยามากุชินะครับเหรียญที่เราได้เพิ่มเติมนะจากการแข่งขันคูราสนะครับเมื่อวันที่27เมื่อวานนี้พีทคุณาทิพย์เยอ้นนะครับนักกีฬาคูราสของไทยคว้าเหรียญทองแดงนะครับนะเอาชนะคู่ต่อสู้จากเกาหลีใต้ในรอบ16คนเข้าสู่รอบก่อนรองนะชนะอินเดียนะครับแล้วก็มาเจอรอบรองก็แพ้กับทาจิกิสถานนะครับคุณาทิพย์ก็ได้เหรียญทองแดงนะครับแต่ที่อีกรายการหนึ่งก็เซอร์ไพรส์นะฮะก็ทดสร้างประวัติศาสตร์เหมือนกันก็คือหญิงคู่ในเทเบิลเทนนิสหรือว่าปิงปองนะครับหญิงสุธาชนีสเวทบุตรกับทิพย์อรวรรณพรนังนะครับสองนักปิงปองนะครับสาวไทยนะครับเจอกับทางด้านของรอบรองชนะเลิศนะเจอกับไข่หมานกับหวานมันอยู่นะครับนายปิงปองรอบรองชนะเลิศ2คนนี้เนี่ยไข่หมานกับหวังมันอยู่เนี่ยเขาเป็นดีกรีแชมป์โลกปี2025นะครับเราก็สู้เต็มที่แหละแต่ว่าแพ้ไป0ต่อ4เกมนะครับเกมของปิงปองเล่นกัน11แต้มนะครับนะเราแพ้61 81 51และ6ต่อ11นะครับก็เราก็ตกรอบรองชนะเลิศนะครับได้เหรียญทองแดงก็จะเป็นเหรียญทองแดงประเภทคู่หญิงครั้งแรกในประวัติศาสตร์ปิงปองไทยที่รอคอยนานกว่า68ปีนะฮะก่อนหน้านั้นในเหรียญทองแดงเราเคยได้ในประเภททีมหญิงมาแล้วในเอเชียนเกมส์ครั้งที่19ที่หางโจวครับคราวนี้ได้ในประเภทหญิงคู่นะครับตะกร้อชายคงได้ล้างตากับมาเลเซียในตะกร้อชายนะทีมเดียวนะครับแล้วก็ทีมเดี่ยวชายของเราผ่านมาถึงรอบรองชนะเลิศนะครับตัวหลักของเราไม่ว่าจะเป็นธนพลทรัพย์เย็นนะหรือธนพงศ์นนทโคตรนะตัวเสิร์ฟนะธนพลเนี่ยตัวฟาดแล้วก็วุฒินันท์คำสนอตัวชงนะครับเจอกับเวียดนามนะครับในรอบรองชนะเลิศนะแข่งที่นาโกย่าซิตี้มิซูโฮปาร์คยิมเนเซียมนะครับเอาชนะเวียดนามไป2ต่อ0เซตนะครับนะก็15ต่อ7แล้วก็15ต่อ6ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

ชิงเนี่ยดูแล้วรอบชิงเนี่ยเอาเจอกับมาเลแหละนะเจอกับมาเลแล้วคิดว่าน่าจะชนะมาเลเซียนะไม่ใช่สิน่าจะชนะและมั่นใจอย่างนั้นชนะเขาบ้างชนะเขาบ้างนะชนะเขาบ้างมาเลเซียนะแพ้ทีมชุดไปแล้วนะครับขออนุญาตนะดูตะกร้อหน่อยว่ามาเลเซียรอบรองแข่งและชนะใครนะเซปัตตะกร้อพรุ่งนี้นะก็เราก็แพ้มาเลเซียซึ่งมาเลเซียเขามีลีกอาชีพนะเขาวางเป้าหมายลีกไว้10ปีนะสร้างความแข็งแกร่งนะครับเขาสร้างความแข็งแกร่งไว้นะฮะไว้10ปีมาเลเซียชนะเมียนมา2-0นะในทีม A เดี๋ยวผมมาดูรอบรองก่อนนะครับไทยชนะเวียดนาม2-0มาเลเซียชนะฟิลิปปินส์2-1นะครับมาเลเซียชนะฟิลิปปินส์มา2-1นะนะฮะก็มาเลเซียผู้เล่นนี้มีใครเนี่ยโมฮัมหมัดรูดี้รอสลีโมฮัมหมัดรอสลีตัวเก่าของเขานะฮะทางด้านของราซากนี่นะราซากนี่จะไม่ผิดตัวเสิร์ฟรอสลีตัวทำนี่นะของมาเลเซียนะครับรู้จักคร่าวๆแค่นี้ก่อนนะคือมาเลเซียเนี่ยเขามีหมุดหมายเรื่องของตะกร้อนะครับวางแผนตะกร้อหลังจากที่เขาแพ้เรามาตลอดเขาแพ้เรามาตลอดนะครับนะเขาวางหมุดหมายเรื่องของเซปัตตะกร้อว่าต้องกลับมาชนะไทยให้ได้นะครับตั้งแต่ลาลาเอเชียนเกมนะแพ้เรามาตั้ง4เกมด้วยนะเขาก็วางแผนเรื่องของตะกร้อลีกเขามีนะครับเขาก็มาชนะเราเมื่อปี2ปีที่ผ่านมานะครับเพราะว่าเราไม่มีตะกร้อหลีกคุณผู้ฟังนะเรามีตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานนะครับกับตะกร้อของกองทัพนะภายในของกองทัพไทยนะตะกร้อแล้วก็จะมีตะกร้อประมาณนี้แหละตะกร้อชิงแชมป์โลกนะซึ่งเราก็จะเป็นกระต้องของหน่วยงานนะเราทัพต่างๆมาแข่งขันกันนะครับเราไม่มีตะกร้อหลีกไงเราไม่มีแข่งขันกันก็เลยทำให้เราหยุดนิ่งพอเราหยุดนิ่งปั๊บมาเลเซียที่จากห่างเราก็มาใกล้เราและแซงเราไปพรุ่งนี้เราชิงกับมาเลเซียนะครับในตะกร้อทีมเดียวนะก็ได้เชียร์กันนะครับตะกร้อในวันพรุ่งนี้นะครับเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาของเราด้วยนะครับจากตะกร้อนะครับก็เราก็ไปเชียร์เรื่องของเทนนิสบ้างนะครับเทนนิสกีฬาเอเชียนเกมที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้ชายเดี่ยวรอบ32คนแม็กซิมัสพารพลโจนนะครับลูกครึ่งไทยออสเตรเลียนะครับมือวางอันดับที่15มือ480ของโลกนะเอาชนะซาบาตาอุกนูจากมองโกเลีย2-0เซต6060นะครับก็รอบ16คนสุดท้ายไปเจอกับอเล็กซานเดอร์เชฟเชนโกจากคาซัคสถานมือ2ของโลกมือ2รายการมือ109ของโลกนะครับนะนะก็รอเจอในวันพรุ่งนี้นะหญิงเดี่ยวรอบ2นะครับอีพัชรินทร์ชิพชันเดชนะครับก็แพ้กับฟิลิปปินส์นะฮะก็คืออเล็กซานดราเอซ่านะครับมือ18ของโลกนะฮะฟอร์มดีไปแข่งขันที่แกรนด์สแลมมานะคนนี้นะมือ1นะก็แพ้ไป1-6และ0-6นะครับส่วนเอิร์ธนะครับเพียงทานผีพืชมือ90ของโลกจับคู่กับออมสินอัญชิสาฉันทะคู่มือ661ของโลกนะครับหญิงคู่เอาชนะซาโรราคาจาบาเอล่านะกับด้านของอานาตาเซียตูซูโนวาจากทาจิกิสถานนะครับ2-0เซต60และ60นะครับคู่ผสมนะครับราชยาอิสราโอลกับเอิร์ธเพียงทำผลิตพืชนะครับแพ้ให้กับซินซาฮุยกับอีตินแฮจากเกาหลีใต้1-2เซตนะครับนะแล้วก็ธนะเพชรฉันทะกับออมสินอันทิชาฉันทะนะครับก็แพ้คู่กับซินวูบินกับคูยอนชูจากเกาหลีใต้0-2เซตเช่นเดียวกันนะ3-6-6-2ตกรอบเหมือนกันนะครับมวยวันนี้นะครับของเราน่าจะเข้าถึงรอบรองได้คนเดียวที่ผมดูอยู่นะครับนัทนิชาจงโป่งกลางนะครับรุ่น54กิโลกรัมหญิงนะครับก็เอาชนะนิกิน่าอุสตาโมวาจากอุซเบกิสถานนะครับต่อยกันสูสีก่อนที่โฟกัสนะครับน้องโฟกัสนัทนิชาเนี่ยจะชนะไป3-2เสียงนะครับโอ้นะครับเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเจอกับเจ้าภาพนะในวันพรุ่งนี้การันตีเหรียญทองแดงนะครับนันนิชาก็บอกว่าโอ้กดดันมากเลยนะครับนะกดดันกว่าจะได้เหรียญรางวัล นะฮะเหรียญทองแดงไปอย่างน้อยนะครับยกแรกคุมสติทำได้ดีนะนึกว่าชนะขาดนะนกมวยอุซเบย์ก็โอ้แข็งแกร่งเหลือเกินนะครับโค้ชให้ชกวงนอกไม่เข้าไปคุกวงในนะครับรอบต่อไปเจอเจ้าภาพบอกง่ายกว่าเจออุซเบกิสถานอย่างแน่นอนนะแต่ก็ประมาทไม่ได้นะก็เฉียดนะครับวันนี้กลางปีโบขุนทศในรุ่น55กิโลกรัมชายเจอกับแชมป์เอเชียนะครับนะคารูบินกุลไบคานนะครับก็เสียนับไปด้วยนะครับก็แพ้ไปนะครับ0-5เสียงนะฮะก็ในรอบ8คนตกรอบนะครับตกรอบในชกตอน3ยกนะครับอีกคนนึงจักรพงศ์นะครับจักรพงศ์ยมโคตรนะครับนักกีฬาของเราขึ้นชกแรกหมัดกับนักชกจากจีนยกโอ้โหแบบกันไม่ต้องหายใจกันเลยอ่ะนะครับ
จอกับฮันเวียจินจากจี

นะครับยกแรกเราชนะนะ4-1เสียงยก2เราโดนตัดคะแนนนะเพราะว่าต่อยต่ำกว่าเข็มขัดนะครับโดนไปตัดไป2คะแนนแล้วแพ้ยก3แลกกันสนุกแต่ว่าทางด้านของจีนเนี่ยโอ้โหขยันออกเป็นชุดนะปลายยกเราพยายามจะสู้แต่เราก็แพ้ไป0-5นะครับก็ตกรอบนะครับไม่ได้เหรียญรางวัล นะส่วนวอลเลย์บอลชายหลังจากที่พลิกนะไล่ชนะอินโดนีเซียในนัดแรกมานะครับ3-2เซตนะครับนะเมื่อวานนะไทยชนะอินโดนีเซียมา3-2เซตนะครับซึ่งวอลเลย์บอลของเราอยู่ร่วมกับอินโดนีเซียอิหร่านคีร์กีสถานนะครับเอาชนะอินโดนีเซีย3-2เซตนะโค้ชปาร์คกีออนนะครับมีผู้เล่นคนหลักๆอย่างนภาเดชพินิจดีนะครับชัยวัฒน์ถุงคำนะธนัทบำรุงพักดีนะครับอนุวัฒน์พักดีแก้วนะทูประดิษฐ์พระพุทธนะครับแล้วก็มีบุญยฤทธิ์วงธรนะครับแข่งขันกันชนะไป3-2เซตได้แต้มแรกแล้วแต่ว่าวันนี้เจอกับยักษ์ใหญ่แห่งเอเชียอย่างอิหร่านเบอร์1เบอร์2ของเอเชียแหละเบอร์1ญี่ปุ่นเบอร์2อิหร่านนะครับแพ้ไป0-3เซตนะสู้ความแข็งแกร่งของอิหร่านไม่ได้ยอมรับนะครับแพ้ไป18-25 18-25 และ15-25นะครับเราจะลุ้นนัดสุดท้ายของเรานะในวันพรุ่งนี้นะครับทีมชาติไทยในกลุ่ม B นะเราจะเจอกับคีร์กีสถานนะวันสุดท้ายนะสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มนะพรุ่งนี้เนี่ยเวลา8:00 นตามเวลาในไทยนะครับก็เรายังมีลุ้นเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายถ้าชนะคีร์กีสถาน3-0หรือ3-1เซตและอินโดนีเซียแพ้อิหร่าน0-3หรือ1-3เซตนะครับนะเราต้องชนะไว้ก่อนนะพรุ่งนี้ต้องชนะคีร์กีสถานไว้ก่อนแล้วก็คู่ของอินโดอิหร่านค่อยว่ากันนะครับนี่คือเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับส่วนวอลเลย์บอลชายหาดนะวันนี้ของเราไบธาราวดีนราพรพัฒน์กับเบสวรพิชยากรก้องพบสุตาวดีนะครับเจอกับคู่ของคาซัคสถานนะครับก็คือคริสติน่าคาริโมวากับเยคาเตรีน่าริโควานะครับชนะไป2เซตรวด21-8และ21-7ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศนะครับก็ตอนนี้ญี่ปุ่นฝนตกหนักด้วยนะบางกีฬานะแข่งตามสายฝนบางกีฬาก็ต้องเลื่อนออกไปเหมือนกันนะครับน้อง ST วริรยาสุขเกษมนะครับก็ทำผลงานได้ดีที่สุดนะครับในการแข่งขันสเก็ตบอร์ดนะครับก็ได้อันดับที่7นะครับนะก็ไม่ได้เหรียญทองรายการนี้นักกีฬาจีนได้เหรียญทองนะครับนะก็ทำผลงานดีที่สุดนะครับนะฮะส่วนในการแข่งขันจักรยาน BMX ในกีฬาเอเชียนเกมนะครับของเราส่งแข่งขันนะทั้งชายและหญิงนะครับมีโกเมศสุประเสริฐมีพุทธภูมินาคแป้นในประเภทชายส่วนหญิงก็ชุติการกิจวานิสเถียรกับหทัยเพชรใจสว่างนะครับพลเอกเดชาเห็นประสีนะครับก็ส่งทีมงานเข้าเฝ้าเชียร์ให้มันกันนักกีฬาถึงขอบสนามอย่างใกล้ชิดนะครับก็ในการแข่งขันนะในการแข่งในชายเนี่ยมี12คนจาก6ชาตินะครับแบ่งเป็นรอบแรกแข่งแบ่งเป็น2ฮีทฮีทละ6คนนำคะแนนทั้ง3โมโตนะเอา4อันดับแรกเข้าสู่รอบชิงนะครับส่วนหญิงก็มี11คนจาก6ชาติแข่งเป็น2ฮีทนะครับเอานักกีฬา5คนแล้วก็6คนจากฮีทที่1ที่2เอา4อันดับแรกของแต่ละฮีทเข้าสู่รอบชิงนะครับของเราเข้าสู่รอบชิงหมดเลยนะครับแต่ว่าในรอบชิงเฉลิมชัยโกเมศออกอยู่ใน1-2-3แหละคุณผู้ฟังนะครับแต่ว่าโค้งสุดท้ายเนี่ยเจอนักจักรยานจากฟิลิปปินส์นะครับแพทริกเบนคูนะชนล้อหลังเป็นเรดเราบอกว่าเป็นเรดแอคซิเดนต์นะครับเป็นการชนกันในระหว่างแข่งขันนะครับก็เกิดขึ้นได้นะครับเราก็พลาดโอกาสได้เหรียญรางวัล นะครับเหรียญทองเป็นของอาชิมานากาอิจากญี่ปุ่นเหรียญเงินเป็นเคียวกะอิชุกิจากญี่ปุ่นเหรียญทองแดงเป็นเฮาเฉาหลินนะครับจากจีนนะครับนะก็ของเราพยายามประท้วงเหมือนกันนะมิสเตอร์ฮาวิเคลฟนะแต่ว่าไม่เป็นผลนะครับเราได้อันดับที่6นะครับนะ6 7ประมาณนี้นะครับส่วนหญิงนะชุติการนะกับพทัยเพชรได้อันดับที่6ที่7นะครับก็สู้เต็มที่นะสาวญี่ปุ่นเขาเก่งนะก็คือซาเอฮาตาเคยามะนะเหรียญทองเหรียญเงินเป็นวังอี้เหลียวจากจีนและเหรียญทองแดงเป็นจัสมินอัสซาร่าเซตบูยูดีจากอินโดนีเซียนะครับโอ้นะโปรแกรมต่อไปของเรานะในจักรยานในเอเชียนเกมก็จะเป็นประเภทลู่ล่ะนะลู่มีการชิงแชมป์กัน8เหรียญทองนะเรามีจุฑาทิพย์มณีพันธ์มีจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมายืนยงเพชรรัตน์แล้วก็วรุษแปรกระโทกแล้วก็ศิรวิทย์แสนโสนะครับก็ทางด้านของพลเอกเดชาเห็นประสีแล้วก็ทีมงานก็ฝากส่งมาเชียร์กับทีมจักรยานด้วยนะครับนะส่วนชุดใหญ่ของเราอีกทีมนึงไปแข่งที่ทัวร์ลังกาวีนะครับที่มาเลเซียนะสเตจแรกเพิ่งผ่านไปวันนี้นะครับทัวร์ลังกาวีนะครับส่วนกรณีของน้องพิงค์พิชญามนโอภาสนิพัฒน์นักแบดมินตันหญิงไทยที่ถูกพักการแข่งขันชั่วคราวจากการตรวจ

ที่บังคับใช้กับนักกีฬาทุกคนไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็ตามนะครับเพศไหนประเภทไหนหรือเพศไหนก็ตามนะฮะไม่ได้ระบุเฉพาะชนิดกีฬานะครับท่านรัฐมนตรีกีฬาก็บอกว่าหลังจากนี้ก็จะมีบทลงโทษออกมานะว่าจะโดนอะไรบ้างส่วนเหตุผลที่ตรวจเจอหรือทำไมถึงมีสารต้องห้ามในร่างกายนั้นอาจจะเป็นเรื่องของการไปใช้ในเรื่องของการเรื่องของยารักษาโรคหรือว่ายาเสริมความงามต่างๆที่สลากยาไม่ได้ระบุจำนวนส่วนประกอบของสารต้องห้ามดังกล่าวนะครับส่งผลอาจจะทำให้รู้ทางเหมือนการนะเป็นเรื่องที่น้องพิงค์พิชญ์มนจะยื่นอุทธรณ์ต่อไปนะครับนะนี่คือเรื่องของน้องพิงค์นะครับคุณผู้ฟังครับข่าวจากสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยนะครับพลตำรวจเอกเด่นณรงค์สุทธิชาญบัญชานะแจ้งมานะครับโอ้โหอาการที่แบบไม่ค่อยพอใจอย่างรุนแรงนะครับไม่พอใจอย่างรุนแรงแล้วประกาศขอดำเนินคดีตามกฎหมายกับชายหนุ่มอายุ27ปีนะครับซึ่งเป็นบุตรชายของอดีตดารานางร้ายที่ดังนะสมัยนู้นเลยสมัยปี90นะคุณจอยจันทุรีนะบุตรชายเขาที่นำเจ็ตสกีไปขับซิ่งริฟถ่ายคลิปทำคอนเทนต์บริเวณพื้นที่น้ำท่วมขังที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่นะสร้างความเดือดร้อนรำคาญใจและสร้างความเสียหายกับชาวบ้านนะครับแล้วก็ในพื้นที่นะที่สมาคมกีฬาเจ็ตสกีนะบอกว่าพฤติกรรมดังกล่าวเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งนะครับไม่ถูกกาลเทศะและเป็นการซ้ำเติมผู้ที่กำลังเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วมนะครับโดยทางสมาคมนะครับได้เช็คแล้วนะครับแล้วก็มีมาตรการและขั้นตอนของการดำเนินการดังนี้นะฮะดำเนินการคดีทางกฎหมายประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเพื่อไม่เป็นเยี่ยงอย่างแล้วก็ทำการขึ้นบัญชีดำประสานกับกรมเจ้าท่าเพื่อขึ้นบัญชีดำใบขับขี่นายท้าเรือของผู้กระทำผิดมาตรการสูงสุดนะครับหากยังคงมีผู้ฝ่าฝืนนำเจ็ตสกีไปขับขี่เพื่อความบันเทิงในพื้นที่น้ำท่วมสมาคมจะทำเรื่องร้องทุกข์กล่าวโทษต่อศาลเพื่อขอยึดเรือทันทีนะครับนายกสมาคมย้ำว่าเจ็ตสกีควรถูกนำไปใช้ถูกวิธีการช่วยเหลือและกู้ภัยผู้ประสบภัยน้ำท่วมเหมือนกับกลุ่มนักกีฬาและสมาชิกคนอื่นๆที่ทำประโยชน์ให้สังคมนะครับนะฮะแล้วก็คุณจิรพรการจันทร์พิทักษ์นะครับท่านรองนะท่านรองเลขานะครับของสมาคมนะก็บอกว่าใครต้องการความช่วยเหลือให้สมาคมกีฬาเจ็ตสกีนะครับช่วยเหลือนะครับประชาชนหน่วยงานราชการที่เดือดร้อนเรื่องของอุทกภัยน้ำท่วมนะครับต้องการความช่วยเหลือนะแบบเร่งด่วนนะติดต่อที่ศูนย์ภารกิจนะครับผู้ประสบภัยน้ำท่วมของสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยได้ตลอดเวลานะครับท่านให้เบอร์ไว้นะครับ021363107นะครับ021363107นะครับหรือว่าเบอร์ท่านเองเลยนะครับ0909914559นะครับ0909914559นะครับคุณจิรพรกัญจนพิทักษ์รองเลขาธิการสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยนะครับก็อย่างที่บอกนะบุตรชายคุณอะไรชายหนุ่มที่ชื่อสอนเนี่ยสอนเกศสิรินะฮะครึ่งล่าสุดนะหลังจากที่เกิดเรื่องมานะทางตำรวจมักกะสันนะก็ได้จับกลุ่มนายสอนเรียบร้อยแล้วนะครับนะวัย27ปีหนุ่มนักเรียนนอกนี่แหละครับที่ขับเจ็ตสกีซิ่งดิฟนะฮะก็นะทำให้สมาคมกีฬาเจ็ตสกีนะก็เจ็ตสกีเนี่ยหลายครั้งเกิดเรื่องของน้ำท่วมนะทางเจ็ตสกีก็ทีมกีฬาไปช่วยเยอะมากไม่ว่าจะเป็นที่หาดใหญ่นะครับที่ผ่านมานะครับก็เรื่องของตำรวจสน.มักกะสันนะได้จับตัวเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ศาลได้มีคำพิพากษาตัดสินลงโทษไปที่เรียบร้อยนะครับสรุปคำพิพากษาของศาลและการดำเนินคดีนะครับบทลงโทษศาลสั่งจำคุก1เดือนปรับ 10,000 บาทการลดหย่อนผู้ต้องหารับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือจำคุก15วันปรับ 5,000 บาทนะฮะการคุมประพฤติโทษจำคุกให้รอลงอาญาไว้1ปีนะครับแล้วก็สั่งคุมประพฤติ1ปีมาตรการเพิ่มเติมคือศาลสั่งริบเจ็ตสกีของกลางที่ใช้ในการกระทำความผิดนะครับแล้วก็ให้ถ้าจะไม่ผิดมีเรื่องของทำเรื่องของสาธารณะด้วยนะครับเรื่องของฟุตบอลเอเชียนเกมคุณฟังนะทีมชาติไทยกลับมาถึงบ้านแล้วนะหลังจากที่แพ้จีนมา0-3นะตกรอบนะครับนะทีมได้แชมป์กลุ่มนะฮะส่วนทีมชุดใหญ่ของเราก็เตรียมความพร้อมนะในการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026นะครับจะเจอกับเวียดนามในวันพรุ่งนี้นะ19:30 นนะครับเวียดนามอันดับที่99ของโลกนะครับก็รอเชียร์กันนะครับส่วนฟุตบอลรายการอื่นๆเนี่ยเอเชียนเกมญี่ปุ่นชนะเกาหลีเหนือนะเข้าสู่รอบรองแล้วนะครับฟุตบอลรายการอื่นๆเนี่ยมียูฟ่าในชั้นลีกนะครับเนเธอร์แลนด์บุกไปชนะเซอร์เบีย 2-1 นะเดนมาร์กชนะเวลส์ 2-0 นะโปรตุเกสชนะนอร์เวย์ 2-1 เยอรมันยังหาชัยชนะไม่ได้นะครับยุคเจเกนครอปแพ้กรีซคาบ้าน 0-1 นะคืนนี้ก็ยังมีอีกนะครับเหรียญเป็นอย่างไรตอนนี้นะเหรียญเอเชียนเกมจีน130ญี่ปุ่น41ก็

0: าหลี21อุซเบกิสถาน12ไทยเท่ากับคาซัค9เหรียญทองนะครับคงมีขยับเพิ่มเติมแหละนะวันนี้เวลาหมดลงแล้วขอบคุณคุณผู้ฟังที่ตามรับฟังลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษากระทรวงมหาดไทยประชุมทางไกล5จังหวัดเสี่ยงเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยพร้อมบูรณาการรับมือมวลน้ำเตรียมเสบียงและศูนย์พักพิงกุลวุฒิวิทิสารสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันชายเดี่ยวไทยคนแรกผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศเอเชียนเกมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่28กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:41 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปในงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569ณหอประชุมพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเวลา 13:54 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้ 1. นายกลินสารสินประธานคณะกรรมการบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้เยาวชนที่ชนะการประกวดภาพวาดระบายสีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและผู้ปกครองร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์จรัญมหาธุมรัตน์นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมและผู้ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเวลา 14:54 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช

0: กุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสระปทุมไปทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกณศูนย์การค้าสยามภารกรเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 14:29 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปทรงเปิดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโรคประจำปี2569ณโรงแรมมิราเคิลแกนคอนเวนชั่นเขตหลัก4กรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมทางไกล5จังหวัดเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยสั่งทุกจังหวัดบูรณาการรับมือมวลน้ำเตรียมศูนย์พักพิงพร้อมเสบียงเพื่อดูแลประชาชนให้ดีที่สุด
2: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่5จังหวัดเสี่ยงได้แก่จังหวัดปราจีนบุรีกาญจนบุรีระยองอุทัยธานีและตากผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดบัญชาการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะจังหวัดตากและอุทัยธานีที่อยู่ในแนวเส้นทางพายุขณะที่จังหวัดปราจีนบุรีเตรียมรับมวลน้ำจากจังหวัดสระแก้วคาดว่าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นในคืนนี้ส่วนจังหวัดกาญจนบุรีเฝ้าระวังน้ำเข้าเขื่อนศรีนครินทร์ในปริมาณมากอาจต้องเพิ่มการระบายน้ำและเปิดทางระบายน้ำล้นด้านจังหวัดระยองที่อำเภอแกลงยังวิกฤตจากฝนตกหนักต่อเนื่องและอ่างเก็บน้ำในอำเภอเขาชะเมาชำรุดขณะนี้อพยพประชาชนท้ายอ่างแล้ว70-80%ส่วนจังหวัดอุทัยธานีเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาทั้งนี้กำชับให้ทุกจังหวัดเตรียมเรืออาหารไฟสำรองและสุขาเคลื่อนที่พร้อมเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วทันสถานการณ์จุฑามาตย์รักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขติดตามช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่น้ำท่วม23จังหวัดประสานเตรียมทีมสกายด็อกเตอร์ส่งต่อผู้ป่วยขณะที่สถานบริการสาธารณสุขได้รับผลกระทบแล้ว49แห่ง
3: นายพัฒนาพรหมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยความคืบหน้าการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมว่าได้ส่งทีมแพทย์และสาธารณสุขลงพื้นที่ต่างๆแล้วส่วนโรงพยาบาลแกลงจังหวัดระยองที่หมวนน้ำทะลักเข้าพื้นที่ได้ให้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสพช.เตรียมทีมสกายด็อกเตอร์พร้อมลงพื้นที่ทันทีที่ได้รับการร้องขอให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลปลายทางสำหรับสถานการณ์เร่งด่วนวันนี้อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีปราจีนบุรีระยองที่อำเภอแกลงนครนายกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลระบบสุขภาพมีความเสี่ยงสูงที่ต้องเฝ้าระวัง2แห่งคือโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีและโรงพยาบาลนครนายกรวมถึงต้องติดตามต่อในสถานบริการริมลุ่มน้ำแม่กลองโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปลายน้ำกระแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปราจีนบุรีและสระแก้วโดยที่ต้องเฝ้าระวังเป็นลำดับแรกคือจังหวัดระยองที่โรงพยาบาลบ้านค่ายยังคงมีปริมาณน้ำสูงสามารถให้บริการได้เฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินมีแผนเคลื่อนย้ายผู้ป่วย30รายไปโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติส่วนโรงพยาบาลแกลงมีน้ำท่วมและเข้าพื้นที่โรงพยาบาลสูงขึ้นอยู่ระหว่างดำเนินการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤต 8-10 รายไปยังโรงพยาบาลระยองผู้ป่วยอีก100รายไปยังโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติทั้งนี้ได้สั่งการให้ผู้ตรวจราชการและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำกับดูแลโรงพยาบาลในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้านนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าขณะนี้มีสถานบริการสาธารณสุขได้รับผลกระทบ49แห่งใน23จังหวัดและมีรายงานผู้เสียชีวิต19รายส่วนใหญ่เกิดจากการจมน้ำพลัดตกน้ำและไฟฟ้าช็อตจึงขอให้ประชาชนระมัดระวังหลีกเลี่ยงการลงน้ำและตัดกระแสไฟฟ้าทันทีเมื่อน้ำเข้าบ้านพร้อมติดตามคำแนะนำการปฏิบัติตัวในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมนฤมลอุดมพรรายงาน
1: วันนี้นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ติดตามการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายจุดอาทิวัดราชนิยมธรรมเขตสายไหมชุมชนซอยพหลโยธิน45เขตจตุจักรและศูนย์พักพิงชั่วคราวและตรวจเยี่ยมครัวกลางวัดบางเตยถนนนวมินทร์เพื่อนำความช่วยเหลือไปบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

0: จากภัยน้ำท่วมทั้งนี้กระทรวงพม.ได้จัดตั้งศูนย์สร้างสุขเพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยพร้อมจัดตั้งครัวกลางเพื่อทำอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครประชาชนและกลุ่มเปราะบางที่ได้รับความเดือดร้อนเร่งด่วนสามารถขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์เร่งรัดการจัดสวัสดิภาพประชาชนสายด่วนพม.1300ฟรีตลอด24ชั่วโมงขณะที่นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งการให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดโรงครัวจัดทำข้าวกล่องโดยได้รับการสนับสนุนเงินบริจาคจากสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงานและทุกกรมในสังกัดกระทรวงแรงงานจัดทำข้าวกล่อง 5,000 ชุดเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับความเดือดร้อนและไม่สามารถสัญจรออกจากที่พักอาศัยมาจัดหาอาหารเองได้สะดวกใช้วิทยาลัยแรงงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน13กรุงเทพมหานครเป็นโรงครัวกลางชั่วคราวเริ่มผลิตข้าวกล่องล็อตแรกในวันนี้ก่อนทยอยลำเลียงนำไปส่งมอบให้แก่ชาวบ้านในชุมชนต่างๆที่กำลังเผชิญวิกฤตน้ำท่วมนำร่องที่ชุมชนแฟลตคลองจันเป็นแห่งแรกทั้งนี้พี่น้องแรงงานผู้ประกันตนและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน1506รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยเคหะชุมชนคลองจันประสานการตั้งโรงครัวเคลื่อนที่ณสถาบันนิด้าผลิตอาหารปรุงสุกแจกจ่ายประชาชนวันละ 10,000 กล่อง
1: นายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายชัยชนกคิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์และเร่งรัดการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยณเคหะชุมชนคลองจันเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพื้นที่อาคารที่พักอาศัยจำนวน30อาคารรวมกว่า 5,000 ครัวเรือนและยังมีประชาชนติดค้างอยู่ในพื้นที่ประมาณ 10,000 รายโดยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้บูรณาการร่วมกับกรุงเทพมหานครและประสานปภ.นำรถประกอบอาหารเคลื่อนที่จำนวน3คันจัดตั้งเป็นโรงครัวส่วนหน้าบริเวณหน้าสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าเพื่อเร่งผลิตอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานตั้งเป้ากำลังการผลิตไว้ที่ 10,000 กล่องต่อวันนำไปสมทบกับอาหารจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อจัดส่งให้ถึงมือประชาชนผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่สามารถเดินทางออกจากที่พักอาศัยได้พร้อมทั้งสั่งการให้หน่วยงานและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดมสรรพกำลังเข้าสนับสนุนภารกิจในการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในทุกมิติจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติชนันชิดาสังทองรายงาน
0: กระทรวงศึกษาธิการออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
2: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงการเยียวยาสถานศึกษาจากสถานการณ์อุทกภัยว่าให้หน่วยงานต้นสังกัดสำรวจความเสียหายเพื่อขอรับจัดสรรงบกลางสำหรับซ่อมแซมอาคารสถานที่และจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ให้ใช้งานได้ก่อนเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2569โดยให้แต่ละหน่วยงานส่งคำของบผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ให้ทันภายในวันที่30กันยายนนี้เพื่อไม่ให้งบประมาณปี2569ตกไปพร้อมสำรวจเงินเหลือจ่ายภายในกระทรวงและใช้กองทุนเยียวยาเพื่อการศึกษาอย่างเหมาะสมส่วนการช่วยเหลือประชาชนให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดตั้งศูนย์พิกิจเซ็นเตอร์ในทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบให้หน่วยงานที่พร้อมจัดตั้งโรงครัวและถุงยังชีพตามศักยภาพให้กรมส่งเสริมการเรียนรู้ช่วยล้างทำความสะอาดบ้านเรือนและอาคารสถานที่พร้อมให้ความรู้ด้านสาธารณสุขและความปลอดภัยให้สำนักงานลูกเสือแห่งชาตินำลูกเสือทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์โดยเน้นความปลอดภัยเป็นลำดับแรกใช้สถานศึกษาเป็นครัวกลางและศูนย์พักพิงนอกจากนี้ยังให้สถานศึกษารายงานสถานการณ์ต้นสังกัดแบบเรียลไทม์โดยมีสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นศูนย์ประสานงานกลางสิระวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้ศูนย์เฝ้าระวังนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศเร่งสูบน้ำโดยไม่กระทบชุมชนยืนยันฐานการผลิตที่จังหวัดระยองและปราจีนบุรีอย่างปลอดภัย
3: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการ

0: กระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยหรือสสป.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอ.เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศแบบเรียลไทม์พร้อมสั่งการให้กนอ.บูรณาการข้อมูลร่วมกับกรุงเทพมหานครและกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อเร่งเดินเครื่องสูบน้ำระบายออกจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอาทินิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังบางชันและอมตะซิตี้ชลบุรีซึ่งปัจจุบันระดับน้ำท่วมขังผิวจราจรเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องพร้อมกำชับให้บริหารจัดการการระบายน้ำอย่างรัดกุมเพื่อไม่ให้สร้างผลกระทบซ้ำเติมชุมชนโดยรอบและให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่มอบถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนอกจากนี้ยังได้ยืนยันถึงความปลอดภัยของนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองที่อยู่ห่างไกลจากความเสี่ยงอ่างเก็บน้ำล้นความจุรวมถึงนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดปราจีนบุรีที่ยังสามารถควบคุมปริมาณน้ำได้ตามปกติทางนี้กระทรวงอุตสาหกรรมได้เปิดสายด่วน1564ตลอด24ชั่วโมงเพื่อรับแจ้งเหตุและเตรียมพร้อมส่งเจ้าหน้าที่เข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยรอบแนวเขตอุตสาหกรรมอย่างทันท่วงทีปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กรมประชาสัมพันธ์และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชร่วมกันพัฒนาหลักสูตรสื่อสารองค์กรเสริมศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นยกระดับงานสื่อสารให้เข้าถึงประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
2: นางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และรองศาสตราจารย์ทวีวัฒน์วัฒนกุลเจริญอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือมสท.ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการหรือ MOU การพัฒนาหลักสูตรการจัดการนวัตกรรมการสื่อสารองค์กรสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อบูรณาการองค์ความรู้บุคลากรและทรัพยากรของทั้ง2หน่วยงานสนับสนุนการพัฒนางานวิชาการงานสื่อสารประชาสัมพันธ์และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและรูปแบบการสื่อสารในปัจจุบันโดยนางสุฤทัยกล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้เป็นการสานต่อความร่วมมือระหว่างกันที่มีมาอย่างต่อเนื่องโดยกรมประชาสัมพันธ์พร้อมสนับสนุนการเผยแพร่รายการการสร้างเครือข่ายและการใช้สื่อของกรมประชาสัมพันธ์ทั้งสื่อวิทยุโทรทัศน์และสื่อออนไลน์เป็นช่องทางเผยแพร่องค์ความรู้และหลักสูตรของมสท.เพื่อขยายโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ได้อย่างทั่วถึงทั้งในและต่างประเทศ
3: ก็อยากจะให้น้องๆทุกคนนะคะทีวีวิทยุหรือสถาบันการประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นหลักเนี่ยได้สนับสนุนในทุกภารกิจของมสท.ให้มีรายการทางสื่อร่วมกันนะคะให้มีการสร้างเครือข่ายแล้วก็เป็นโอกาสเป็นช่องทางหลักที่จะทำให้พี่น้องประชาชนที่จะต่อยอดความรู้ได้มาใช้ช่องทางของมสท.เป็นสถาบันการศึกษาเพื่อคนไทยทุกคน
2: ด้านรองศาสตราจารย์ทวีวัฒน์วัฒนกุลเจริญกล่าวว่ามสท.เป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่จัดการศึกษาระบบทางไกลความร่วมมือครั้งนี้ครอบคลุม4ด้านได้แก่การพัฒนาและออกแบบหลักสูตรการศึกษาการฝึกอบรมการวิจัยด้านการสื่อสารและการเผยแพร่องค์ความรู้การใช้ทรัพยากรร่วมกันพร้อมร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการจัดการนวัตกรรมการสื่อสารองค์กรสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเพิ่มทักษะบุคลากรให้สามารถสื่อสารข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบริบทการสื่อสารในยุคปัจจุบันนิตยาคุณสิมรายงาน
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
7: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายเมียวมินประธานหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่นของเมืองทวายเขตตะนาวสีทางตอนใต้ของเมียนมาในวันนี้ที่ระบุว่าหลายพื้นที่ในเขตตะนาวสีกำลังเผชิญกับฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง

0: ตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาจนส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มเป็นวงกว้างโดยเบื้องต้นคาดว่ายอดผู้เสียชีวิตจะอยู่ที่ประมาณ 7-10 รายและสูญหายอีกราว30รายนอกจากนี้ประชาชนอีกหลายร้อยคนต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยขณะที่การส่งความช่วยเหลือเป็นไปยังผู้ประสบภัยในบางพื้นที่เป็นไปด้วยความยากลำบากทั้งนี้เมียนมาถือเป็น1ใน10ประเทศที่เปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากที่สุดท่ามกลางสถานการณ์ที่สหรัฐลดความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่เมียนมานายกีดอนซารัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้โดยระบุว่าเจ้าหน้าที่การทูตชาวเนเธอร์แลนด์ที่ประจำการอยู่ในเขตเวสต์แบงค์จะต้องส่งคืนเอกสารทางการทูตที่ออกโดยอิสราเอลภายใน7วันก่อนที่สิทธิพิเศษทางการทูตจะสิ้นสุดลงซึ่งถือเป็นการตอบโต้หลังทางการเนเธอร์แลนด์บังคับใช้มาตรการห้ามนำเข้าสินค้าจากชุมชนชาวยิวในเขตเวสต์แบงค์เมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาด้านนายทอมเบเรนเซนรัฐมนตรีต่างประเทศเนเธอร์แลนด์แสดงความเสียใจอย่างมากต่อการตัดสินใจดังกล่าวของทางการอิสราเอลพร้อมยืนยันว่ามาตรการของเนเธอร์แลนด์ไม่ได้มีเจตนามุ่งเป้าโจมตีอิสราเอลเพียงแต่ดำเนินตามพันธกรณีภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศเท่านั้นสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ตำรวจแอฟริกาใต้ในวันนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ยิงที่ผับแห่งหนึ่งในนครโจฮันเนสเบิร์กเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย18รายและเมื่อรวมกับอีก1เหตุการณ์ในเมืองเคฟทาวน์ซึ่งมีผู้เสียชีวิต10รายส่งผลให้มียอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ยิงในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารวมทั้งสิ้น28รายเจ้าหน้าที่ตำรวจแอฟริกาใต้กล่าวเพิ่มเติมว่าคนร้ายที่ก่อเหตุกราดยิงในนครโจฮันเนสเบิร์กมีทั้งหมด8คนอย่างไรก็ตามยังไม่ทราบแรงจูงใจในการก่อเหตุกราดยิงที่แน่ชัดเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีความขัดแย้งระหว่างกลุ่มอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองทองคำที่ผิดกฎหมายทางนี้แอฟริกาใต้ถือเป็นประเทศที่มีเหตุการณ์ยิงกันบ่อยครั้งจากความขัดแย้งจากกลุ่มอาชญากรรมการรีดไถและการแข่งขันทางธุรกิจนอกระบบโดยมีอัตราฆาตกรรมสูงถึง60คนต่อวันต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นเริ่มที่แบดมินตันชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศวิวกุลวุฒิวิทิสารมือ2ของโลกเอาชนะอัลวีฟาฮานมือ10ของโลกจากอินโดนีเซีย2-0เกม21-13และ21-15สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันประเภทชายเดี่ยวคนแรกของไทยที่ได้เข้าชิงชนะเลิศในเอเชียนเกมโดยในรอบชิงชนะเลิศวิวจะเข้าไปเจอกับโลเคียนยูมืออันดับ13ของโลกจากสิงคโปร์ที่เอาชนะยูแทบินมือ46ของโลกจากเกาหลีใต้2-1เกม21-19 19-21 และ21-12ในวันพรุ่งนี้ตะกร้อทีมเดี่ยวชายรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะทีมชาติเวียดนาม2-0เซต15-7และ15-6ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับคู่ปรับตลอดการมาเลเซียที่แซงเอาชนะฟิลิปปินส์มา2-1เซต10-15 15-11 และ15-7 โดยจะแข่งขันในวันพรุ่งนี้เวลา 8:30 นาทีเทเบิลเทนนิสหญิงคู่รอบรองชนะเลิศสุธาสินีตเวตบุตรกับอรวรรณภารนังคู่มือ18ของโลกแพ้ให้กับไข่ม่านกับหวังม่านหวีคู่มือ2ของโลกจากจีนไป0-4เกม61 81 51และ61คว้าเหรียญทองแดงไปครองซึ่งเป็นเหรียญทองแดงประเภทหญิงคู่เหรียญแรกในประวัติศาสตร์เทเบิลเทนนิสไทยในเอเชียนเกมอีกด้วยขณะที่กรีฑาประเภทลานคว้างจากหญิงรอบชิงชนะเลิศสุเบนรัตน์อินแสงคว้างทำสถิติสูงสุดที่ 61.43 เมตรคว้าเหรียญทองแดงมาครองด้านประเภทลู่ผัดผสม 4x100 เมตรรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยประกอบด้วยชุติทัศน์พฤกษ์สรนันท์สุภานิชภูลเกิดชยุทธพงษ์ประสิทธิ์และจิรพัฒน์ขานอ่อนตาวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ด้วยเวลา41.48 วินาทีผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จวอลเลย์บอลชายรอบแบ่งกลุ่ม B นัดที่2ทีมชาติไทยที่เอาชนะอินโดนีเซียมา3-2เซตลงสนามนัดที่2แพ้ให้กับอิหร่าน0-3เซต18-25 18-25 และ15-25นัดต่อไปนักตบหนุ่มไทยจะลงสนามนัดสุดท้ายพบกับคีร์กีซสถานในวันพรุ่งนี้เวลา 8:00 นวอลเลย์บอลชายหาดหญิงธาราวดีนาราพรพัฒน์และวรพิชยากรคมพบสรุตาวดีคู่มือวางอันดับ4ของรายการดีกรีเหรียญทองเอเชียนบีทเกม2026ที่เมืองซานย่าสาธารณรัฐประชาชนจีนเอาชนะ เอาชนะคู่มือวางอันดับ13ของรายการจากคาซัคสถาน2-0เซต21-8และ21-7ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับคู่มือวางอันดับ12ของรายการจากฟิลิปปินส์ในวันที่30กันยายนนี้ส่วนคู่ของไทยอีก1คู่สลินลดามงคลกับพัชราพรศรีหะวงศ์เอาชนะคู่ของเวียดนาม2-0เซต21-16และ21-13ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอคู่จากจีนในวันที่30กันยายนต่อไปมวยสากลรุ่น55กิโลกรัมชายรอบก่อนรองชนะเลิศกลางปีโบขุนทดแพ้นักชกจากมองโกเลียด้วยคะแนนเอกฉันท์0-5เสียงตกรอบอย่างน่าเสียดายขณะที่รุ่น90กิโลกรัมชายจักรพงษ์ยมโคตรแพ้นักชกจากจีนด้วยคะแนนเอกฉันท์0-5เสียงตกรอบไปเช่นเดียวกันและรุ่น75กิโลกรัมหญิงพรทิพย์บัวปาแพ้นักชกจากจีนด้วยคะแนนเอกฉันท์0-5เสียงตกรอบเช่นเดียวกันปิดท้ายที่นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้ากรณีพิงพิชามนโอภาสนิพัฒน์นักแบดมินตันหญิงทีมชาติไทยหลังถูกพักการแข่งขันชั่วคราวจากการตรวจพบสารต้องห้ามฟูโรซีไมด์ว่าผลการตรวจสอบตัวอย่าง B ยืนยันตรงกับตัวอย่าง A ซึ่งพบสารดังกล่าวเช่นเดียวกันโดยหลังจากนี้จะต้องรอการพิจารณาบทลงโทษว่าจะมีรายละเอียดอย่างไรส่วนสาเหตุที่ตรวจพบสารต้องห้ามในร่างกายอาจเกี่ยวข้องกับการใช้ยารักษาโรคหรือผลิตภัณฑ์เสริมความงามบางชนิดซึ่งฉลากยาอาจไม่ได้ระบุส่วนประกอบที่เป็นสารต้องห้ามทำให้นักกีฬาอาจไม่ทราบและใช้โดยรู้เท่าไม่ถึงการทั้งนี้นักกีฬาจะต้องดำเนินการยื่นอุทธรณ์เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวกับองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโรคหรือวาด้าต่อไปสรุปเหรียญรางวัลทำนักกีฬาไทยคว้ามาแล้ว9เหรียญทอง7เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงอยู่อันดับ6ส่วนอันดับ1ยังเป็นจีนที่123เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น39เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้21เหรียญทองปุริมพันธ์สอนการรายงาน
2: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
3: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
4: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมและโตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการมีสติโดยพระเทพประสิทธิมน
5: เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เรามีกรรมเป็นข้อกำหนดเรามีกรรมเหตุจะต้องลิขิตเป็นไปตามกรรมที่เรากระทำนั้นผู้ที่ไม่ประมาทในชีวิตนั้นต้องมีสติความลึกได้สัพพยะความรู้ตัวสติความลึกได้สัพพยะคือความรู้ตัวว่าก่อนที่จะคิดก่อนที่จะทำก่อนที่จะพูดนั้นสิ่งนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวมไหมเป็นทุกข์เป็นโทษไหมถ้าเป็นทุกข์เป็นโทษเราก็ไม่ทำแล้วก็ไม่พูดแล้วก็ไม่คิดสิ่งใดเป็นไปแล้วให้ก่อสุขแก่ตนเองให้เป็นไปให้ประโยชน์แต่หมู่คณะเราก็พูดเราก็ทำเราก็คิดในสิ่งนั้นเรียกว่าให้มีสติเรื่องแต่สมยะความรู้ตัวการทำใดๆที่เป็นบาปเป็นเวรเป็นกรรมเราก็ต้องมีฮิริคือความละอายโอตปะคือมีความเกรงกลัวต่อบาปนั้น
6: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตสุคนอ่าน

ินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะพบกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลา20:30 นจนถึงเวลา21:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเช่นเคยค่ะเราได้นำผลงานวรรณกรรมอันทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันซึ่งเป็นผลงานวรรณกรรมรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าที่จัดการประกวดผลงานวรรณกรรมทางการเมืองโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเปิดพื้นที่โลกแห่งวรรณกรรมเชื่อมร้อยโลกแห่งการเมืองการปกครองให้เป็นหนึ่งเดียวกันผ่านการร้อยเรียงความคิดของนักเขียนที่ใช้ชั้นเชิงทางวรรณศิลป์บอกเล่าเรื่องราวร่วมกันเสริมสร้างประชาธิปไตยและความเป็นพลเมืองให้เกิดขึ้นในสังคมไทยค่ะและสำหรับผลงานวรรณกรรมการเมืองที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้มีชื่อตอนว่าความฝันของแมวจรประพันธ์โดยรติธรณะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังเรื่องราวด้วยกันค่ะ

ฝันของแมวจรสำหรับคนที่ไม่มีหัวใจมักรู้สึกแปลกแยกทุกครั้งเมื่อต้องทนอยู่ท่ามกลางคนปกติที่มีหัวใจทั้งที่รู้ดีว่ากล้ามเนื้อขนาดเท่าดอกบัวตูมไม่ใช่ทั้งหมดของร่างกายแต่มงคลก็ยังอยากได้มันมาครอบครองอยู่ดีจะให้ทำอย่างไรได้ในเมื่อหัวใจถูกใช้เป็นเครื่องบ่งชี้ความเป็นคนเสมอมาในโลกที่สมบูรณ์แบบ

คนที่ไม่สมบูรณ์แบบจะให้อยู่ตรงไหนบนตารางเมตรของพื้นที่แห่งความกรุณาร่างกายที่สมบูรณ์แบบไม่ใช่สิ่งยืนยันว่าจะมีหัวใจที่สมบูรณ์แบบทำงานอยู่ภายใน

มงคลเสียชีวิตตั้งแต่อายุเพียง17นาทีกุมารแพทย์3คนต่างเห็นพ้องกันว่าหัวใจของทารกมีรอยรั่วขนาดใหญ่เกินไปจนไม่สามารถทำงานได้เหมือนหัวใจของคนอื่นหมอจึงตัดสินใจประกาศเวลาเสียชีวิตแต่ในอีก17ชั่วโมงถัดมาศัลยแพทย์หัวใจ2คนก็ตัดมันทิ้งและแทนที่ด้วยหัวใจเทียมดวงใหม่ที่สร้างขึ้นจากเทคโนโลยีไบโอนิกรอยตะเข็บเป็นทางยาวตลอดทรวงอกทำให้ร่างจิ๋วของทารกดูน่าเวทนามากขึ้นแต่ทันทีที่หัวใจดวงใหม่ทำงานและกระแสเลือดถูกส่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายก็ทำให้เด็กชายตัวแดงขึ้นและอุ่นขึ้นการรับรู้ถึงชีวิตเป็นครั้งแรกทำให้เขาร้องไห้จ้าลั่นโรงพยาบาลทุกคนสวมกอดกันด้วยปีติยินดีเสื้อของแม่มีแต่น้ำตาตะกองกอดลูกน้อยไว้ราวกับของขวัญชิ้นสำคัญที่แสนเปราะบางผู้เป็นพ่อวางสร้อยทองเส้นโตพร้อมพระเครื่ององค์ที่ลือกันว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในประเทศไว้ข้างกายลูกชายอวยพรด้วยถ้อยคำที่เป็นมงคลยืดยาวขอให้ลูกของพ่อเติบโตแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้อายุมั่นขวัญยืนมีความสุขเป็นคนดีของสังคมและได้ทุกสิ่งที่ปรารถนาในอนาคตเด็กชายที่ดิ้นดุกดิกในพระอ้อมไม่เข้าใจคำพูดเหล่านั้นสักคำแต่นั่นก็กลายเป็นที่มาของชื่อมงคลเนิ่นนานหลังจากนั้นผู้เป็นพ่อไม่เคยมีโอกาสรับรู้เลยว่าพรของตนไม่เคยเป็นจริงเลยสักข้อ

แมวสามสีตัวนั้นน่าจะมีอายุไม่น้อยกว่า3 ปีแม้เนื้อตัวจะสกปรกมอมแมมแต่แต้มสีตรงตำแหน่งต่างๆกลับยังคงน่ามองมันดูเหมือนถูกใครสักคนจงใจจุ่มสีดำลงบนหลังหูทั้งสองข้างโคนหางและกลางลำตัวแล้วค่อยๆใช้พู่กันสีส้มวาดรูปหัวใจดวงเล็กๆไว้บนหน้าอกข้างซ้ายมงคลเห็นมันนอนอยู่บนรั้วมาหลายวันแต่ไม่ยอมให้จับทุกครั้งที่เข้าใกล้มันจะเพ่นแผลวหายไปทุกทีชายหนุ่มจึงได้แต่แอบเอาอาหารเม็ดวางไว้ตรงที่ประจำและเฝ้าดูแมวใจเด็ดไม่ยอมแตะต้องอาหารในจานพลาสติกแม้แต่คำเดียวทั้งที่หิวโซมันคงกลัวถูกวางยาแม่ตั้งข้อสันนิษฐานมาจากปลายสายแมวตัวนั้นคงเหมือนลูกที่ไม่ยอมไว้ใจใครมงคลเผยยิ้มให้แมวพเนจรที่กำลังเหลียอุ้งเท้าอย่างจริงจังเงาสะท้อนของตัวเองบนประตูกระจกทำให้เจ้าตัวรีบหุบยิ้มทันทีไม่เห็นจะเข้าท่ารอยยิ้มไม่ใช่สิ่งที่เข้ากับสีหน้าที่ปกติจะบูดบึ้งแม้ว่าแม่ของเขาจะเพียรพยายามเกลี้ยกล่อมให้เชื่อว่าเขาเองก็สามารถมีความสุขได้เช่นเดียวกับคนอื่นแต่เขาก็ไม่เชื่ออีกต่อไปโลกไม่ได้ใจดีกับเขาขนาดนั้นชีวิตของชายหนุ่มยากเหมือนสมมุติฐานของรีมันผู้คนรอบข้างก็ทำตัวเหมือนตัวแทนจากบริษัทโชคชะตาที่ดีแต่กลั่นแกล้งและข่มเหงซ้ำแล้วซ้ำเล่าเช่นนี้จะให้ไว้ใจใครมงคลถูกพิพากษาเสียแล้ว

แต่เริ่มส่งเสียงร้องในโรงพยาบาลวันนั้นเทคโนโลยีไบโอนิกกลายเป็นปมปัญหาที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคมโดยไม่ทันตั้งตัวคุณูปการต่อมนุษย์ส่งผลให้ผู้คิดค้นขึ้นรับรางวัลบนเวทีระดับโลกองค์ความรู้ที่ซับซ้อนถูกนำมาใช้สร้างอวัยวะเทียมเพื่อเปลี่ยนถ่ายให้กับผู้ที่ต้องการไบโอนิกกลายเป็นความหวังให้กับผู้ป่วยเป็นชีวิตใหม่ให้กับผู้สูญเสียอวัยวะเดิมโลกยุคเปลี่ยนผ่านกำลังจะไปได้สวยแต่ท่ามกลางเสียงแซ่ซ้องสรรเสริญคลื่นตายน้ำก็กำลังก่อตัวชีวะเทคโนโลยีทำให้ชีวิตคนทอดยาวขึ้นตามกำลังทรัพย์ทั้งที่ควรยุติลงตามอายุขัยไบโอนิกรุ่นพัฒนาใช้ต้นทุนที่น้อยลงนั่นทำให้ผู้คนจำนวนมากสามารถเอื้อมถึงชีวิตที่ยืดยาวขึ้นอีกนิดอีก10ปี20ปีก็ยังดีกลุ่มคนจำนวนหนึ่งออกมาเรียกร้องให้มีการควบคุมการใช้เทคโนโลยีไบโอนิกก่อนจะห่างไกลจากการเป็นมนุษย์ไปมากกว่านี้กลุ่มแนวคิดอนุรักษ์นิยมกล่าวอ้างถึงข้อเสียอันเป็นต้นเหตุให้สังคมเสื่อมทรามไม่มีใครใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังอีกต่อไปจะต้องระวังตัวไปทำไมในเมื่อมีตัวเลือกในการยื้อชีวิตให้ยาวนานต่อไปได้คนสูงอายุกลับมาแข็งแรงได้เพราะมีอวัยวะใหม่มาแทนที่นักดื่มกินเหล้าแทนน้ำเพราะรู้ดีว่าตับใหม่ราคาแค่ไม่กี่หมื่นบาทนักซิ่งไม่เคยห่วงชีวิตเพราะเมื่อไหร่ที่โชคร้ายเกิดอุบัติเหตุทุกคนก็มีแขนขาไว้สำรองโลกใหม่อยู่ยากขึ้นทุกวันยาเสพติดและอาชญากรรมเกลื่อนเมืองเพราะไม่มีใครกลัวตายชีวิตกึ่งอมตะสามารถหาซื้อได้ตามโรงพยาบาลเอกชนทั่วไปด้วยเหตุนี้ผู้คนที่หวาดกลัวอนาคตจึงออกมาประท้วงบนถนนเรียกร้องหาผู้รับผิดชอบจากการกระทำอันเลินเล่อของเทคโนโลยีที่กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการสูญเสียดุลยภาพที่ไม่อาจเรียกคืนโลกไม่ได้มีทรัพยากรมากขนาดนั้นคนรุ่นเก่าต้องจากไปเพื่อเหลือที่ว่างไว้สำหรับชีวิตที่เกิดใหม่เทคโนโลยีไบโอนิกเป็นเหมือนดาบสองคมโดยที่อีกด้านของคมดูเหมือนจะคมกว่าเสียด้วยมงคลกลายเป็นเหยื่อรายแรกของความขัดแย้งพ.ร.บ.ฉบับใหม่ที่ออกมาเพื่อควบคุมการใช้เทคโนโลยีไบโอนิกถูกประกาศใช้ก่อนเขาเกิดเพียงไม่กี่วันผลของมันทำให้ชายหนุ่มไม่เข้าข่ายการมีสภาพบุคคลศาลตัดสินว่าเด็กทารกคนนั้นตายแล้วหัวใจถูกควักออกจากทรวงอกไม่มีสภาพบุคคลตั้งแต่แรกเกิดชีวิตที่ถูกปลุกขึ้นใหม่ด้วยหัวใจไบโอนิกกลายเป็นส่วนเกินที่อยู่นอกกรอบของกฎหมายใหม่ลมหายใจที่ไม่ได้รับการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรทำให้ไม่อาจเรียกตัวเองได้ว่าเป็นคนมงคลกลายเป็นบางสิ่งที่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นอะไรตั้งแต่พ.ร.บ.ฉบับนั้นประกาศใช้เร่ร่อนอยู่ในช่องว่างของกฎหมายมีเนื้อหนังและลมหายใจเหมือนคนทั่วไปแต่ไร้สิทธิพื้นฐานของพลเมืองเสียงตึกตึกที่ดังมาจากทรวงอกคือความแตกต่างเพราะสิ่งที่เต้นอยู่ในนั้นถูกสร้างขึ้นมาจากฝีมือมนุษย์ไม่ใช่พระผู้เป็นเจ้า

ลองให้เวลาสักพักค่อยๆสร้างความคุ้นเคยทีละน้อยบางอย่างต้องใช้เวลาเสียงของมารดาจากปลายสายทำให้ความคิดฟุ้งซ่านหยุดชะงักและเรียกสติกลับมาที่บทสนทนามันคงหิวถึงได้มาที่นี่ทุกวันน้ำเสียงของหญิงกลางคนเจือความอาทรอย่างชัดเจนบางทีชีวิตก็ต้องการอะไรมากกว่าอา

ฐานนั่นไม่ใช่ความคิดแต่เป็นความเชื่อมงคลยกมือขึ้นรูปแนวนูนยาวตลอดทรวงอกขณะจับจ้องอยู่ตรงรอยวาดรูปหัวใจของเจ้าตัวปัญหาตลกดีที่แมวตัวนั้นพยายามทำตัวเหมือนกำลังอวดเบ่งใส่เขามันกลัวคนอื่นไม่รู้หรืออย่างไรว่าแมวก็มีหัวใจเลยวาดหัวใจอีกดวงไว้เป็นสัญลักษณ์ที่ตรงนั้นริมฝีปากของชายหนุ่มเหยียดเป็นเส้นตรงด้วยความรู้สึกที่คาดเดาได้ยากสัญลักษณ์ตรงอกไม่เหมือนกันสิ่งที่อยู่ภายในก็แตกต่างกันหากหญิงสาวสักคนต่อว่าเขาด้วยคำปรามาสว่าไม่มีหัวใจมงคลอาจยื้อเธอไว้สักนาทีจับมือเธอมาวางไว้ที่อกใกล้กับแนวนูนที่พาดยาวแล้วอ้อนวอนให้เธอฟังมันอย่างตั้งใจไม่ว่าจะเป็นฝีมือของใครที่สร้างสิ่งที่อยู่ภายในนั้นแต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมดของร่างกายหัวใจเทียมดวงนั้นก็แค่ทำหน้าที่แทนหัวใจดวงเดิมที่ไม่สามารถทำงานได้หัวใจก็แค่อวัยวะสูบฉีดเลือดเพื่อไปเลี้ยงส่วนต่างๆไม่ใช่สิ่งที่บงการให้ผู้คนประพฤติดีหรือชั่วได้โปรดอย่าใช้มันเพื่อตัดสินว่าคนใจดีหรือใจร้ายได้โปรดให้โอกาสมันทำหน้าที่ของมันเถิดให้โอกาสมันได้เต้นเหมือนคนปกติทั่วไปไม่ว่าผู้ใดจะสร้างมันขึ้นมาก็ตามหากหญิงสาวสักคนตัดสินเขาจะอธิบายเธอไปเช่นนั้นแต่ผู้ที่พิพากษาเขาในวันนี้กลับเป็นผู้คนที่ไม่เคยเปิดโอกาสให้เขาได้ปริปากพูดหรือบางทีมันอาจต้องการแค่สิ่งสามัญธรรมดาแบบที่คนอื่นเป็นน้ำเสียงว้าวอนราวกับชายหนุ่มกำลังพูดถึงตัวเองมากกว่าแมวลูกไม่เคยต่างจากคนอื่นเลยแม้แต่น้อยคำปลอบโยนของแม่ดูเหมือนห่างไกลจากความเป็นจริงรอยนูนตรงปลายนิ้วสัมผัสเป็นหลักฐานสำคัญที่ยืนยันว่าตั้งแต่บาดแผลเกิดขึ้นเขาก็ถูกผลักไสออกจากสังคมถูกพิพากษาว่าแตกต่างการถูกเพิกเฉยจากกฎหมายทำให้มงคลไม่เคยได้รับโอกาสเช่นเด็กทั่วไปโรงเรียนชื่อดังที่เขาสอบติดเป็นลำดับที่หนึ่งไม่สามารถรับเข้าเรียนได้เนื่องจากขาดเอกสารสำคัญในการยืนยันตัวบุคคลเขาไม่เคยได้สิทธิการรักษาใดๆที่รัฐช่วยเหลือไม่เคยได้เป็นส่วนหนึ่งของโลกที่เขาอยู่อาศัยผมไม่เคยอยากได้มันเลยทั้งหัวใจปลอมๆทั้งชีวิตปลอมๆถ้าจะต้องกวักมันออกมาอีกครั้งเพื่อให้กลายเป็นคนธรรมดาผมก็อยากทำชายหนุ่มไม่ได้ตะโกนคำพูดออกมาเขาแค่ระบายมันออกมาอย่างเรียบง่ายความเจ็บปวดสะสมมาเนิ่นนานจนชินชานานเกินกว่าจะเรียกน้ำตาจากเขาได้แต่สำหรับผู้เป็นแม่บาดแผลในอดีตยังเหมือนสดใหม่ทุกวันน่าแปลกรอยแผลที่กรีดลงบนทรงอกของทารกในวันนั้นกลับสร้างความเจ็บปวดมาถึงหัวใจของแม่กระทั่งบัดนี้ไม่มีวันไหนเลยที่แม่จะไม่เฝ้าถามตัวเองว่านี่เราทำสิ่งที่ถูกต้องอยู่หรือเปล่าแมวตัวนั้นเป็นตัวผู้หรือตัวเมียการเปลี่ยนเรื่องคุยเป็นลูกไม้เดิมๆที่ใช้ได้ผลยามที่แม่ต้องการหลุดพ้นจากความเจ็บปวดของบทสนทนาแมวสามสีเป็นตัวเมียทุกตัวแม่ไม่รู้หรือไงพอเป็นเรื่องแมวน้ำเสียงของชายหนุ่มก็อ่อนลงแมวสามสียังคงนอนอยู่ตรงที่เดิมจ้องมองเจ้าของบ้านด้วยท่าทีไม่ทุกร้อนอะไรชายหนุ่มเสียอีกที่เอาแต่กระวนกระวายใจกลัวว่ามันจะอดตายบางทีบางสิ่งอาจต้องการเวลาเหมือนอย่างที่แม่ว่าก็เป็นได้เอกสารหลายลังเป็นเพียงกระดาษหมึกที่ไร้ค่าเมื่อถูกปฏิเสธว่าใช้เป็นหลักฐานสำคัญไม่ได้แต่ถึงอย่างไรชายหนุ่มก็ยังคงเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีตลอด25ปีที่ผ่านมามงคลผ่านการต่อสู้มาแล้วเกือบทุกศาลพ่อจากไปตอนเขาอายุ7ขวบตอนนั้นผู้เป็นพ่อสู้ยิบตาเพียงเพื่อให้ลูกชายได้โอกาสทำบัตรประชาชนเหมือนเด็กทั่วไป
มงคลยังเด็กเกินกว่าจะเข้าใจว่าพ่อร้องไห้ทำไมเพียงเพราะพลาสติกแข็งแข็งแค่หนึ่งใบยาวไม่ถึงคืบด้วยซ้ำเด็กชายตัดกระดาษขนาดเท่ากันวาดรูปตัวเองลงบนมุมขวาและเขียนชื่อด้วยลายมือตัวโตพ่อไม่ได้พูดอะไรเมื่อลูกชายเอาบัตรทำเองใบนั้นมาอวดอันที่จริงพ่อไม่มีโอกาสพูดอะไรเลยหลังจากนั้นเสียงหัวใจที่เคยสม่ำเสมอและมั่นคงค่อยแผ่วเบาลงและยุติในที่สุดหัวใจชายผู้นั้นไม่อาจทนทำงานต่อไปได้ในขณะที่ลูกชายเพียงคนเดียวตกอยู่ในรอยแยกทางสังคมถนนทุกสายมุ่งสู่ประตูบ้านของมงคลสำนักข่าวทุกช่องเกาะติดทุกการเคลื่อนไหวลายมือสุดท้ายของพ่อระบุเจตนารมณ์ชัดเจนว่าขอยกหัวใจที่ประกอบขึ้นจากกล้ามเนื้อและความรักท่วมท้นให้บุตรชายขอให้มงคลและทุกคนที่ตกอยู่ในสภาพเดียวกันหลุดพ้นจากอคติในใจของเพื่อนมนุษย์และคืนความเป็นคนโดยพื้นฐานให้แก่พวกเขาศัลยแพทย์หัวใจคนดังหลายคนเตรียมห้องผ่าตัดรอการติดต่อจากคนในครอบครัวการผ่าตัดนี้จะเป็นครั้งสำคัญในชีวิตเพราะนอกจากจะเป็นโอกาสคืนความเป็นคนให้ใครสักคนแล้วยังส่งผลต่อภาพลักษณ์ด้านคุณธรรมอีกด้วยสังคมกำลังต้องการคนเช่นนี้

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าความฝันของแมวจรประพันธ์โดยรตีรติธรณะยังไม่จบนะคะแต่ในค่ำคืนนี้ช่วงเวลาของรายการศาลาวรรณกรรมได้หมดลงแล้วคุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังตอนต่อไปได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนช่วงเวลานี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับอานนท์ นันตะ สุคนครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสั่งเฝ้าระวัง6ลุ่มน้ำหลักรับมือฝนตกหนักพร้อมเร่งปรับแผนการระบายน้ำหลังปริมาณน้ำในเขื่อนใหญ่ใกล้เต็มความจุอีกสักครู่ก่อนมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
5: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
4: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
5: ทำความดีเพื่อชาติไทย
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด QC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสั่งเฝ้าระวัง6ลุ่มน้ำหลักรับมือฝนตกหนักพร้อมเร่งปรับแผนการระบายและกำชับบริหารจัดการน้ำอย่างสมดุลหลังปริมาณน้ำในเขื่อนใหญ่ใกล้เต็มความจุ
8: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยว่าจากการประชุมคณะทำงานวิเคราะห์สภาพอากาศและคาดการณ์สถานการณ์น้ำครั้งที่18ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดตามและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาแม่กลองท่าจีนป่าสักบางปะกงชายฝั่งทะเลตะวันออกและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พบช่วงวันที่28-29กันยายนนี้ประเทศไทยยังมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคตะวันตกภาคตะวันออกและภาคเหนือตอนล่างทำให้เขื่อนสำคัญอย่างเขื่อนประแสเขื่อนขุนด่านปราการชนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เขื่อนแก่งกระจานรวมถึงเขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนศรีนครินทร์มีปริมาณน้ำกักเก็บสูงเกือบเต็มความจุขณะที่สทนช.ได้ประสานกรมชลประทานและจังหวัดพื้นที่เสี่ยงเร่งบริหารจัดการและปรับแผนระบายน้ำอย่างสมดุลเพื่อรักษาความปลอดภัยของตัวเขื่อนพร้อมผันน้ำเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำและทุ่งรับน้ำเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำตลอดจนติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องกักดันน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลให้เร็วที่สุดติยาพันยังเทียนรายงาน
1: ด้านจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์หลังมีฝนตกหนักบริเวณต้นน้ำส่งผลให้ปริมาณน้ำในอ่างเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและขณะนี้มีน้ำเกินความจุของอ่างแล้ว
9: นายยุพราชเขียวประดิษฐ์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าปัจจุบันน้ำล้นผ่านอาคารระบายน้ำหรือสปิลเวย์ประมาณ39เซนติเมตรและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยหากระดับน้ำที่ไหลผ่านอาคารระบายน้ำเพิ่มขึ้นถึงประมาณ50เซนติเมตรอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตำบลป่าเหล่าตำบลเสดียงและตำบลในเมือง เบื้องต้นโครงการชลประทานเพชรบูรณ์ได้ประสานแจ้งเตือนพื้นที่ด้านท้ายน้ำและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้านนายสลันยูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์สั่งการให้อำเภอเมืองเพชรบูรณ์จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังระดับน้ำและรายงานสถานการณ์ทุก1ชั่วโมงพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ท้ายอ่างให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการเตรียมขนย้ายทรัพย์สินมีค่าไว้ในที่สูงและดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามการแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเพลินจิตสวนสินพงษ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: และเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เคหะคลองจันนั่งเรือแจกอาหารช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมห่วงกลุ่มเปราะบางบางพื้นที่เสี่ยงไฟรั่ว
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เคหะคลองจันเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมให้ความช่วยเหลือและให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนายกรัฐมนตรีนั่งเรือเข้าไปในพื้นที่พร้อมแจกใส่อาหารและเครื่องดื่มให้กับประชาชนโดยเน้นช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางผู้ที่มีนัดพบแพทย์รวมถึงผู้ที่มีความวิตกกังวลจากสถานการณ์น้ำท่วมบรรยากาศในพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังสูงโดยเฉพาะบริเวณทางเข้าออกซอยทำให้ประชาชนบางส่วนยังติดอยู่ภายในพื้นที่ขณะที่บางจุดมีการตัดน้ำและตัดไฟเพื่อความปลอดภัยส่งผลให้ประชาชนบางส่วนไม่มีไฟฟ้าใช้และมีข้อจำกัดในการเข้าถึงน้ำและอาหารด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยฝากประชาชนที่ต้องการออกจากพื้นที่ให้แจ้งกู้ภัยเพื่อจัดกำลังเข้าไปรับออกมาอย่างปลอดภัยเนื่องจากพื้นที่น้ำท่วมอาจมีกระแสไฟฟ้ารั่วจึงไม่ควรเดินลุยน้ำออกมาเองดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: เสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่าน
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
11: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
12: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
13: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยไม่อยากตาย
12: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
13: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
12: โอเคร
14: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
11: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHzไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053 525 565 หรือ053-525-566สวทลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจถ้าคืนนี้น้ำท่วมและไหลเข้าบ้านภายใน30นาทีคุณจะพาคนที่บ้านออกมาทันหรือไม่หลายคนคงตอบว่าทันแต่สำหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียง30นาทีอาจไม่พอเพราะกว่าจะหายาเก็บเอกสารย้ายเตียงโทรหารถน้ำก็อาจจะสูงถึงระดับเข่าแล้วนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าการเตรียมตัวต้องเริ่มก่อนฝนตกไม่ใช่ตอนน้ำมาอย่างแรกติดตามข้อมูลข่าวสารทุกวันถ้าพื้นที่เริ่มเสี่ยงรีบยกของขึ้นที่สูงปิดช่องทางที่น้ำไหลเข้าบ้านต่อมาเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินไว้ใบเดียวใส่ยาประจำตัวโทรศัพท์แบตสำรองเอกสารสำคัญน้ำดื่มและของใช้จำเป็นหยิบแล้วออกจากบ้านได้ทันทีอีกเรื่องที่หลายคนลืมอย่ารอให้เกิดเหตุแล้วค่อยหาเบอร์โทรบันทึกเบอร์โทรโรงพยาบาลกู้ภัยอปต.เทศบาลรวมถึงญาติที่ช่วยเหลือได้ที่สำคัญลองซ้อมกับผู้สูงอายุในบ้านถ้าต้องอพยพเราจะไปทางไหนเพราะในสถานการณ์จริงมีเวลาตัดสินใจไม่มากนักระหว่างน้ำท่วมอย่าลืมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุล้างมือให้สะอาดเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปียกชื้นกินอาหารปรุงสุกดื่มน้ำสะอาดและถ้าได้รับอาหารบริจาคดมก่อนกินทีหลังถ้าหากมีกลิ่นผิดปกติสีเปลี่ยนหรือกระป๋องบุบอย่าเสี่ยงกินเด็ดขาดและเมื่อน้ำลดลงอย่าเพิ่งเดินเข้าบ้านทันทีตัดไฟก่อนทุกครั้งใส่รองเท้าบูทสวมถุงมือหน้ากากเพราะสิ่งที่อันตรายกว่าน้ำคือไฟรั่วเชื้อโรคและสัตว์มีพิษซ่อนตัวอยู่ท้ายนี้น้ำท่วมบ้านสร้างใหม่ได้แต่ถ้าเราสูญเสียคนที่รักไม่มีอะไรทดแทนได้เริ่มเตรียมความพร้อมวันนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุในบ้านปลอดภัยในวันที่น้ำมา
15: ข่าวสารน่ารู้โดยกฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
11: กระทรวงพลังงานพผ.กฟผ.เดินหน้าโครงการเบอร์5Small Saving to Big Power กระทรวงพลังงานร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานหรือพผ.และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เดินหน้าส่งเสริมการประหยัดพลังงานภายใต้แนวคิด Small Saving to Big Power เล็กแต่ยิ่งใหญ่พร้อมขยายโครงการฉลากประหยัดพลังงานเบอร์5ให้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์และการใช้งานมากขึ้นเพื่อช่วยลดการใช้พลังงานของประเทศและสนับสนุนเป้าหมาย Net Zero โครงการฉลากประหยัดพลังงานเบอร์5ดำเนินงานมานานกว่า33ปีปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง46ประเภทรวมฉลากกว่า592ล้านดวงครอบคลุมตั้งแต่เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนไปจนถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในอาคารธุรกิจและโรงงานอุตสาหกรรมล่าสุดมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์เบอร์5เพิ่มอีก5ประเภทได้แก่เครื่องอัดอากาศแบบเกลียวฉนวนกันความร้อนอุณหภูมิต่ำคอมเพรสเซอร์เครื่องทำความเย็นเครื่องแช่เย็นและเครื่องแช่แข็งอย่างรวดเร็วและเครื่องดูดฝุ่นชนิดลากพื้นเพื่อเพิ่มทางเลือกในการใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานให้กับประชาชนและภาคธุรกิจนอกจากนี้ยังปรับโฉมเว็บไซต์ฉลากเบอร์5เพื่อให้ผู้ประกอบการลงทะเบียนขอการรับรองได้สะดวกขึ้นขณะที่ประชาชนสามารถใช้ข้อมูลประกอบการเลือกซื้อและเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของผลิตภัณฑ์เบอร์5ในแต่ละระดับดาวตลอดอายุการใช้งานเพื่อช่วยให้ตัดสินใจได้ทั้งเรื่องราคาซื้อค่าไฟและความคุ้มค่าในระยะยาวที่ผ่านมาโครงการและกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานต่างๆสามารถลดการใช้ไฟฟ้าสะสมได้ประมาณ 53,180 ล้านหน่วยลดการใช้พลังงานความร้อน 14.2 เปตาจูลและลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กว่า 29.5 ล้านตันสะท้อนการประหยัดพลังงานจากเรื่องเล็กๆเมื่อเกิดขึ้นในวงกว้างสามารถสร้างผลลัพธ์ที่สำคัญต่อพลังงานและสิ่งแวดล้อมของประเทศได้
15: ข่าวสารน่ารู้โดยกฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
16: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีขอเชิญท่านติดตามรับฟังความไพเราะจากมวลเสน่ห์ ของเพลงลูกกรุงในรายการเพลงเพื่อคุณครับ

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมช่วงค่ำๆแบบนี้นะครับเรามาอยู่ด้วยกันกับเพลงเพื่อคุณในรายการที่จะนำเพลงลูกกรุงเพราะๆรวมไปถึงข้อมูลข่าวสารนะครับมาฝากท่านผู้ฟังกันในยามค่ำคืนแบบนี้นะครับวันนี้ก็ค่อนข้างมีฝนนะฮะฝนตกในจังหวัดลำพูนของเราน่าจะทั่วถึงเหมือนกันก็ยังไงแล้วดูแลสุขภาพกันด้วยนะช่วงนี้มีหลายๆคนป่วยเนาะแล้วก็มีหลายๆคนที่กำลังเดินทางกันอยู่นะครับไม่ว่าจะไปไหนก็ตามนะอยากจะให้ติดตามในเรื่องของข้อมูลข่าวสารของสถานการฟ้าฝนกันสักหน่อยนะครับเพื่อที่จะได้ระแวดระวังกันเนาะแล้วก็ในเรื่องของอุบัติเหตุอีกนะครับผมอยากจะให้เรามาระวังกันจริงๆเลยใครที่ใช้รถใช้ถนนช่วงนี้ยามค่ำคืนแบบนี้อยากจะให้ขับแบบว่าเรามาระวังกันเป็นพิเศษนะครับผมแล้วก็อย่าใช้ความเร็วมากจนเกินไปเนื่องจากว่าถนนมันลื่นเนาะยังไงแล้วก็เฝ้าระวังกันด้วยนะครับในเรื่องของสถานการณ์ฟ้าฝนเนาะและอีกหนึ่งอย่างนะครับผมใครที่ไปเที่ยวงานวิจิตรลำพูนเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่เชียวนะครับผมแสงสีเสียงนะครับอลังการมากเลยมีพลุจุดด้วยนะครับผมแต่อื่นใดแล้วนะครับข่าวที่เกิดขึ้นเนาะไม่ว่าจะที่ดีเจออยได้พูดไปเนาะในช่วงเย็นๆเช้าๆใครได้ติดตามรับฟังก็จะมีในส่วนของการมีเหตุการณ์นะครับผมอาจเป็นสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นก็คือมีพลุนะครับผมที่เราจุดนั่นแหละเป็นสะเก็ดพลุตกลงมาใส่ลูกโป่งสวรรค์นะลูกโป่งสวรรค์ก็ระเบิดขึ้นมานะครับภาพที่เห็นก็ค่อนข้างน่ากลัวเนาะแล้วก็มีผู้ที่รับบาดเจ็บนะครับแล้วก็มีหน่วยงานเข้าไปรับผิดชอบแล้วก็ดูแลเรียบร้อยแล้วแต่อื่นใดแล้วนะครับผมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนาะอยากจะนำมาสื่อสารกับท่านผู้ฟังเพื่อที่จะได้เตรียมความพร้อมในเรื่องของการรับมือนะครับผมเนื่องจากลูกโป่งสวรรค์เหล่านี้ก็จะมีการอัดก๊าซเข้าไปก๊าซที่อัดเข้าไปเป็นยังไงบ้างมีอันตรายไหมนะครับผมแล้วหลังจากนี้ถ้าหากเรานะจะซื้อให้น้องๆเล่นนะครับผมบางคนก็จะแบบซื้อไปให้น้องๆที่บ้านต่างๆนะครับผมแล้วก็จะต้องระวังยังไงวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในค่ำคืนนี้เพื่อเป็นข้อมูลในการระแวดระวังดีกว่านะครับแต่อื่นใดแล้วก็ยังอยากเชิญชวนทุกท่านนะครับไปเที่ยวงานกันอยู่นะครับผมไม่อันตรายอย่างที่คิดมีการบริหารจัดการเรียบร้อยแล้วหลังจากที่มีสถานการณ์นะครับผมยังไงแล้วก็ขอบคุณนะครับผมทุกการสนับสนุนเนาะของท่านผู้ชมทุกผู้ฟังนะที่มาเที่ยวลำพูนกันยังไงแล้วก็เชิญชวนนะอีกหลายงานด้วยกันที่อยากจะให้มาเที่ยวไม่ว่าจะเป็นโคมแสนดวงที่ใกล้จะถึงเนาะงานวิจิตรที่กำลังมีอยู่ในอาทิตย์นี้นะครับผมแต่ก็ระมัดระวังกันด้วยในเรื่องของการเดินทางแล้วก็เช็คในเรื่องของฟ้าฝนกันด้วยนะครับผมฟังเพลงกันก่อนดีกว่าก่อนที่เราจะกลับมาสู่ข้อมูลข่าวสารกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับ

กลับเข้าสู่รายการเพลงเพื่อคุณนะครับผมเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้รับฟังเพลงไปนะด้วยบรรยากาศที่แบบว่าอากาศเย็นๆหนาวๆเนาะบางคนอาจจะซุกตัวอยู่ในผ้าห่มแล้วก็ได้นะครับแล้วก็มาฟังเพลงจากน้องอั้นนะครับรวมไปถึงข้อมูลข่าวสารที่น้องอั้นเตรียมมาเพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังได้มาแบบว่ารับฟังเป็นข้อมูลกันสักหน่อยนะครับเหมือนที่เกริ่นไว้ในช่วงต้นรายการนะครับว่ามีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในงานวิจิตรของลำพูนของเราก็คือลูกโป่งสวรรค์ระเบิดขึ้นมานะครับเนื่องจากว่ามีพลุนะสะเก็ดพลุนะตกลงมาใส่นะครับแล้วก็ทำให้มันมีการติดไฟขึ้นมาแล้วลูกโป่งนะเวลาเขาขายนะมันก็จะมัดรวมกันเป็นกลุ่มนะอาจจะทำให้มันมีการระเบิดขึ้นมาได้แล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บเหมือนที่บอกไปแต่ไงแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการเยียวยาแล้วก็รับผิดชอบในส่วนนั้นเรียบร้อยแล้ววันนี้เลยเอาในเรื่องของลูกโป่งสวรรค์ลูกโป่งอัดแก๊สนี่แหละครับมาฝากกันดีกว่าลูกโป่งสวรรค์หรือลูกโป่งอัดแก๊สทำไมถึงระเบิดได้ต้องบอกอย่างนี้ลูกโป่งสวรรค์นะครับผมที่มันลอยขึ้นฟ้าได้มักใช้แก๊สอยู่สองอย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกก็คือก๊าซฮีเลียมนะครับไม่ติดไฟนะฮีเลียมเนี้ยจึงเป็นความปลอดภัยมากกว่านะแต่ซึ่งราคาก็อาจจะสูงตามเช่นกันก๊าซไฮโดรเจนนะครับติดไฟง่ายและมีความไวต่อไฟฟ้าหรือไฟสะเก็ดไฟสูงจึงมีความเสี่ยงต่อการแบบลุกไหม้แล้วก็ระเบิดได้นะครับผมซึ่งก็มีราคาถูกกว่านั่นเองนะครับผมกรมอนามัยนะครับระบุว่าลูกโป่งที่บรรจุก๊าซไฮโดรเจนนะครับสามารถระเบิดได้เมื่อนะครับผมสัมผัสกับความร้อนหรือประกายไฟเพราะไฮโดรเจนเนี่ยครับผมเป็นก๊าซไวไฟสูงและหากก๊าซไฮโดรเจนเนี่ยผสมกับอากาศแล้วก็จะแบบเป็นแหล่งจุดติดไฟนะที่สามารถเกิดการลุกไหม้ได้อย่างรวดเร็วเช่นกันตัวอย่างที่เราเห็นกันก็คือจากงานวิจิตรนี่แหละครับผมไม่จำเป็นจะต้องเป็นเปลวไฟขนาดใหญ่เท่านั้นนะเป็นแค่จุดแบบเหมือนแค่สะเก็ดมาหรือมีความร้อนมานะไม่ว่าจะเป็นธูปเทียนนะครับผมเตาแก๊สเตาหมูกระทะบุหรี่นะประกายไฟจากอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็หลอดไฟหรืออุปกรณ์ที่มีความร้อนประกายไฟจากการเสียดสีโลหะอันนี้ก็อาจจะทำให้ระเบิดได้เช่นกันนะครับผมดังนั้นแล้วใครที่ซื้อไปให้ลูกหลานเล่นต้องอยู่ห่างจากประกายไฟหรือแหล่งกำเนิดความร้อนหรือแหล่งที่กำเนิดไฟด้วยนะครับผมกรมอนามัยได้เคยรายงานกรณีที่มีลูกโป่งสวรรค์บรรจุไฮโดรเจนนี่แหละครับผมได้รับประกายไฟจากการเสียดสีของโลหะแล้วเกิดระเบิดลุกไหม้ขึ้นนะครับผมแต่ในบางครั้งถึงเห็นว่าเป็นลูกโป่งที่มันระเบิดพร้อมกันหลายลูกกันเหมือนที่เราเห็นกันในงานที่ลำพูนนะครับผมถ้ามีลูกโป่งไฮโดรเจนจำนวนอยู่หลายลูกด้วยการรวมกันเมื่อเกิดการติดไฟที่ลูกใดลูกหนึ่งเปลวไฟสามารถลุกลามไปยังลูกอื่นๆได้เนาะอีกทั้งก็ยังมีการรวมของลูกโป่งจำนวนมากๆด้วยการมันมีก๊าซอยู่ด้วยการพอมันแตกออกมามันก็จะมีความยิ่งใหญ่ในการที่จะระเบิดและอาจจะเกิดอันตรายได้กรมอนามัยนะจึงขอเตือนนะครับผมไม่ควรนำลูกโป่งที่บรรจุก๊าซไฮโดรเจนเนี่ยมารวมกันเป็นกลุ่มอะไรเยอะๆนะครับผมบางคนแล้วมีงานเลี้ยงมีงานสังสรรค์วันเกิดต่างๆอัดเข้าไปเลยเต็มห้องบางทีระเบิดขึ้นมาอันตรายมากๆนะครับผมเพราะหากมันระเบิดลูกหนึ่งมันจะลุกลามไปอีกลูกอีกลูกอีกลูกได้ง่ายมากๆเลยนะครับผมวันนี้เลยเอาในเรื่องของข้อควรระมัดระวังมาฝากท่านผู้ฟังในช่วงนี้กันสักหน่อยนะครับผมถ้านะครับผมไม่แน่ใจว่าก๊าซเนี่ยมันอยู่ในลูกนะมันคือก๊าซอะไรหากเป็นลูกโป่งสำหรับงานรื่นเริงเนาะควรเลือกนะครับลูกโป่งที่อัดก๊าซฮีเลียมดีกว่าเพราะว่าฮีเลียมไม่ติดไฟแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดการระเบิดด้วยนะครับผมอย่านำลูกโป่งเข้าใกล้นะครับความร้อนหรือเปลวไฟโดยเฉพาะเตาแก๊สธูปเทียนบุหรี่ประกายไฟหรืออุปกรณ์ที่มันมีความร้อนหากเรารู้สึกว่างานของเรานั้นน่ะมันมีแหล่งกำเนิดไฟแบบนี้ดีกว่าเรามาระวังนะครับอย่านำลูกโป่งแบบนี้ไปเล่นนะครับอย่าวางไว้กลางแดดหรือบริเวณที่มีความร้อนสูงกรมอนามัยเขาบอกว่าไม่ให้หลีกเลี่ยงนะครับผมการวางลูกโป่งไฮโดรเจนเนี่ยกลางแดดและควรนะครับอยู่ห่างจากหลอดไฟหรือแหล่งกำเนิดไฟด้วยนะไม่ควรนำลูกโป่งไฮโดรเจนเนี่ยมารวมตัวกันจำนวนมากหากมันลุกไหม้ขึ้นมามันจะมีแรงระเบิดเยอะกว่าเดิมนะครับผมระวังนะครับเด็กเล็กเป็นพิเศษด้วยไม่ควรให้เล่นลูกโป่งใกล้หน้านะครับผมหรือใกล้ใบหน้าของลูกๆเพราะหากลูกโป่งแตกอย่างกระทันหันอาจทำให้ใบหน้าหรือว่าดวงตาเนี่ยเสี่ยงอันตรายได้นอกจากนี้นะครับผมเศษลูกโป่งเนี่ยยังอาจแบบถูกเด็กนะครับหยิบเข้าปากก็ได้นะและทำให้เกิดการอุดกั้นของทางเดินหายใจได้และอาจจะทำให้หายใจไม่ออกนะครับผมหากไม่ทราบว่าลูกโป่งบรรจุก๊าซชนิดใดให้หลีกเลี่ยงโดยเฉพาะสถานที่ที่มีลูกโป่งลอยจำนวนมากเพราะไม่ควรสันนิษฐานเองนะว่าลูกโป่งนั้นน่ะมันใช้ฮีเลียมเนาะทางแก๊สนะครับผมใช้เติมลูกโป่งก็ต้องระวังเช่นกันนะเราจะเห็นเขาสูบปูดอยู่ข้างถนนหรือเวลามันมีงานวัดเนาะหากเป็นผู้จัดงานหรือว่าผู้ที่จำหน่ายลูกโป่งนะครับทางแก๊สก็
็ต้องอยู่ในพื้นที่ที่เป็นความปลอดภัยนะกรมอนามัยเขาแนะนำให้วางถังก๊าซนะครับผมในพื้นที่โล่งอากาศถ่ายเทสะดวกป้องกันไม่ให้ถังล้มด้วยนะก่อนเคลื่อนย้ายต้องปิดฝาวาล์วให้ชัดเจนให้แน่นใช้รถเข็นในการเคลื่อนย้ายไม่ลากถังแก๊สกับพื้นเพราะอาจจะทำให้เกิดการเสียดสีและนำไปสู่การระเบิดหรือว่าการติดไฟได้ง่ายๆเลยครับท่านพี่น้องที่กำลังฟังอยู่เนาะลูกโป่งเนาะลูกโป่งไม่ได้ระเบิดเพราะเป็นลูกโป่งนะแต่ความเสี่ยงสำคัญมันอยู่ที่ก๊าซที่อยู่ข้างในมากกว่าไฮโดรเจนนะครับผมไฟไวไฟนะครับผมหากเกิดเจอความร้อนเจอแหล่งประกายไฟหรือแหล่งที่มันอาจจะเป็นไฟได้นะระเบิดแน่นอนเลยแล้วก็ฮีเลียมไม่ติดไฟจึงปลอดภัยกว่าลูกโป่งที่ใช้ก๊าซไฮโดรเจนนั่นเองนะครับดังนั้นแล้วก่อนซื้อลูกโป่งอัดแก๊สนะครับผมโดยเฉพาะสำหรับเด็กแล้วก็งานรื่นเริงเนาะควรสอบถามผู้ขายก่อนไปเลยก็ได้ว่าเป็นฮีเลียมหรือว่าแก๊สไฮโดรเจนนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงลูกโป่งไฮโดรเจนกันด้วยเพราะว่าบริเวณที่มันมีความร้อนหรือเปลวไฟเนี่ยอาจจะทำให้ลูกโป่งนะครับเกิดปฏิกิริยาระเบิดขึ้นมาได้เลยนำมาฝากท่านผู้ฟังในค่ำคืนนี้เพื่อที่จะได้ระแวดระวังกันสักหน่อยเนาะอันนี้อาจจะเครียดกันสักหน่อยนะแต่อื่นใดแล้วงานวิจิตรของเราน่าเที่ยวแน่นอนแล้วก็งานวิจิตรสวยงามมีความปลอดภัยนะครับผมใครที่กำลังคิดว่าจะมาเที่ยวมาได้เลยนะครับผมเช็คเฉพาะในเรื่องของฟ้าฝนกันสักหน่อยเนาะช่วงนี้เริ่มตกละในจังหวัดลำพูนของเรานะครับผมพักฟังเพลงกันดีกว่าเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันกับรายการเพลงเพื่อคุณครับ

ช่วงท้ายรายการเพลงเพื่อคุณกันแล้วนะครับผมวันนี้ก็อากาศเย็นสบายนะครับหลายคนน่าจะชอบเนาะอากาศแบบนี้นอนฟังเพลงนะครับผมนอนฟังเสียงน้องอั้นไปนะครับผมหลายๆคนก็อาจจะเริ่มง่วนกันแล้วนะครับผมยังไงแล้วช่วงนี้อยากจะให้ดูแลสุขภาพมากๆเลยเวลาฝนตกแบบนี้ร่างกายของเราค่อนข้างที่จะภูมิคุ้มกันต่ำเนาะอาจจะทําให้ใครหลายๆคนที่มีความเหนื่อยล้าพักผ่อนน้อยอาจจะทําให้เกิดอาการแพ้ต่างๆได้ด้วยแล้วรวมไปถึงโรคภัยต่างๆที่มากับฝนนะครับเหมือนที่เตือนกันไว้นะครับผมว่าช่วงนี้นะโรคที่มากับฝนมันเยอะเหลือเกินชีหนูเอ้ยน้ำท่วมขังอาจจะฮ่องกงฟูดนะครับผมยุงลายเป็นพาหะนำโรคของไข้เลือดออกนะครับหรือแม้แต่ท้องเสียนะหลังจากที่ฝนมันตกมาก็อาจจะทำให้อาหารต่างๆมันเน่าเสียหรือบูดได้นั้นแล้วก็ระมัดระวังกันด้วยรวมไปถึงการเดินทางเนาะใครที่กำลังเดินทางไปที่ไหนอยากจะให้ดูในเรื่องของสถานที่ต่างๆให้พร้อมนะครับผมดูแลรถดูแลคนให้พร้อมก่อนที่จะออกเดินทางกันนะครับวันนี้ก็นำเพลงนำข้อมูลต่างๆมาฝากท่านผู้ฟังไว้แล้วก็เชิญชวนนะครับผมจังหวัดลำพูนของเรามีงานให้มาเที่ยวเยอะมากมายเลยในช่วงนี้วิจิตรลำพูนหนึ่งอย่างโคมแสนดวงก็ใกล้จะมาถึงแล้ววันที่หนึ่งนี้ก็จะโคมแรกนะครับผมก็จะเริ่มร้อยเรียงนะครับแล้วก็ส่องสว่างทั่วลำพูนเลยดังนั้นแล้วเชิญชวนทุกท่านที่รับฟังกันอยู่นะครับมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความยิ่งใหญ่ของจังหวัดลำพูนของเรากันด้วยนะครับผมวันนี้ใครที่นอนดึกรอฟังดีเจโอมได้นะครับผมหรือใครที่ง่วงนอนแล้วนะครับผมก็อยากจะกล่าวคำว่าราตรีสวัสดิ์และเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์การใช้ QR code และบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งปี2506

0: 69ไม่ขัดรัฐธรรมนูญอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์การใช้ QR code และบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งปี2569ไม่ขัดรัฐธรรมนูญพร้อมแนะคณะกรรมการการเลือกตั้งปรับปรุงมาตรการเพื่อความเชื่อมั่นของประชาชน
5: วันนี้ศาลรัฐธรรมนูญมีมติวินิจฉัยกรณีผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นคำร้องให้พิจารณาการจัดการเลือกตั้งส.ส.เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2569ที่มีการพิมพ์บาร์โค้ดและ QR code บนบัตรเลือกตั้งโดยศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าการใช้ QR code ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญขณะที่การใช้บาร์โค้ดศาลมีมติเสียงข้างมาก8-1วินิจฉัยว่าไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันนอกจากนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้เสนอแนะให้กกต.เพิ่มมาตรการป้องกันการทุจริตหลีกเลี่ยงสัญลักษณ์ที่อาจเชื่อมโยงตัวตนผู้ลงคะแนนและจัดเก็บบัตรเลือกตั้งอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: กระทรวงยุติธรรมเปิดสถิติช่วยเหลือประชาชนปี2568ถึง2569กว่า 4,500 รายย้ำเดินหน้ายกระดับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างต่อเนื่องลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมนางทารินีแสงสว่างรองปลัดกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำกรุงเทพมหานครและที่เกินอำนาจของคณะอนุกรรมการคณะที่2ร่วมกับคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้สรุปสถิติการดำเนินงานกองทุนยุติธรรมผ่านระบบ JF Report ระหว่างวันที่1ตุลาคม2568ถึง20กันยายน2569ซึ่งเปิดให้บริการและช่วยเหลือประชาชนไปแล้วรวมทั้งสิ้น 4,588 เรื่องพร้อมกันนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมพิจารณาและรับทราบการยุติคำขอรับความช่วยเหลือกรณีการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินเป็นไปอย่างคุ้มค่าและตรงตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายมากที่สุดพร้อมยืนยันว่ากระทรวงยุติธรรมมุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือประชาชนทุกคนอย่างเสมอภาครวดเร็วและทั่วถึงเพื่อไม่ให้ข้อจำกัดทางเศรษฐกิจกลายเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงสิทธิและกระบวนการยุติธรรมพร้อมสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเร่งประสานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่บางพลี
6: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่อำเภอบางพลีใหญ่จังหวัดสมุทรปราการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมมอบถุงกระสอบทรายและให้กำลังใจประชาชนพร้อมย้ำว่าจังหวัดสมุทรปราการยังต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนโด ดยเฉพาะอาหารและเรือสำหรับอพยพประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองพร้อมรับฟังปัญหาจากท้องถิ่นเพื่อนำข้อมูลเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาช่วยเหลือได้ภาพรวมส่วนการเยียวยาขณะนี้ยังอยู่ระหว่างช่วยเหลือเบื้องต้นเนื่องจากหลายพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังขณะที่มาตรการฟื้นฟูและกองทุนเยียวยาผู้ประสบภัยจะทยอยดำเนินการตามสถานการณ์ดุลนภาสุภสมบัติรายงาน
0: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่28กันยายน2569สุภฤกษ์ธรรมฤดีควบคุมเสียงนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์ทั้งคำร้องภาษาอังกฤษคือ Old Fashioned Melodies และทำนองเมื่อปี2508ค่ะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่36นะคะและช่วงเวลานั้นนักดนตรีทั้งไทยและต่างประเทศชื่นชอบในการบรรเลงเพลงนี้เพราะว่าสามารถบรรเลงได้ไพเราะในรูปแบบต่างๆกันท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคเป็นผู้ประพันธ์คำร้องภาษาไทยให้ชื่อว่าเพลงเตือนใจคืนวันนี้คุณนันทิดาแก้วบัวสายจะขับร้องค่ะ

เพลงพระราชนิพนธ์เพลงเตือนใจโดยคุณนันทิดาแก้วบัวสายซึ่งท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคเป็นผู้ประพันธ์คำร้องภาษาไทยจบไปแล้วนะคะเราจะต่อได้เพลงผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและศูนย์ราพรเลยนะคะมีนักร้องหญิงอยู่3ท่านที่ได้เข้ามาอยู่ในวงของกรมประชาสัมพันธ์พร้อมกันนั่นก็คือคุณภูนศรีเจริญพงษ์คุณวรนุชและคุณศรีสุดาค่ะเราจะฟังเพลงของทั้ง3ท่านนี้กันเลยนะคะคุณภูนศรีเจริญพงษ์เพลงชื่นใจผลงานของครูแก้วและอปส.คุณภูนศรีบันทึกเสียงเมื่อเดือนมิถุนายน2498หนาวลมโดยคุณวรนุชอารีค่ะครูแก้วและครูเวชเป็นผู้แต่งและชายไร้เชิงคุณศรีสุดาขับร้องครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยหลวงสุขุมในประดิษฐ์

3เพลงที่จบไปนั้นก็เป็นผลงานของนักร้องหญิงที่เข้ามาอยู่ในวงกรมประชาสัมพันธ์พร้อมกันคือคุณภูศรีคุณวรนุชและคุณศรีสุดานะคะในชุดต่อไปเราจะเริ่มได้เสียงของคุณวินัยค่ะนานแล้วไม่พบกันต่อด้วยคุณมัทนามรกุลศิลปินแห่งชาติเธออยู่ไหนและถ้ารักกันลั่นเปรี้ยงเป็นเพลงที่คุณวินัยและคุณมัทนาขับร้องนำครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่ง

นั่นคือเพลงที่เป็นผลงานการขับร้องของคุณวินัยและคุณวรรธนามรกุลศิลปินแห่งชาตินะคะชุดต่อไปจะเป็นผลงานที่สุนทรภรณ์และคุณชวลีช่วงวิทย์ขับร้องค่ะเริ่มด้วยเสียงของสุนทรภรณ์ในเพลงกลิ่นดอกโศกคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะคุณชวลีช่วงวิทย์เพลงดาวเจ้าชู้ครูแก้วแต่งคำร้องค่ะทำนองเป็นของครูสิริยงยุทธและฐานน้ำรักสุนทรภรณ์และคุณชวลีขับร้องคู่กันผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะ3เพลงในช่วงนี้เริ่มด้วยกลิ่นดอกโศก

เราได้ฟังเพลงผลงานของสุนทรภรณ์และคุณชวีช่วงวิทย์ผ่านไปแล้วคราวนี้มาเป็นเสียงของคุณเลิศและคุณสุปนีบ้างค่ะคุณเลิศในเพลงเมื่อคืนฝันเห็นคุณกฤตชกูลสถิตถาวรแต่งคำร้องคุณเอื้อใส่ทำนองคุณสุปนีพุกสมบุญเพลงเบื่อผู้ชายครูแก้วและครูเวชเป็นผู้แต่งค่ะและคุณเลิศกับคุณศรีสดาขับร้องคู่กันในเพลงขนองรักคุณสุรัตน์ภุกเวชแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเอื้อนะคะ

่อนฟังข่าวค่ะฟังคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติโอ้ยอดรักครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งจบและพบกันในชั่วโมงที่สอง

0: คนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งเก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนดินเฝ้าระวังโลหะหนักปนเปื้อนในพื้นที่บ้านเหมือง2ท่ออำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการ

0: กองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
0: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
1: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
0: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ตรวจสอบน้ำป่าไหลหลากบ้านเหมืองสองท่อจังหวัดกาญจนบุรีเร่งเก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนดินเฝ้าระวังโลหะหนักปนเปื้อน
4: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบหมายกรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจสอบสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและน้ำไหลข้ามฝายกั้นน้ำบริเวณบ้านเหมืองสองท่ออำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมกำชับให้ประเมินความเสี่ยงต่อคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้านนายสุรินทร์ วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่8ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนดินเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนและการแพร่กระจายของโลหะหนักเบื้องต้นจากการตรวจสอบฝายดักตะกอนในลำห้วยซิตี้ทั้ง4แห่งยืนยันว่าไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าทั้งนี้หากทราบผลการตรวจวิเคราะห์จะเร่งรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีทราบทันทีพร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือนำน้ำในบริเวณดังกล่าวไปใช้ประโยชน์จนกว่าจะมีการประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการติยาพันยังเทียนรายงาน
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับการประปาส่วนภูมิภาควางแผนให้บริการน้ำประปารองรับกรณีระบบผลิตจ่ายน้ำได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเตรียมรถบรรทุกน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง
5: นายเจเซไทเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ทั่วประเทศได้กำชับการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.ประเมินความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อการให้บริการน้ำประปาเตรียมกำลังคนเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานร่วมถึงวางแผนเคลื่อนย้ายมอเตอร์และหม้อแปลงไฟฟ้าออกจากพื้นที่เสี่ยงพร้อมให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของพนักงานโดยเฉพาะการป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าและกระแสน้ำเชี่ยวรวมทั้งให้เตรียมแผนรองรับกรณีระบบผลิตและจ่ายน้ำได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพร้อมเตรียมรถบรรทุกน้ำและเส้นทางลำเลียงด้วยจัดลำดับการส่งน้ำสะอาดให้แก่โรงพยาบาลศูนย์พักพิงชั่วคราวและบ้านเรือนประชาชนเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงน้ำสะอาดด้านนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการกปภ.กล่าวว่ากปภ.ติดตามสถานการณ์ผ่านวอลลุ่มทุกวันเพื่อประเมินสถานการณ์และสั่งการได้อย่างทันท่วงทีโดยมีเป้าหมายสำคัญคือรักษาความต่อเนื่องของการให้บริการน้ำประปาและเร่งนำน้ำสะอาดไปถึงประชาชนให้เร็วที่สุดจุฑามาตรการพันรายงาน
3: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนำโดรนกู้ภัยสแกนพื้นที่และขนเสบียงช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่เคหะร่มเกล้าย้ำรัฐบาลดูแลประชาชนอย่างดีที่สุด
6: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ลงพื้นที่เคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพซึ่งเป็นจุดที่น้ำท่วมหนักที่สุดของกทม.ในขณะนี้พร้อมกล่าวว่าปัญหาหลักที่พบคือพื้นที่ไข่แดงกลางชุมชนน้ำท่วมสูงและติดรั้วเรือเข้าไปส่งเสบียงไม่ได้กระทรวงอว.จึงได้ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.และภาคีเครือข่ายส่งทีมอาสาโดรนกู้ภัยน้ำท่วมแก้ไขข้อจำกัดนี้โดยใช้โดรนทั้งหมด6ลำทำงานควบคู่กันคือโดรนสำรวจเล็ก4ลำบินสแกนพื้นที่และประเมินสถานการณ์ฉับไวและโดรนขนส่งใหญ่2ลำรับน้ำหนักได้ถึง80กิโลกรัมบินหิ้วเสบียงเข้าไปหย่อนด้วยสลิงยาว20เมตร ถึงจุดที่พี่น้องประชาชนอยู่ได้อย่างแม่นยำส่วนเรื่องอาหารกระทรวงพม.นำครัวกลางลงพื้นที่แล้วและกำลังย้ายจุดทำอาหารไปในที่ที่ส่งอาหารถึงคนในชุมชนทุกคนได้ไวขึ้นชวนันท์มาลีรายงาน
3: เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5ช่วยลดค่าใช้จ่ายลดการใช้พลังงานในระยะยาวจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

วิชาความรู้ที่บัณฑิตได้ศึกษามาแม้จะเป็นปัจจัยอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนแก่ส่วนรวมก็จริงแต่บุคคลผู้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ดังกล่าวให้สำเร็จได้นั้นนอกจากต้องมีความรู้ในหลักวิชาการดีแล้วยังต้องอาศัยคุณสมบัติอื่นๆอีกมากที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือความจริงใจความจริงใจนี้มีอยู่2ประการด้วยกันประการที่1ความจริงใจต่อตนเองคือเมื่อตั้งใจจะกระทำการใดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แท้แล้วก็ติดตามรักษาความตั้งใจที่จะกระทำดังนั้นให้ตลอดผู้มีความจริงใจต่อตนเองไม่ว่าจะกระทำการใดจึงประสบแต่ความสำเร็จและความเจริญอีกประการหนึ่งคือความจริงใจต่อผู้อื่นได้แก่ความซื่อตรงและความเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นโดยบริสุทธิ์ใจผู้มีความจริงใจต่อผู้อื่นย่อมได้รับความเชื่อถือไว้วางใจสามารถร่วมงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นปราศจากปัญหาข้อขัดแย้งซึ่งเป็นผลดีทั้งแก่งานและสังคมส่วนรวมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2556ถึง2557ณอาคารใหม่สวนอัมพรวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2555

0: ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูนติดตามข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Facebook Fanpage สวท.ลำพูน FM 95
1: บ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่หมู่เรา
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
0: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

ชีวิตที่มีคุณค่าเกิดจากการใช้เวลาที่ดีท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ For the Good Time

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการ For the Good Time ในค่ำคืนนี้นะครับป้าการครับนะวันที่18กันยายน2569อยู่กับผมนะครับวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์รับหน้าที่ส่งคุณผู้ฟังเข้านอนด้วยเสียงเพลงเพราะๆสากลเก่าๆให้คุณผู้ฟังได้รับสบายในค่ำคืนนี้นะครับเสียงเพลงเพราะๆนะแฝงด้วยความทรงจำของหลายๆคนนะครับบทเพลงที่มีความทรงจำที่มีคุณค่าของใครหลายๆท่านนะครับเพลงสากลเก่าๆยุค70 80 90เปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันตลอด1ชั่วโมงต่อจากนี้นะครับบ่อุนักอุไลครับคำคืนนี้ฟังเพลงเพราะๆกันดีกว่าครับ

เป็นอย่างไรกันบ้างครับเสียงเพลงเพราะๆตีกล่อมคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะครับขอคัดสรรมาเป็นพิเศษจากคุณผู้ฟังตีคอกันเข้ามาตั้งแต่มาแล้งนะครับชอบฟังรายการ For the Good Time ครับเพลงเก่าแฝงความทรงจำฟังแล้วก็คิดถึงวัยสมัยตีแต่ละท่านนะโตมาเติบโตมากับเพลงเหล่านี้นะครับบางครั้งเสียงเพลงมันก็ไม่เป็นแค่การผ่อนคลายเนาะแต่มันแฝงไปด้วยความทรงจำนะตีโตมาพร้อมกับเฮานะเหมือนกับกล้องถ่ายรูปสมัยก่อนนะคุณผู้ฟังกล้องฟิล์มนะเนาะถ่ายออกมาในขณะนั้นนะในอดีตนะใครจะไปคิดว่าสมมุติว่าเฮาถ่ายรูปมาเดียวเนี่ยจะกลายเป็นอดีตในแห่ง10ปี20ปีคือเฮาได้คิดถึงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมีลูกสอนลูกมีหลานสอนหลานมีโอกาสถ่ายรูปในโอกาสต่างๆถ่ายเก็บไว้ครับเพราะว่ากลับมาพอครั้งนึงมันรู้สึกตื่นตันรู้สึกกันอกกัดใจนะในบางมุมในความรู้สึกของภาพแต่ละภาพนะความรู้สึกมันจะต่างกันบ่เหมือนกันเช่นเดียวกับเช่นเดียวกันกับเสียงเพลงนะครับฟังเพลงนี้รู้สึกแบบนี้คิดถึงวัยนั้นแบบนี้ฟังเพลงนี้คิดถึงคนนี้นะคิดถึงคนนั้นนะครับหลายๆท่านเป็นอยู่นะมาบอกดิจิโอมฮู้นะเพราะดิจิโอมฟังเพลงเก่าก็คิดถึงสมัยอดีตที่เฮาโตมากับเพลงเหล่านี้นะพักฟังเพลงกันต่อเนื่องเลยครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาปากันช่วงต่อไปของรายการครับ

แล้วมาพบกันในช่วงที่3ของรายการนะครับแป๊บเดียวผ่านไปเกือบกึ่งชั่วโมงละกึ่งชั่วโมงไปละครับกลับมาพบกันในช่วงนี้ก็จะเน้นย้ำคุณผู้ฟังเนาะในช่วงนี้นะครับนักท่องเที่ยวก็ลังไหลมาแอวจังหวัดลำพูนเนาะรวมถึงพี่น้องประชาชนคนลำพูนเหมือนกันก็มาแอวในเวียงในยามค่ำคืนนะครับไปดูแสงสีเสียงกับงานวิจิตแอดลำพูนนะครับรวมถึงแฮมเบอร์กี้วันนี้ก็จะเริ่มนะงานโคมแสนดวงแล้วเพราะฉะนั้นครับนักท่องเที่ยวจะไหลมาตีจังหวัดลำพูนนะครับมาร่วมกันเนาะพี่น้องประชาชนก็ช่วยกันนะครับสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวมาแอวลำพูนมาแล้วอยากมาอีกนะครับด้วยรอยยิ้มด้วยเสน่ห์ของคนลำพูนนะครับสร้างความประทับใจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรอยยิ้มความมีน้ำใจการทักทายและความสะอาดของเมืองนิโกเกียวนะครับคุณผู้ฟังเป็นการสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดลำพูนนะครับบ่ใจโตแค่บางเตื่ออู้ถึงเรื่องเศรษฐกิจบางคนคิดถึงเรื่องโรงแรมเรื่องนักท่องเที่ยวมื้อนี้นะก็แม่นครับแต่บ่ได้ลืมนะถ้ามองย่อยลงไปแฮมนะครับในเรื่องของการจ้างงานในเรื่องของพนักงานในเรื่องของชุมชนในเรื่องของผู้ประกอบการในเรื่องของแมค้าของเทเลลึกนะครับรวมถึงคนตีขับรถสาธารณะต่างๆก็จะก่อเกิดรายได้ในชุมชนถ้าเข้าไปแล้วเข้ามาแล้วแล้วอยากกลับมาแฮมมันก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องนะครับก็อยากให้ช่วยกันเนาะเป็นชาวบ้านที่ดีนะครับต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับฮือมาแอวกันในช่วงปลายปีไปจนถึงต้นปีหน้าเลยถ้าเป็นไปได้ทำได้ตลอดทั้งปีซ้ำดีนะคุณผู้ฟังครับพักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งเดี๋ยวกลับมาปากันช่วงสุดท้ายของรายการ For the Good Time ครับ

กลับเข้าสู่ช่วงท้ายๆของรายการ For The Good Time แล้วนะครับอยากให้อุ้นนักอุ้นลายน้องหลายท่านกำลังจะเข้านอนฟังเสียงเพลงนักกล่อมส่งคุณผู้ฟังเข้านอนในค่ำคืนนี้ดีจูอุ้มก็จะบอกอุ้นนักอุ้นลายละคุณผู้ฟังฟังเพลงกันยาวๆเพลินๆไปเลยเดี๋ยวกลับมาป้ากันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิม5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนกับผมดีจูอุ้มวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ในรายการ For The Good Time ค่ำคืนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนทำการออกอากาศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงสำหรับผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการวิทยุจากสวทลำพูน FM 95 MHz ได้แล้วครับ

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

ตัดต่างหลายเจ้าวันนี้อาตมภาพพระครูสิริสุตาพิมลหรือพระมหาสุภชัยสุทธิยาโนสำนักวัดสุพรรณรังสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำปูนโทรศัพท์062-154-9454ก็ได้นำเอารายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนามาพบปะกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายแถมวันหนึ่งรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนานี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนคลื่น95เมกะเฮิรตซ์พร้อมทั้งบรรดาคณะเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมผังรายการผู้เปิดรายการทุกท่านได้เมตตาให้อาตมาภาพนำเอาเนื้อหาสาระธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพบปะกับบรรดาสาธุชนพุทธบริษัทคนฟังต่างหลายเป็นประจำทุกๆวันในเวลาเจ้า5-6 โมงเพื่อให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้น้อมนำเอาธรรมะไปเป็นประทีปส่องทางเดินดำเนินชีวิตของหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายสืบต่อไปญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีเรื่อง2เรื่องที่อาตมาภาพจะอู้ให้ญาติโยมต่างหลายฟัง1เรื่องการวิ่งคนเมืองเฮาก็ว่าการล่นเนาะประการที่2คือเรื่องการเจริญสมาธิญาติโยมทั้งหลายว่าเรื่อง2เรื่องนี้จะมาเกี่ยวข้องกับกันได้อย่างไรเรื่องการวิ่งและการนั่งสมาธินั้นเป็นกิจกรรมที่แตกต่างกันอย่างโดยสิ้นเชิงเพราะในขณะที่การนั่งสมาธิต้องอาศัยความสงบนิ่งปราศจากความเคลื่อนไหวการวิ่งต้องออกกำลังออกแรงอยู่ตลอดเวลาและเคลื่อนไหวร่างกายแทบจะทุกส่วนแต่แท้ที่จริงแล้วแม้วิธีการจะต่างกันอย่างสุดขั้วแต่ทว่าจริงๆก็มีส่วนคล้ายคลึงกันอยู่เหมือนกันซึ่งก็คือผลลัพธ์ของการวิ่งและผลลัพธ์ของการเจริญสมาธิผลลัพธ์ที่ได้จากการเจริญสมาธิและการวิ่งนี้เป็นเรื่องที่เราจะอู้กันในวันนี้ถ้าไผยังคงข้องใจว่ามันเหมือนกันอย่างใดมันแตกต่างกันอย่างใดที่ทูตเจ้าว่าเหมือนนะเหมือนในอย่างพ่องอาตมาภาพว่าไม่ได้เหมือนแต่ว่ามีส่วนคล้ายคลึงกัน5ข้อจากกิจกรรมทั้ง2ประเภทนี้อาตมาภาพพอจะมองหันได้ว่าการวิ่งและการนั่งสมาธินั้นคล้ายคลึงกันอยู่ที่ข้อที่1การเริ่มต้นแม้จะดูเป็นเรื่องง่ายๆแต่ว่าการเริ่มต้นของการวิ่งและการนั่งสมาธิต่างกันยากด้วยกันทั้งคู่โดยขณะที่ทำไปได้ประมาณ10นาทีแรกเขาจะรู้สึกเหนื่อยหน่ายและบ่สามารถใจสมาธิจดจ่ออยู่กับจิตใดทำเมื่อครั้งแรกเป็นประสบการณ์ที่คุณทำได้บ่เต็มที่เท่าที่ควรผิดกับครั้งหลังๆเมื่อทำจนเคยชินแล้วจะทำเมื่อเขาสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าทั้งยังกลายเป็นความเคยชินซึ่งหากวันใดบ่ทำแล้วก็อาจจะทำเมื่อรู้สึกแปลกเหมือนว่าจะขาดอันอย่างไปสักอย่างประการหนึ่งอันนี้ละการวิ่งกับการเจริญสมาธิคล้ายๆกันคล้ายกันอย่างที่สองคือช่วยในการหลั่งสารเอนโดฟินทั้งการนั่งสมาธิและการวิ่งจะช่วยให้ร่างกายหลั่งสารเอนโดฟินออกมาโดยสารที่ว่านี้ได้ชื่อว่าเป็นสารแห่งความสุขที่จะช่วยให้เราอารมณ์ดีมากขึ้นดังนั้นหลังจากเหนื่อยกับวันแย่ๆมาตลอดทั้งวันแล้วลุกขึ้นมาวิ่งเรียกเหงื่อเป็นการลดน้ำหนักกระชับหุ่นไปในตัว
หรือบ่ได้วิ่ง

0: ก็มานั่งสมาธิสงบจิตสงบใจให้ผ่อนคลายเห็นหน่อยหนึ่งก็น่าจะทำเมื่อเฮานั้นคลายเครียดได้เป็นอย่างนักเลยละประการที่3ปรับปรุงระบบหมุนเวียนของเลือดเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าการออกกำลังกายนักๆจะช่วยให้เลือดในร่างกายหมุนเวียนได้ดีขึ้นส่งผลให้เฮามีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงสุขภาพผิวพรรณวันหน้าก็ดีงามสดใสติดตามมาตัวเองแต่ไผ่จะคิดว่าการนั่งสมาธิอยู่นิ่งๆจะทำให้เลือดโลหิตหมุนเวียนได้ดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นการวิ่งและการนั่งสมาธิจึงเป็นแหมวิธีหนึ่งที่เราควรทำเป็นประจำเพื่อให้ร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บประการที่4ส่งผลต่อจักระในร่างกายทั้งนี้จักระคือส่วนรวมพลังงานภายในร่างกายมนุษย์ที่มีอยู่ด้วยกัน7จุดซึ่งการนั่งสมาธิหรือการวิ่งออกกำลังกายจะไปกระตุ้นให้ร่างกายคลายจุดที่ปิดกั้นพลังงานเหล่านี้เอาไว้ส่งผลให้อวัยวะต่างๆสามารถทำงานได้ดีขึ้นมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นแถมทำเมื่อคนป่วยตั้งหลายหายเวยได้ปกติคนป่วยตั้งหลายลองได้ออกกำลังนั่งเจริญสมาธิแล้วจะหายเวยกว่าคนอื่นโดยทั่วไปซึ่งปรากฏว่าในทางการแพทย์เปิ้นพิสูจน์ละคนที่เป็นคนไข้เวลานั่งสมาธินี้หายป่วยเร็วกว่าคนในเวลาเดียวกันคนที่ป่วยเหมือนกันนี้จะสามารถหายเบื่อได้พอจิตใจเป็นนิ่งเป็นสมาธิแต่ถึงอย่างไรก็เขาต้องพักผ่อนให้เพียงพอเลยนะประการต่อมาเรื่องการลดความอ้วนข้อที่5อย่าไปคิดว่าสมาธิบ่เกี่ยวอย่างกับการลดความอ้วนนะเพราะการฝึกสมาธิมีผลกับการควบคุมน้ำหนักตัวเหมือนกันโดยว่ากันว่าการฝึกควบคุมหายใจผ่านการนั่งสมาธิจะทำให้มีรูปร่างที่ดีขึ้นติดตามไปตัวเองแถมวิธีกับลดลมหายใจเข้าออกก่อนรับประทานอาหารยังช่วยทำให้เฮานั้นรับประทานอาหารได้จ้าลงจนกระทั่งกินได้น้อยกว่าเดิมแหมต่างหากและก่อนนอกเหนือไปจากนั้นเรื่องการวิ่งเพื่อลดน้ำหนักเนี่ยไผ่ก็รู้อยู่ว่าการวิ่งนี่มันช่วยเผาผ่านพลังงานหลังจากที่เรากำลังกินอาหารมื้อใหญ่ๆเข้าไปกินไปได้ดีสักแค่ไหนเพียงใดเชื่อก็ว่าถ้าหากเราวิ่งไปแล้วมันก็จะทำให้ร่างกายเรากระชับกระเฉงอาหารก็จะย่อยง่ายมากขึ้นไขมันก็จะบรรทุกนำไปสะสมไว้ตามที่ต่างๆทีนี้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายการวิ่งและการนั่งสมาธินี้เนี่ยคือประโยชน์ที่คล้ายคลึงกันอยู่บ่น้อยเลยทีเดียวส่งผลดีต่อร่างกายของเฮาแฮมต่างหากดังนั้นปอออกไม่ออกสถานาบนพุทธบริษัทต่างหลายควรทำเป็นประจำทุกวันเพื่อให้จิตใจปลอดโปร่งนักขึ้นรวมทั้งทำให้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงนักขึ้นแต่เฮาเฒ่าแก่และญาติโยมจะไปล่นอย่างใดก็บ่เปิงแล้วเนาะล่นไปล่นมาอาจจะเป็นลมด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นก็เหลือวิธีเดียวที่จะทำเมื่อเฮาทำได้ก็คือการนั่งเจริญสมาธิบรรดาปอออกไม่ออกสถานาบนพุทธบริษัททั้งหลายนั่งเจริญสมาธิและจิตใจอาจจะสงบสุขเรียบร้อยงดงามตลอดจนกระทั่งถึงมีคุณธรรมสูงขึ้นสูงขึ้นบรรดาปอออกไม่ออกหลายท่านอาจจะถามว่าโอ้ถ้าทำวัดตัวสวดมนต์ตัวอันนี้ก็บ่แตกต่างไปอย่างกับบรรดาตู้พระต่างหลายต่างพวงนอกอาตมาภาพก็ว่าเช่นเดียวกันนั่นแหละบรรดาพระเจ้าพระสงฆ์ต่างหลายต่างพวงหากประพฤติดีปฏิบัติชอบแล้วคนก็เพื่อความเคารพนับถือแม้แต่คราวาสญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายก็เป็นพระใดเป็นพระอย่างใดความจริงแล้วผู้ที่มีความเป็นพระนั้นบ่ใช่เพียงแค่พระภิกษุสงฆ์แต่ความเป็นพระนั้นอยู่ที่ใจ ความเป็นพระนั้นอยู่ที่ว่าคนคนนั้นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือไม่และคนที่อยู่รอบๆตัวเขานั้นเป็นคนมีศีลมีธรรมเป็นคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นผู้ที่มีความหวังดีมีเมตตากรุณามีความเอาใจใส่ที่จะทำให้เขาเป็นคนที่ดีเป็นคนที่อยู่ในศีลในธรรมหรือไม่หากลองพิจารณาตามเงื่อนไขเหล่านี้เตียตมาภาพจะกล่าวให้ฟังก็คงจะพบได้บ่ยากว่าอย่างน้อยที่สุดคนที่จะเป็นพระในชีวิตของเขาได้นั้นก็คือคุณพ่อคุณแม่ของเขานั่นเองแท้ที่จริงแล้วก็คือพระในบ้านของเขานั่นละพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่าคุณพ่อคุณแม่ของเขานั้นเทียบได้กับความเป็นพระอรหันตาความเป็นพระพรหมประจำบ้านเป็นผู้ที่มีพระคุณเป็นผู้ที่เขาจะต้องเอาใจใส่เลี้ยงดูท่านด้วยความเคารพนับถือเช่นเดียวกันเขามาที่วัดนั้นพอมาถวายทานถวายภัตตาหารถวายเพลเดบรรดาพระเจ้าพระสงฆ์ภายในวัดโดยการรับประเคนด้วยมือตรงสองข้างด้วยความเคารพต่อพระสงฆ์ดังนั้นเมื่อเขาอยู่ที่บ้านหากมีโอกาสจะดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านเป็นต้นว่าตื่นเจ้ามาก็ตักข้าวแล้วก็ยกใส่จานข้าวเอามาให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยความเคารพพ่อแม่ก็จะบังเกิดความรู้สึกปลาบปลื้มและดีใจนี่เป็นบุญนั้นยิ่งใหญ่เป็นบุญนั้นที่เฮาท่านทั้งหลายหาบ่ได้ละญาติโยมเฮาสามารถที่จะทํากุศโลบายโดยการมอบปัจจัยให้แก่คุณพ่อคุณแม่อย่างลูกน้องของเฮานี่บางคนเพิ่งจะเริ่มงานกันใหม่ๆหากมีความตั้งใจดีแม้จะได้เงินเดือนเป็นเดือนแรกเงินเดือนก็บ่ได้นักมากมายอะอย่างแต่ก็ยังแบ่งเงินเดือนส่วนหนึ่งมอบให้พ่อให้แม่ที่ต่างจังหวัดอาจจะเริ่มต้นที่ว่าหมอบให้พ่อให้แม่เดือนละ300ก็มีเดือนละ400ก็มี500ก็มีพันก็มีนักกว่านั้นก็มีถึงแม้ว่ามันจะเป็นเงินน้อยนิดแต่ว่าเป็นความตั้งใจที่ดีเป็นความกตัญญูของลูกที่มีต่อพ่อต่อแม่ซึ่งอาจจะมอบให้กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยความรักด้วยความกตัญญูเงินน้อยนิดเนี่ยปรากฏว่าเป็นสิ่งที่เฮานั้นทำให้พ่อแม่ได้มีความรู้สึกปลาบปลื้มตื่นตันใจเปรียบเสมือนยาที่จะช่วยหล่อเลี้ยงหัวใจให้รู้สึกอิ่มอกอิ่มใจคุณพ่อคุณแม่ก็จะนำเงินนี้เก็บไว้เพื่อไปทำบุญให้กับลูกๆเมื่อถึงเวลาไปวัดก็จะนำเอาบุญนี้ไปถวายทำบุญที่วัดซึ่งก็เป็นบุญเป็นกุศลให้กับลูกๆหลานๆของเฮานั่นเองการแสดงความกตัญญูต่อพ่อต่อแม่เทียบเท่ากับได้คือมีการถวายทานแก่พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนามีบุญเหมือนกันญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายเพราะอะไรอย่างเพราะว่าพ่อแม่ของเฮานั้นคือพระอรหันตาของเฮาทำอย่างนี้จึงจะได้บุญเหมือนกันมาจำเป็นที่จะต้องไปวัดก็สามารถทำบุญให้กับพระที่อยู่รอบๆตัวเฮาได้ถ้าเฮามีลูกหลานซึ่งกำลังศึกษาเล่าเรียนกันอยู่ก็ขอเฮาบอกลูกบอกหลานของเฮาให้เขาตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่อให้เป็นตานกับคุณพ่อคุณแม่การที่ลูกตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเป็นการสร้างความอบอุ่นเป็นความมั่นใจชื่นใจให้กับคุณพ่อคุณแม่บุญกุศลที่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเป็นทานอันนี้จะย้อนกลับมาสู่บรรดาลูกเต้าเหล่าหลานทั้งหลายทั้งปวงซึ่งบรรดาลูกหลานทั้งหลายทำในสิ่งที่ดีกับพ่อกับแม่นั้นความดีก็จะปิ๊กมาหาเฮากรณีที่เฮามีการมีงานมีอาชีพอยู่แล้วเฮาก็สามารถทำบุญกับเจ้านายของเฮาโดยการว่าตั้งใจจะทำงานเป็นตันเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณของเจ้านายซึ่งเป็นผู้มีพระคุณเป็นผู้ที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบทำกิจการงานที่เป็นประโยชน์และทำเมื่อเฮานั้นได้มีอาชีพในการในงานมีอาชีพทำตลอดการตั้งใจทำงานเป็นตานเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่อย่างเดียวกันและบุญนี้เฮาสามารถทำได้ทุกวันถ้าเฮาซึ่งเป็นในจ้างมีจิตใจดีมีเมตตาเมื่ออภัยกับลูกน้อง มีเมตตาถือว่าเป็นการให้อภัยทานซึ่งเป็นการทำทานที่ยิ่งใหญ่โดยการให้โอกาสเขาแก้ตัวใหม่ปรับปรุงตัวใหม่เพื่อเขาจะได้บ่ทำผิดแถมแต่ถ้าหากเขาให้โอกาสเขาแล้วเขาก็ยังทำผิดทำพลาดอยู่ด้วยความบ่ฮู้เขาก็ให้ความฮู้เพื่อเป็นปัญญาเพื่อเป็นตานถือว่าเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่กับลูกน้องของเราเหมือนกันการให้ความรู้เป็นวิทยาทานนั้นเป็นสิ่งประเสริฐเป็นการทำตานที่ได้บุญนักหากให้ธรรมะกำกับไปตัวก่อจะทำให้เกิดความรู้ที่เป็นปัญญาที่ดีเป็นเรียกกันว่าเป็นสัมมาทิฏฐิเพื่อที่เขาจะได้ใช้ปัญญาในทางที่ถูกที่ควรเป็นการทำสัมมาอาชีพเขาจะได้มีรายได้โดยงานนั้นต้องเป็นงานที่บ่เบียดเบียนคนอื่นบ่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนนั่นคือเฮาสามารถทำบุญนั้นยิ่งใหญ่ให้กับคนที่เป็นพระที่อยู่รอบๆตัวเฮาได้อยู่ตลอดเวลาให้ดูว่ามีคนอื่นแหมกอดที่อยู่รอบๆตัวเฮาครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ที่เฮาเคารพนับถือกัลยาณมิตรที่เป็นผู้หวังดีต่อเฮาเป็นผู้มีศีลมีธรรมต่อเฮาและเฮาก็สามารถทำความดีกับท่านได้โดยไปกราบไปไหว้ท่านไปเยี่ยมเยียนท่านนำหนังสือดีๆหนังสือธรรมะล้วนๆไปมอบให้กับท่านถือว่าเฮาได้ถวายสังฆทานให้แก่พระที่อยู่รอบๆ บ้านนอกจากพระในบ้านแล้วก็ยังมีพระรอบบ้านตัวเฮาเองโดยเฮาบ่จำเป็นที่จะต้องไปถึงวัดถึงวาก็ได้มีพระให้ทำบุญอยู่ในบ้านเฮาหั่นละได้บุญกุศลอย่างเดียวกันโยมถ้าเฮาเป็นผู้มีศีลมีธรรมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเฮาก็มีความเป็นพระในตัวเฮาเฮาจึงต้องเพิ่มพูนคุณงามความดีเพื่อเกิดมีกับตัวเฮาตัวเองด้วยการหมั่นดูแลสุขภาพรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ออกกำลังกายอยู่อย่างสม่ำเสมอเฮาทำบุญให้กับตัวเฮาด้วยการเก็บออมเงินให้กับตัวเฮาเองเพื่อใช้จ่ายในอนาคตการมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันคือการใช้เงินที่หามาได้ในปัจจุบันหาได้เท่าใดแล้วก็เวลาใช้จ่ายอย่าให้มันเกินที่เฮาหามาได้นั้นถ้าหากว่าเพิ่นบอกว่าถ้าหาเงินมาได้วันละ100บาทแต่ว่าจ่ายไป70บาทนี่ถือว่าจ่ายนักเกินไปอย่างน้อยที่สุดต้องเหลือเงินสะสมไว้พร้อมเหลือเงินสะสมไว้ในอนาคตอย่าใช้เงินล่วงหน้าจากบัตรเครดิตเพราะเท่ากับว่าเฮากำลังนำเงินที่จะหามาได้ในอนาคตนั้นมาใช้ในปัจจุบันและให้ปัญญากับตัวเฮาเป็นทานโดยการมันศึกษาหาความรู้เพื่อความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานแล้วก็มีความเข้าใจในหลักธรรมที่จะนำมาดำเนินชีวิตความเป็นพระอยู่ที่ใจเฮาจึงสามารถสร้างบุญสร้างกุศลด้วยการทำมหาทานกับผู้ที่มีความเป็นพระที่อยู่รอบข้างของตัวเฮาได้ตลอดทุกการโดยการทำทานด้วยจตุปัจจัยโดยการให้เข้าให้น้ำการอภัยทานการให้ความเคารพการแสดงออกด้วยความกตัญญูกตเวทิตาธรรมการแสดงออกด้วยความตั้งใจทำงานเป็นตามแสดงออกด้วยความฮือธรรมะเป็นตามจึงจะช่วยฮือปัญญานั้นกลับกลายเป็นตามได้ในที่สุดเขาก็จะเป็นคนที่มีความสุขความเจริญประสบความสำเร็จและความก้าวหน้าในการดำเนินชีวิตของเขาสืบต่อไปญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายภุกระผู้ใดภัยก็ตามที่เคยทำผิดพลาดทำผิดพลาดอยู่ซ้ำๆซักๆอยากจะเริ่มต้นใหม่อยากจะมีชีวิตใหม่อยากจะหนีจากวิถีชีวิตเดิมๆแต่บ่มีแห่งที่จะผลักดันตัวเองออกมาจากวงจรนั้นอาตมาภาพว่าถ้าหากว่าเขาต้องการหนีจากวิถีชีวิตแบบเดิมๆนั้นเขาลองมาฟังข้อคิดในการที่จะทำให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงดังนี้อันดับแรกเพิ่นบอกว่าลับตาคิดทบทวนอดีตที่ผ่านมาตลอดทั้งปีว่ามีกำไรหรือว่าขาดทุนทางด้านใดพ้อง จากน้ำหนักพอว่าส่วนไหนมีหนักกว่าการทบทวนชีวิตอย่างนี้เป็นประจำทุกวันทุกวันบ่ใช่เฉพาะวันขึ้นปีใหม่หรือว่าวันใดก็ตามที่สำคัญแต่ขึ้นได้วันใดต้องทำวันนั้นมันจะทำให้เราสามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุงชีวิตได้โดยบัญญัติการบ่เคยนั่งนิ่งรับตาทบทวนอดีตเอาแต่มุ่งไปในอนาคตจะทำให้เราพบกับอุปสรรคปัญหาได้ง่ายๆทั้งที่บางเรื่องบ่ควรจะเกิดขึ้นแต่ก็เกิดขึ้นนับเป็นเพราะอารมณ์ที่เก็บกดมักหมมปัญหาอุปสรรคเพียงแค่เล็กน้อยแต่เมื่อเกิดขึ้นซ้ำๆซักๆก็กลายเป็นปัญหากองใหญ่เพราะฉะนั้นขอให้มีเวลานั่งนิ่งรับตาทบทวนดูอดีตทุกๆวันเมื่อเช้าสักประมาณ3นาทีกลางวันก็3นาทีก่อนนอนเหี่ยสักประมาณ3นาทีทบทวนดูอดีตว่ามันเป็นอย่างไรประสบผลสำเร็จล้มเหลวกับว่ามันบ่ดีบ่งามประการที่สองฮัดอ่านหนังสือคำคมคำสอนประโยคสั้นๆที่กินใจทบทวนไปมาไปมาพินิจพิเคราะห์ความหมายเก็บหนังสือเล่มนี้ไว้กับตัวติดตัวติดหัวเตียงอ่านไปมาก่อนนอนเพื่อให้คำสอนคำกลอนคำคมเหล่านั้นฝังเข้าไปในสมองของเฮากลายเป็นหลักชีวิตของเฮาในยามที่เฮาจะหลับข้อนี้สำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าจะเป็นเหตุทำให้เรามีเครื่องมือทำให้เกิดสติได้อย่างรวดเร็วนักขึ้นในภาวะที่จิตใจของเราว้าวุ่นคุ้นคิดปัญหาลุมเร้าแต่เราก็ยังมีคำคมเตือนสติเราอยู่ประการที่สามหัดคิดถึงคนที่เป็นแย่กว่าเราเปรียบเทียบเพื่อเกิดแรงบันดาลใจและความภาคภูมิใจในตัวเก่าว่าเฮาโชคดีโชคดีแค่ไหนที่มีชีวิตอยู่มาถึงวันนี้ได้เพื่อจะได้บ่ให้เกิดเรื่องน้อยเนื้อต่ำใจคนเฮานั้นมันทุกข์ง่ายแต่มันมีความสุขยากหากเฮาเอาแต่เปรียบตนเองกับคนที่ดีกว่าตลอดเฮาก็จะพบแต่ความขาดแคลนบ่เคยภูมิใจในชีวิตเลยลักคิดทั้ง3ประการนี้หากนำไปเป็นลักคิดในการเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งยิ่งใหญ่นี้มันจะทำให้แผ่นดินสะเทือนเลื่อนลั่นสั่นคลอนถอนต้นไม้คือกิเลสความเกลียดค้านความเสเพชีวิตไร้ทิศทางออกไปและหันมาสร้างทิศทางที่ดีที่มีความหวังมีพลังยิ่งใหญ่ต่อไปที่สำคัญที่สุดก็คือให้มองโลกในแง่ดีอย่างกรณีมองตัวเก่าเนี่ยอย่าไปเหยียบย่ำซ้ำเติมตัวเก่าเราจะเป็นคนที่คิงบางพังให้จะเป็นคนที่อัปลักษณ์อย่างใดก็ตามก็ต้องพยายามมองในเชิงที่ดีมองในเชิงที่สร้างสรรค์มีอาจารย์ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในประเทศหนึ่งประเทศนี้ก็นับได้ว่าเป็นประเทศอันดับต้นๆของโลกเลยล่ะมหาวิทยาลัยที่อาจารย์ท่านนี้ไปสอนอยู่ก็เป็นมหาวิทยาลัยดังติดอันดับญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายอาจารย์คนนี้มีชื่อว่าเมยเหรียญหวังเมยเหรียญหวังนั้นเธอมีอุปสรรคปัญหาในชีวิตของเธอนักแต่เธอบ่ย่อท้อเธอภาคเพียรมุ่งมั่นจนกระทั่งเรียนจบปริญญาเอกสาขาศิลปศาสตร์ในขณะเวลาเดียวกันเธอก็เป็นโรคสมองพิการมาแต่กำเนิดนอกจากจะมีปัญหาในการเคลื่อนไหวแล้วเมื่อเรียนวางอู้บ่ได้ญาติโยมถ้าจะติดต่อสื่อสารในอย่างกับใครก็ต้องใช้วิธีเขียนเอาคราวหนึ่งหลังจากที่อาจารย์เมื่อเรียนวางได้บรรยายให้แก่บรรดานักศึกษาในห้องฟังจะว่าฟังก็บรรยายบรรยายเป็นภาษาสอนหมายความว่าบรรยายผ่านการพิมพ์ตัวอักษรลงในคอมพิวเตอร์แล้วก็ฉายลงไปในแผ่นโปรเจคเตอร์ภายในห้องซึ่งเป็นการบันทึกใจเสียงเพราะว่าอาจารย์เมย์เรียนวางอู้บันไดนักเรียนคนนี้ถามว่าอาจารย์มองตัวเองอย่างไร อาจารย์บันน้อยใจการที่อาจารย์เกิดมาอยู่ในสภาพนี้ตั้งแต่กำเนิดอันยังเป็นแรงบันดาลใจให้อาจารย์ต่อสู้มาจนกระทั่งถึงวันนี้ได้ในขณะเวลาเดียวกันอาจารย์เมย์เรียนวางก็บรรยายพิมพ์ออกมาเป็นข้อว่าฉันมองตัวเองอย่างไรหรือเธอเขียนข้อความนี้จบแล้วเธอก็ครับดูเป็นปกติเพราะเป็นคำถามที่ตรงไปและอาจจะกระทบกับจิตใจของอาจารย์ก็ได้คำถามนี้สร้างความตกตะลึงให้แก่ที่ประชุมเป็นอย่างยิ่งหลังจากนิ่งไปได้สักครู่หนึ่งอาจารย์เมย์เรียนวางก็พิมพ์ออกมาแฮมเป็นคำตอบว่าฉันมองตัวเองอย่างนี้นะว่า 1. ฉันน่ารักมาก 2. ขาฉันเรียวยาวสวยดี 3. พ่อแม่รักฉันมาก 4. พระเจ้าประทานความรักให้แก่ฉัน 5. ฉันแต่งหนังสือได้ฉันวาดภาพได้ 6. ฉันมีแมวที่น่ารักอาจารย์บักเคยมองตัวเองในทางที่เลวร้ายเลยในขณะเวลาเดียวกันกับมองตัวเองในแง่ดีอยู่ตลอดและเธอก็สรุปด้วยข้อความที่ว่าฉันไม่เคยมองในสิ่งที่ฉันขาดไปฉันมองแต่สิ่งที่ฉันมีทันทีที่อาจารย์เขียนจบประโยคอันนี้เรียบร้อยแล้วคนต่างหลายก็ปากันปรบมือให้อาจารย์เมย์เรียนวางเมื่ออาจารย์เมย์เรียนวางได้รับความซาบซึ้งประทับใจญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายส่วนตัวคนเฮาก็เช็คเช่นเดียวกันเขาจะปากันไปมีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจมาได้หมู่เฮาต้องมีความภาคภูมิใจในตัวของเฮาเองภูมิใจจะอย่างใดเหตุก็ดีเฮาเกิดมาในภพนี้ภูมินี้ชาตินี้อย่างน้อยที่สุดเฮาได้เป็นคนและญาติโยมต่างหลายแต่ทีนี้อาตมาภาพจะบรรยายให้ฟังเนื้อว่าคนบางคนนั้นเกิดมาร่ำรวยก็จริงแต่บ่ได้ใจทรัพย์เหล่านั้นยังมีความสุขเป็นเศรษฐีแต่บ่มีความสุขในทรัพย์บ่ได้กินบ่ได้ใจยังมีความสุขที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าเป็นการฮือแล้วเกิดความหวงในภายหลังการฮือแล้วเราจะไปเกิดความหึงหวงในภายหลังบ่ได้เด็ดขาดถ้าเกิดอย่างนี้มาก็จับกับกลายเป็นความตนีทีเหนียวขึ้นมาเลยทันทีมีทรัพย์แต่ได้กินได้ใจในสิ่งที่ดีๆบ่ทรัพย์ใดอะมีเศรษฐีคนหนึ่งอยู่ในสมัยพุทธกาลคราวเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณวัดพระเชตวันมหาวิหารมีเศรษฐีท่านหนึ่งอยู่ที่เมืองสาวัตถีชื่อว่าอปุตตกะเศรษฐีอปุตตกะเศรษฐีแปลว่าเศรษฐีที่ไม่มีบุตรเขามีทรัพย์สินเงินทองนักแต่จะมากินอาหารดีๆคนนำอาหารดีๆมาใส่ถาดทองคำมาให้ก็มักจะไล่ตะเพิดไปในทันทีขว้างปาด้วยก้อนหินต้นไม้หาว่ามาเยาะเย้ยแกบางทีบริวารก็นำเอาสิ่งของเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มดีๆมาให้อปุตตกะเศรษฐีก็จะตะเพิดไล่ไปหมดเขาจะบริโภคแต่ปลายข้าวคนเมืองเขาว่าข้าวเปลี่ยนคือปลายเม็ดข้าวที่มันหักเม็ดน้อยๆเป็นสามเหลี่ยมนั่นนะทางบ้านเขาเนี่ยเอาต้มหื้อหมูเนาะคนไทยว่าจมูกข้าวศัพท์ภาษาบาลีว่าปลายข้าวเอาข้าวเปลี่ยนเนี่ยเอามาดองแล้วก็กินกับน้ำดองน้ำของผักดองนี่แหละเอามาผสมกินกันเป็นเศรษฐีทรัพย์มีนักแต่บ่ได้กินอาหารดีๆเสื้อผ้าก็บ่ได้สวมผ้าไหมผ้าไฟสวมแต่ผ้าปานผ้าปอหมายความว่าอะอย่างกระตามที่เป็นของดีๆแล้วคนใจนำมาให้บ่าวจ้องก็ดีร่มก็ดีบ่าวจ้องดีๆงามๆจะเอาร่มใบไม้ยานพาหนะดีๆก็บ่ใจใจรถยานพาหนะเก่าๆเรียกว่ามีชีวิตอยู่เหมือนกับคนเรนแค้นกระทั่งสิ้นชีวิตลงลูกก็บ่มีทรัพย์สมบัติต่างหลายที่มีอยู่ถึงต้องขนเข้าท้องพระคลังหลวงใช้เวลาขนอยู่ประมาณ7วันจนกว่าจะหมดได้พระเจ้าประเสริฐที่โกศลเสด็จไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่วัดพระเชตวันมหาวิหารแล้วกราบบังคมทูลเล่าเรื่องอปุตตกเศรษฐีคือสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สดับตรับฟังพร้อมกับกราบบังคมทูลถามว่าพันเตข้าแด่พระองค์ผู้เจริญทำไมอปุตตกเศรษฐีถึงเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสเล่ากับพระเจ้าประเสริฐนทิโกศลว่าเป็นจริงอย่างนั้นล่ะมหาบพิตรชื่อว่าบุคคลที่มีปัญญาสามได้โภคะต่างหลายแล้วย่อมบัดแสวงหาพระนิพพานแถมประการหนึ่งตัณหาซึ่งเกิดขึ้นเพราะอาศัยโภคะต่างหลายย่อมฆ่าคนเหล่านั้นทั้งหมดเป็นเวลาอันเมินนานแล้วพระองค์ท่านก็ตรัสเป็นพระคาถาว่าหานันติโภคาทุมเมทังโนจะปาระคะเวสิโนโภคะทั้งหลายย่อมฆ่าคนสามปัญญาแต่บ่ฆ่าคนผู้แสวงหาฟังโดยปกติคนสามปัญญาย่อมฆ่าตนเหมือนฆ่าผู้อื่นก็เพราะความทะเยอทะยานอยากในโภคะเศรษฐีผู้นั้นเป็นคนด้อยปัญญาตรัสอย่างนี้แล้วพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็ได้กราบทูลถามต่อไปว่าแล้วทำไมเศรษฐีมีทรัพย์แต่บ่ได้ใช้บริโภคทรัพย์อย่างมีความสุขพระพุทธเจ้าตรัสว่านี่เป็นเพราะบุรพกรรมของเขากรรมเก่าที่พ่อเศรษฐีเคยสร้างไว้เนื่องจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทรงเป็นพระสัพพัญญูรู้ทุกสิ่งทุกอย่างทรงทราบว่าวิบากกรรมแบบนี้เกิดมาจากกรรมชนิดไหนเคยทำไว้ในภพใดชาติใดพระพุทธองค์จึงได้ตรัสเล่าประวัติในอดีตชาติของอปุตตกเศรษฐีให้ฟังว่าอติเตกาเลในกาละอันล่วงพ้นไปแล้วชาติหนึ่งของอปุตตกเศรษฐีก็เกิดเป็นคนที่เคยบริจาคทรัพย์แด่พระปัจเจกพระพุทธเจ้าคือครั้งหนึ่งแกได้หันพระปัจเจกพระพุทธเจ้าจึงนิมนต์ให้พระปัจเจกพุทธเจ้ามารับฉันภัตตาหารในเรือนของตนโดยบอกให้ภริยาจัดอาหารมาถวายและตัวเองก็ออกไปนอกบ้านภริยาก็ดีอกดีใจเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่อยู่ด้วยกันมาเมื่อนานละสามีของแกนี่บ่เคยทำบุญทำทานเลยทั้งๆที่มีทรัพย์พอมาอนุญาตเธอทำบุญก็ดีอกดีใจเพราะตัวเองมีความศรัทธาเลื่อมใสในการบำเพ็ญทานบารมีอยู่แล้วภริยาเศรษฐีจึงรับบาตรจากพระปัจเจกพระพุทธเจ้ามาคดอาหารใส่บาตรอย่างประณีตจัดอาหารแบบชนิดที่ว่าอย่างดีมาถวายจนกระทั่งเต็มบาตรญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายทีนี้เมื่ออปุตตกเศรษฐีกลับมาแล้วภริยาก็บอกว่าเข้าใจมาถึงก็ดีละมาตันเวลาพอดีมาช่วยกันประเคนบาทแด่พระปัจเจกพระพุทธเจ้าอปุตตกเศรษฐีในภพนั้นชาตินั้นเนี่ยตั้งใจจะทำบุญถวายทานก็จริงแต่พอได้หันว่าภริยาทำอาหารอย่างประณีตบรรจงและป่ายประปอใส่บาทพระปัจเจกพระพุทธเจ้าจนเต็มบาทเลยใจของแกเนี่ยเกิดมีความรู้สึกว่าอู้อันนี้น่าเสียดายเนาะของดีๆทั้งนั้นเลยเอาเฮ้อสมณะผู้นี้บริโภคไปแล้วฉันไปแล้วก็จะไปนั่งภาวนานั่งรับนั่งนอนมาได้เรื่องมาได้ราวอย่างสักอย่างอะเอาเฮ้อเขากินยังเป็นกำลังวังชาอันที่ดีสำหรับเขาจะก่อเฮ้อเกิดสุขภาพพรานามัยสมบูรณ์แข็งแรงเป็นอย่างยิ่งอู้อันนี้เอามาเฮ้อสมณะบุคคลผู้นี้ไปฉันไปบริโภคจักบ่เป็นประโยชน์อันใดเลยกึดและก็เสียดายพอพระปัจเจกพระพุทธเจ้าลงเฮือนไปแล้วก็อบรมภริยาเป็นการใหญ่ว่าตี้บอกคือใส่บาตรนั่นบ่ใช่คือใส่อย่างนี้ใส่หมอกพอให้พอดีก็เอากะอันนี้เอาของดีๆมาใส่บาตรเนี่ยโอ้เสียดายเกิดความกินแดงแข็งใจที่ได้กินดีตานดีอย่างอันในญาติโยมเปิ้ลนี่ได้กินดีตานดีและเปิ้ลดีอกดีใจแต่อปุตตกเศรษฐีบ่ใจอย่างนั้นเสียใจเสียดายพอเกิดมาจากนี้ก็เลยกลับกลายเป็นคนที่มีทรัพย์เพราะว่าเป็นคนจิตใจเจตนาตั้งใจจะทำบุญ กลับกลายเป็นว่าใจทรัพย์สินเงินทองอันนั้นบ่ได้เลยเพราะเหตุผลว่าตานและสดายพอจะอันบรรดาหมู่เฮาเจ้าข้าตั้งหลายตั้งพวงเวลาจะกินจะตานแล้วอย่าไปสดายมันเลยทุกอย่างเมื่อเฮาฮื้อไปแล้วทำบุญไปแล้วก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับหมู่เฮาเจ้าข้าตั้งหลายตั้งพวงความดีความงามเหล่านี้จะทำให้ตนตัวของหมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายได้พบได้ปาแต่สิ่งที่ดีที่งามมาตลอดเวลาในชีวิตอาตมาภาพก็มั่นใจว่าเนี่ยการที่บรรดาป้อออกไม่ออกสถานาบุญพุทธบริษัททั้งหลายได้ปากันทำบุญสุนทรตันมาโดยตลอดนั้นทำให้ชีวิตของญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายพบปากับสิ่งที่ดีพบปากับสิ่งที่เฮาท่านทั้งหลายหันแล้วคิดแล้วทำแล้วประกอบประโยชน์ได้เป็นอย่างดีทำให้ชีวิตของเฮามีฐานะที่บะเลวร้ายจนเกินไปอันนี้ก็เพราะเหตุผลว่าคนเฮามันทำบุญมันรักษาศีลกินตามเจริญสมาธิภาวนาฮื้อกับตัวเก่าอยู่โดยตลอดญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายกินตาลหยาดน้ำอย่าไปสดายอันอย่างเน้อตั้งอกตั้งใจดีๆเอาไว้ในจิตในใจของเฮาเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดมนุษย์คนเฮาเกิดมาได้พบได้ชาติมาเป็นมนุษย์ก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องนี้น่าอนุโมทนายินดีปออกปอใจละอย่าไปประมาทขาดสติในชีวิตของหมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายเฮือปากันเข้าวัดเข้าวาจำศีลกินตันเจริญสมาธิเมตตาภาวนาอาบน้ำฟังธรรมน้อมนำเอาแต่สิ่งที่ดีๆมาไว้กับชีวิตของหมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายตั้งปวงสืบต่อไปขอเฮือญาติโยมทั้งหลายมีชีวิตที่ประกอบไปด้วยความสุขความเจริญเพราะโยมกินดีทานดีโยมเฮือแต่สิ่งที่ดีๆในชีวิตโยมก็จะพบกับสิ่งที่ดีในชีวิตของเฮาสืบต่อไปดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าอัคคทานังเศรษฐทานังจะโยนโรบุคคลทื่อสิ่งของที่เลิศย่อมได้รับสิ่งของที่เลิศเป็นเครื่องตอบแทนดังนั้นหมู่เฮาทั้งหลายฮื้อของดีของงามฮื้อของเลิศประเสริฐอยู่โดยตลอดเฮาย่อมได้พบกับสิ่งที่ดีที่งามสืบต่อไปญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายในครั้งสมัยพุทธกาลนั้นมีพระเถรีอยู่รูปหนึ่งชื่อว่าพระสุภาชีวกัมภวนิกาเถรีพระเถรีรูปนี้มีคุณลักษณะโดดเด่นอย่างหนึ่งก็คือเป็นผู้มีดวงตาที่งดงามเป็นอย่างยิ่งในสมัยนั้นว่ากันว่าในเมืองราชคฤห์อันเป็นเมืองหลวงของแคว้นมคธราชมีพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระนามว่าพระเจ้าพิมพิสารราชาทรงปกครองบ้านนี้เมืองนี้อยู่พระบวรพุทธศาสนาได้ประดิษฐานมั่นคงดำรงอยู่ในแคว้นมคธราชเมืองราชคฤห์นี้เป็นอย่างดีภายหลังจากที่ชดินตังสามพี่น้องคือท่านอุรุเวรากัสสปะขยากัสสปะนาทีกัสสปะนักบวชผู้ซึ่งเคยเป็นผู้นำทางด้านจิตวิญญาณของประชาชนชาวเมืองราชคฤห์แคว้นมคธราชได้หันมาเคารพนับถือพระพุทธศาสนาประกาศตนถึงพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะที่พึ่งพร้อมทั้งได้ออกบวชร่วมกับบริวารตั้งมดตั้งปวง1,000 คนและพระเจ้าพิมพิสารราชาเองก็ได้สละลัทธิความเชื่อที่พระองค์ท่านทรงเคารพนับถือหันมาศรัทธาเลื่อมใสเคารพในพระพุทธศาสนาและพระเจ้าพิมพิสารเองก็ได้ถวายอุทยานป่าไผ่อันร่มรื่นเพื่อเป็นสถานที่พำนักพักอยู่จำพรรษาของพระพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์วัดแห่งแรกจึงบังเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนา มีนามว่าวัดพระเวรุวันมหาวิหารหรือว่าวัดป่าไม้ไผ่จากนั้นมาเมินมานามคุณหมอชีวกโกมารพัฒน์ผู้เป็นแพทย์หลวงประจำราชสำนักของพระเจ้าพิมพิสารและเป็นแพทย์ประจำพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้น้อมถวายส่วนมะม่วงเพื่อเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าและของบรรดาพระเจ้าพระสงฆ์แห่งที่หนึ่งพระพุทธองค์ก็ดีพระภิกษุสงฆ์ก็ดีพระภิกษุณีสงฆ์ก็ดีต่างก็พากันเข้าไปพำนักพักจำพรรษาอยู่ในส่วนมะม่วงของคุณหมอชีวกอันเป็นที่ฮู้จักกันในนามว่าชีวกะกัมภวนารามหรือว่าชีวกะกัมภวันคือไปอาศัยเป็นครั้งเป็นคราวพลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปทีนี้วันหนึ่งมีพระภิกษุณีหนุ่มรูปหนึ่งกำลังเดินทางมุ่งหน้าไปเพื่อจะไปพำนักในชีวกัมภวันนั้นก็ถูกผู้ชายหนุ่มคนหนึ่งมาขวางทางเอาไว้พรางก็กล่าวว่าจาเกี่ยวพาราศีชักชวนนางภิกษุณีผู้นี้เพื่อประกอบกิจกรรมรื่นรมทางกามอู้เฮชัดๆก็คือจวนภิกษุณีรูปนี้ไปนอนตัวเองภิกษุณีรูปนี้เนี่ยมีชื่อห้องกันง่ายๆสั้นๆว่าสุภาเถรีก่อนที่เปิ้นจะมาบวชนั้นเปิ้นเป็นบุตรสาวแห่งตระกูลพราหมณ์มหาศาลในเมืองราชคฤห์คือป่อของเปิ้ลนั้นเป็นพราหมณ์ที่มีความร่ำรวยอยู่ในเมืองราชคฤห์แต่เนื่องจากว่าท่านได้สั่งสมอบรมบุญญาปารมีมานักในอดีตชาติครั้นพอเจริญเติบโตขึ้นมาเปิ้ลก็เป็นสตรีที่มีความงดงามเป็นที่น่ารักน่าปรารถนาของบุคคลทั่วไปแต่ว่านางบ่มีจิตยินดีในปัญจกามคุณบัดติดใจในกามรมณ์ต่างหลายมีความคิดน้อมไปในเนกขัมมะบารมีคืออยากออกบวชอยากบรรพชาอยู่เสมอในที่สุดก็ได้ตัดสินใจลาบิดามารดาออกบวชเป็นภิกษุณีในสำนักของพระมหาประชาบดีโคตมีเถรีเมื่อบวชแล้วก็ได้ตั้งอกตั้งใจฝึกฝนอบรมตนด้วยการปฏิบัติธรรมกรรมฐานจนกระทั่งได้บรรลุความเป็นพระอริยบุคคลระดับพระอนาคามีหมดความยินดีในกามรมณ์โดยสิ้นเชิงวันหนึ่งขณะที่นางสุภาเถรีนั้นเดินทางมุ่งตรงไปยังวัดชีวกัมภวันเพื่อแสวงหาวิเวกความสงบระหว่างทางได้พบบุรุษหนุ่มคนหนึ่งมาขวางทางบ่ฮื้อนางไปพร้อมกับเกลียวพาราศีเจิญจวนนางมาร่วมอภิรมย์จมจื่นในกามรมพระเถรีก็กล่าวว่าบุรุษเอ๋ยข้าเจ้าทำผิดอันใดจาจึงมาขวางทางท่านเป็นสุภาพบุรุษบ่ควรจะแตะต้องสตรีนักบวชผู้มีศีลอันบริสุทธิ์งดงามผู้บ่เกี่ยวข้องด้วยราคะกิเลสตัณหาเหมือนกะเฮาบุรุษคนนั้นก็กล่าวว่าท่านพระเถรีท่านยังมีความสาวยังมีความสวยท่านมาบวชอยู่ทำไมล่ะจงเปลื้องผ้าย้อมน้ำฝาดมาหาความอภิรมย์ชมชื่นกันในป่าอันมีดอกหญ้าบานสะพรั่งนี้เตอะในป่านี้เต็มไปด้วยสัตว์ร้ายปราศจากผู้คนมีความน่ากลัวเฮาสองคนมาอยู่ร่วมกันในป่าเฮาจะมีความสุขมาครองรักครองเรือนด้วยกันเตอะสมบัติของผมนั้นมีอยู่นักผมจะได้แปลงปราสาทอันหรูหราจัดหาคนคอยรับใช้เพื่อตันได้นุ่งห่มผ้าอันสวยงามตกแต่งร่างกายด้วยพัสตราอาภรณ์อันวิจิตรงดงามเพื่อตันได้นอนบนที่นอนอันนุ่มมีก้ามากปูลาดไปด้วยผ้าขนสัตว์และฟูกอันปราศจากฝุ่นธุลีและก็จะประดับประดาไปด้วยไม้แก่นจันทร์อันหอมยิ่งนักท่านพระเถรียังอยู่ในวัยสาวอวัยวะที่ธรรมชาติทื่อมายังบ่ได้ใจสอยให้คุ้มค่าเลยพอแก่เฒ่าชราไปแล้วมันก็จะค่ำค่าหาประโยชน์อันใดบ่ได้ พระเถรีก็กล่าวว่าบุรุษเถรร่างกายของเฮานี้เต็มไปด้วยของปฏิกูลเน่าเหม็นอันจักแตกสลายไปเป็นธรรมดาจะได้ตั้นหันว่ามันเป็นแก่นสารสาระท่านมองหันส่วนไหนว่าน่าดูน่าชมกาบรุษคนนั้นก็บอกว่าดูก่อนนางภิกษุณีตาของนางนั้นงามดำเหมือนตาของกวางประดุจดังตาของกินรีเฮาหันตาของเจ้าแล้วเฮาก็หลงรักเจ้ายิ่งกว่าชีวิตก็บ่ปานพระเถรีก็บอกว่าถ้าท่านปรารถนาในตัวเฮาผู้เป็นธิดาโดยธรรมของพระพุทธเจ้าก็นับว่าท่านคิดผิดเดินทางผิดบ่สมหวังละความปรารถนาของท่านนั้นท่านจะบ่มีวันสมหวังเลยเหมือนกับท่านปรารถนาจะได้ดวงจันทร์มากอดมาเชยชมซึ่งมันเป็นไปบ่ได้ท่านเลิกคิดเถิดสตรีอื่นที่เขาอภิรมยินดีในกามคุณมีแหมนักตั้นไปเล้าลมสตรีเหล่านั้นเตอะบรุษคนนั้นก็กล่าวว่าสตรีอื่นผู้มีนัยตางดงามเหมือนท่านนั้นบ่มีแหมแล้วตาของนางเถรีนี้ดูงดงามกลมโตน่ารักแม้แต่เฮาไปไหนๆเฮาก็จะมานึกถึงสิ่งอื่นนอกจากตาของท่านเองท่านใดนั้นนางสุภาภิกขุณีก็ควักเอาตาข้างซ้ายออกมาเลือดสดๆแดงฉานไหลออกจากเบ้าตานางก็กล่าวพร้อมกับยื่นดวงตาให้แก่บุรุษคนนั้นว่าบุรุษถ้าท่านปรารถนาดวงตาของข้าเจิญท่านรับเอาดวงตานี้ไปเถอะบุรุษหนุ่มคนนั้นตกตะลึงคาดมาถึงว่าพระสุภาเถรีจะทำได้ขนาดนี้ความกำนัดยินดีปรารถนาในปัญจกามคุณที่มีต่อนางพระเถรีก็หายไปหมดคงเหลือแต่ความตื่นตระหนกตกใจงงงันอยู่แล้วก็สำนึกในความผิดของตัวเองที่ได้ล่วงเกินต่อนางจึงได้กราบแทบเท้าของสุภาเถรีกล่าวขอขมาพระสุภาเถรีก็ยกโทษเธอพระชายหนุ่มคนนั้นพร้อมกับเทศนาธรรมสั่งสอนเขาคือเขาหู้จักบาปบุญคุณโทษแล้วนางก็เดินทางไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่วัดพระเชตวันมหาวิหารทันทีที่ตาข้างขวาของนางนั้นได้มองหันพระพักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดวงตาข้างซ้ายที่นางควักออกมานั้นกลับกลายมีความปกติเหมือนดังเดิมทุกอย่างทุกประการเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนักพระพุทธองค์ทรงทราบวาระจิตของนางสุภาเถรีเป็นอย่างดีได้ตรัสชี้แจงแสดงพระธรรมเทศนาอันเหมาะแก่นิสัยของพระสุภาเถรีและประทานพระกรรมฐานให้พระสุภาเถรีได้เจริญสมาธิธรรมกรรมฐานบำเพ็ญมานานก็ปรากฏว่าพระสุภาชีวกัมภวนิกาเถรีได้บรรลุพระอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาอันนี้ที่อาตมาภาพนำมาเล่าให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายฟังนั้นก็เพื่อต้องการแสดงให้หันว่าพื้นฐานของมนุษย์นั้นถ้าหากบ่มีศีลธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามาประคับประคองแล้วใจย่อมน้อมลงไปสู่หนทางที่ต่ำคิดแต่เพียงแค่เรื่องปัญจกามคุณติดใจพอใจในรูปรสกลิ่นเสียงและการสัมผัสอยู่โดยตลอดโดยไม่ได้นึกถึงสิ่งอื่นใดเลยแม้กระทั่งเปิ้นเป็นตุ้เจ้ามองหันเปิ้นก็ยังมีความเกี่ยวข้องกับปัญจกามคุณอยู่ดีลักษณะอย่างนี้เนี่ยแสดงให้หันว่าคนเฮานั้นถ้าบ่ควบคุมอารมณ์เกี่ยวกับเรื่องกามคุณต่างห้าเขาก็จะมีจิตใจหลงระเริงไปในกามคุณเหล่านั้นแต่ว่ามานพหนุ่มคนนี้เนี่ยแกมาเจอคนจริงเจอคนจริงอย่างตั้นพระสุภาชีวกัมภวนิกาเถรีซึ่งเปิ้นมีความตั้งใจในอันที่จะปฏิบัติธรรมอยู่อย่างดีแกอ้างเอาทรัพย์สมบัติต่างๆมาล่อคือนางสุภาเถรีนั้นติดใจยินดีในทรัพย์สมบัติต่างหลายในบ้านในจองในคนรับใช้ ในสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆแต่ว่าบุรุษหนุ่มคนนี้บอกหูว่าพระนางสุภาเทรีนั้นเดิมทีนั้นน่ะเปิ้นเป็นลูกของพราหมณ์ผู้มีความร่ำรวยเปิ้นมีความพร้อมทุกอย่างเงินทองตี่จองตี่บ้านข้าคนมนตรีเปิ้นก็มีพร้อมการที่จะเอาเรื่องนี้มาหลอกเปิ้นคงเป็นไปบ่ได้พอจิตใจของเปิ้นนั้นน้อมไปในทางที่จะบรรพชาในอันที่จะบวชและก็เพื่อบรรลุอริยมรรคอริยผลดังนั้นก็เมื่อถูกชายหนุ่มคนนี้เล่าลมด้วยวาจาแสดงกริยารุกรานต่อเปิ้นเปิ้นก็แสดงความเข้มแข็งชัดเจนและก็แสดงจุดยืนที่มั่นคงว่าเปิ้นมีความมั่นคงในการออกบวชและการปฏิบัติธรรมตาของเปิ้นที่งดงามนั้นเปิ้นมันมีความอาลัยใยดีเลยจึงใช้นิ้วมือนั้นควักดวงตาข้างซ้ายออกมายื่นให้แก่บุรุษคนนั้นเพราะบุรุษคนนั้นบอกว่าหากตาของนางชอบตาของนางจะไปที่ไหนก็จะบ่ลืมตาของนางเป็นเด็ดขาดนางควักดวงตาฮือเพราะชายหนุ่มหันอย่างอั้นก็เลยตกอกตกใจอย่างรุนแรงว่าบ่คิดจะปะแม่หญิงที่มีความใจเด็ดเดียวอย่างนี้สุดท้ายก็กล่าวขอสุมาลาโตดแต่ที่ว่านางสุภาชีวกัมภวนิกาเถรีจะผูกอาฆาตพยาบาทในบุรุษหนุ่มคนนี้แต่ว่าพระสุภาเถรีนั้นครับมีความเมตตาต่อในบุรุษหนุ่มคนนี้ได้ชี้แจงแสดงธรรมให้แก่บุรุษหนุ่มคนนี้สดับรับฟังจนเขาได้มีโอกาสมีดวงตาหันธรรมเข้ามาใกล้ชิดติดเนื่องในพระพุทธศาสนาคนหนึ่งและจากนั้นพระสุภาชีวกัมภวนิกาเถรีก็เดินทางไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพุทธานุภาเวนะด้วยอำนาจแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดวงตาข้างซ้ายที่นางควักออกแน่นอนย่อมเป็นบาดแผลและมีเลือดไหลออกแต่ว่าเมื่อมาพบกับพระพุทธเจ้าดวงตาข้างขวาที่ยังเปิดหันอยู่นั้นทรงเฮือหันพระรูปพระชมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเต็มตาแล้วดวงตาที่ได้รับบาดเจ็บนั้นกลับกลายเป็นนั้นว่าฟื้นคืนมาดังเดิมเหมือนกับบ่มีอะหยังเกิดขึ้นสักอย่างสักประการนี่คืออนุภาพแห่งพระพุทธองค์ธรรมานุภาพอนุภาพแห่งการประพฤติปฏิบัติธรรมที่พระสุภาเทรีได้ประพฤติปฏิบัติกตัมปัมเปงมาจะหันได้ว่านางเป็นผู้มีจิตใจอันเด็ดเดียวและก็มั่นคงต่อการที่จะเป็นนักบวชต่อการที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมยิ่งนักแม้ชีวิตแม้ร่างกายของนางนางก็บาอะไรใหญ่ดีกับมีความยินดีในการที่จะออกบวชอย่างเต็มที่ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายโดยเฉพาะท่านทั้งหลายที่เป็นสุภาพสตรีฟังเรื่องนี้แล้วก็ขอให้ท่านทั้งหลายมีความภูมิใจว่าสตรีนั้นแม้จะได้ชื่อว่าเป็นเพศที่อ่อนแอแต่ลองได้ตั้งใจอย่างแล้วเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งไม่น้อยหน้ากว่าบุรุษเลยเป็นเรื่องที่น่ายกย่องอนุโมทนายินดีนี่คือเถรประวัติของพระสุภาชีวกัมภวนิกาเถรีพระเถรีผู้มีความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญมีประวัติจารึกไว้อยู่ในสมัยพุทธกาลร่วมกับพระพุทธเจ้าดังชี้แจงแสดงให้ฟังมานี้ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายวันนี้รายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปเหียแล้วอาตมาภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านต่างหลายไปก่อนเฮาก็มาปะกันในวันพรุ่งนี้น้อถ้าหากบรรดาพอออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมาภาพก็น้อมเอิญเชิญชวนติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์0621549454หรือติดต่อมาทาง Facebook Facebook มี2ชื่อชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางไผ่ ส่วนไลน์นั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางไผ่ ID ไลน์ก็คือ0621549454เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์นั่นละญาติโยมติดต่อมาได้ทุกเมื่อเอาละวันนี้รายการหมดเวลาลงไปเหรอแล้วอาตมาภาพขอนำรายการจากท่านต่างหลายไปก่อนนอใจโยใจเนยวรติถีขอปั่นปอนดีให้กันทั่วหน้าสารธรรมพื้นบ้านล้านนาที่เฮาเจ้าข้าฟังห่วมกันมาวันนี้หมดเวลาลงขอโปร่งลีกลี้ปะกันวันพูกเนในอายุวันนะสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้าน้ำธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานหือปนจากทุกสุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองค์เนอ
1: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
2: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
3: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
2: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
4: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ยาเสพติดภัยร้ายทำลายชาติและครอบครัวถึงเวลาที่เราต้องรวมพลังเพื่อต่อต้านอย่าทนดูอย่าเมินเฉยต่อผู้ค้าและผู้เสพหากคุณพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่าเก็บไว้แจ้งเบาะแสได้ทันทีผ่านสายด่วนปปส.1386ตลอด24ชั่วโมงข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับการแจ้งของคุณคือการช่วยชีวิตลูกหลานและสร้างสังคมที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงช่วยกันหยุดยั้งยาเสพติดป้องกันฟื้นฟูสร้างภูมิรู้ให้โอกาสสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: อุ๊ยคุณพ่อชะลอชะลอก่อนค่ะอย่าเพิ่งขับฝ่าไปนะอันตรายดูข้างหน้าสิน้ำท่วมเยอะเลย
7: จริงด้วยแล้วคุณแม่รู้ได้ยังไงคะว่าน้ำท่วมประมาณไหนถึงไม่ควรขับลุยไป
6: ก็ใช้ประสบการณ์จากที่เราเจอน้ำท่วมแถวนี้เป็นประจำไงลูกคุณแม่เลยต้องใช้วิธีประเมินด้วยสายตาเทียบดูฟุตบาทดูล้อรถอย่างถ้าน้ำล้นฟุตบาทออกมาแบบนี้เนี่ยนะก็แสดงว่าระดับเนี้ยเริ่มเสี่ยงละหรือง่ายที่สุดก็คือสังเกตจากรถคันอื่นที่ไปทางเดียวกันกับเราเอาค่ะ
8: แต่ถ้าน้ำท่วมสูงเกิน40เซนติเมตรหรือแตะตัวถังอันนี้อันตรายยิ่งรถเก๋งอย่างเรานะแค่เจอน้ำท่วมครึ่งล้อยิ่งเสี่ยงกว่ารถกระบะอีกนะลูก
7: เข้าใจแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่เพื่อความปลอดภัยงั้นเราไปทางอื่นดีกว่าค่ะ
8: โอเคครับลูก
9: รู้ภัยเข้าใจรับมือได้ปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อย่างใกล้ชิดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ที่เขาว่าคุกเอาไว้ขังคนจนเห็นที่จะจริงอยากสู้คดีอย่าว่าแต่เงินจ้างทนายเลยค่ารถจะไปศาลยังแทบไม่มี
3: ลองติดต่อกองทุนยุติธรรมดูสิเขาว่ากองทุนนี้จะช่วยเหลือตั้งแต่ค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลค่าที่พักค่าเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี
2: ทุกอย่างที่พูดมานี่ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยเหรอ
3: ใช่ค่ะเพราะความยุติธรรมไม่ควรขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน

0: หลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชนลสิทธิ์ปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์พร้อมแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
2: โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชนลสิทธิ์ออกหนังสือแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์ฉบับที่1เนื่องจากมีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำอย่างต่อเนื่องและจากการคาดการณ์ล่วงหน้า7วันจะยังมีน้ำไหลเข้าอ่างรวมอีกประมาณ 373.22 ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อเป็นการควบคุมระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมจึงจำเป็นต้องดำเนินการปรับเพิ่มการระบายน้ำลงสู่ท้ายเขื่อนแบบทยอยขั้นบันไดจากเดิมอัตรา22ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพิ่มขึ้นเป็นอัตรา400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันที่30กันยายนถึงวันที่2ตุลาคมนี้ซึ่งการปรับเพิ่มการระบายน้ำดังกล่าวส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักทยอยเพิ่มสูงขึ้นจากระดับปัจจุบันอีกประมาณ3เมตร50ถึง4เมตรทั้งนี้ระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นยังคงอยู่ในลำน้ำและยังไม่เกิดสภาวะน้ำล้นตลิ่งอย่างไรก็ตามเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพย์สินขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำป่าสักเฝ้าระวังและติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมงบกลางกว่า 2,000 ล้านบาทนำมาเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยพร้อมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนแฟลตคลองจันทร์เป็นวันที่2วันนี้พบว่าประชาชนได้รับอาหารที่ดีขึ้นส่วนไฟฟ้าสามารถกลับมาใช้งานได้ทุกอาคารขณะที่น้ำประปายังอยู่ระหว่างการดำเนินการเนื่องจากห้องปั๊มน้ำถูกน้ำท่วมรัฐบาลได้จัดหาน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นรวมถึงถุงยังชีพเข้าไปช่วยเหลือแล้วซึ่งหลังจากนี้จะต้องรอระดับน้ำด้านนอกในคลองต่างๆลดลงจึงจะสามารถสูบน้ำออกจากพื้นที่อยู่อาศัยของประชาชนได้อย่างไรก็ตามรัฐบาลได้กันงบส่วนกลางที่เหลือจะคืนคลังไว้สำหรับการเยียวยาตามระเบียบของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วกว่า 2,000 ล้านบาทโดยจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันนี้กรุงเทพมหานครเตรียมแผนจัดการขยะจากน้ำท่วม3ระยะปรับแผนตามระดับน้ำสกัดเชื้อโรคและบิ๊กคลีนนิ่งหลังน้ำลด
3: นายพรพรหมวิจิตรเศรษฐ์รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในภาวะอุทกภัยว่าได้กำหนดกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน3ระยะให้ทุกสำนักงานเขตยึดเป็นมาตรฐานเดียวกันตั้งแต่ระยะก่อนเกิดภัยระยะขณะเกิดภัยให้กำหนดรอบการจัดเก็บขยะอย่างชัดเจนทุก 2-3 วันกำชับให้พนักงานเก็บขนขยะสวมใส่ชุดกันน้ำและถุงมือยางเพื่อป้องกันโรคที่มากับน้ำเช่นโรคน้ำกัดเท้าและโรคฉีดหนูและระยะหลังเกิดภัยฟื้นฟูให้ตั้งจุดรวบรวมขยะชิ้นใหญ่กำหนดจุดพักขยะชิ้นใหญ่เฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุดและขยะฉุกเฉินให้ประชาชนนำมาทิ้งตามนัดหมายรวมทั้งระดมทำความสะอาดใหญ่ทั้งเก็บกวาดดินโคลนฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบำบัดน้ำเสียและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วพร้อมขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยร่วมคัดแยกขยะเบื้องต้นโดยเฉพาะขยะติดเชื้อสิ่งปฏิกูลหรือเศษอาหารให้บรรจุถุงผูกปากให้มิดชิดป้องกันการรั่วไหลลงกระแสน้ำจุฬามาศรักษาพันธุ์รายงาน
1: ถอดปลั๊กออกทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ่งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ฟังข่าวละปูนอู้ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมปิ๊กมาแล้วนะครับผมกับรายการอู่ข่าวเล่าความในเจ้าวันอังคารแบบอี้นะครับผมแต่ว่าฝนตกนักแต่นักวานนะครับผมจะได้แล้วก็ดูแลสุขภาพกันต้อยเนอร์นะครับผมเสียงที่คุณเคยน้องอั้นอาจที่วัดกันทับปิงนะครับผมมาดูแลท่านผู้ฟังในเจ้าแบบอี้นะครับผมแต่ว่าสุมาอภัยเผื่อใครรอฟังเนาะบ่ายโมงนะครับผมได้มาปะการฟังเพลงไปยาวๆเลยเนื่องจากว่ามีภารกิจนั่นเองนะครับผมแต่วันนี้มาแน่นอนนะครับผมวันนี้เอาในเรื่องของข้าราชการมาฝากกันสักหน่อยแนวเผื่อใครติดตามหรือมีลูกหลานปิ้นข้าราชการอยู่เนาะจะยุบจะเลิกจะลดต่างๆนะครับผมวันนี้มีคำตอบวันนี้มีข้อมูลมาเพิ่มรองนายกประกรณ์เปิ้นฉายภาพข้าราชการยุคใหม่รวบหน่วยงานนะครับผมที่มันซ้ำซ้อนกันภูมิภาคขึ้นตรงผู้ว่าลดภาระงบประมาณท่านประกรณ์เปิ้นย้ำว่านโยบายรัฐเนี่ยการรวบหน่วยงานซ้ำซ้อนภูมิภาคขึ้นตรงต่อผู้ว่าเนี่ยเป็นการลดภาระงบประมาณภาครัฐด่านเลขากพร.นะครับผมเป็นขานรับแล้วก็เร่งทำความเข้าใจเหือกับข้าราชการเนาะวันที่27ตะวันนี้นะครับผมวันฮื้อวันซื่นเนาะประหอวันซื่นก่อนนะวันซื่นนะแม่นไรนายประกรณ์นินประพัฒน์นะครับผมรองนายกรัฐมนตรีนะครับผมเปิดเผยทิศทางการปรับปรุงโครงสร้างกำลังพลภาครัฐวันปิ้นขาปิติปิ้นข้าราชการเนาะหรือหน่วยงานข้าราชการในภูมิภาคว่ากำลังน่ะกัดอัตรากำลังเนี่ยของข้าราชการในส่วนภูมิภาคจำเป็นจะต้องปรับลดลงนะครับแบบค่อยเป็นค่อยไปโดยทิศทางนะครับจะมีการตั้งเพิ่มอีกต่อไปนะจะมีการตั้งเพิ่มหรือมีหน่วยงานที่ไหนที่จะได้เพิ่มอัตรานี่เข้าไปแหมนะครับเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยเกิดปัญหาการทำงานซ้ำซ้อนกันอย่างมากเลยอีกทั้งนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยบ่าสามารถเข้ามากำกับดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะว่าส่วนราชการต่างคนก็ต่างทำงานโดยบ่ขึ้นตรงต่อผู้ว่าราชการนั่นเองเนาะเพราะว่าส่วนกลางติดตั้งอยู่ภูมิภาคอย่างน้องอั้นเขาเนี่ยเป็นส่วนกลางติดตั้งอยู่ภูมิภาคก็จะขึ้นตรงต่ออธิบดีได้ขึ้นตรงต่อผู้ว่าเองเอาใจง่ายๆนะครับผมดังนั้นแล้วเวลาเปิ้นจะมาบริหารจัดการมาต้องผ่านอธิบดีก่อนอิ่มได้เนาะในเรื่องทิศทางตากำลังนะครับภาครัฐจากนี้นะครับต้องมีการตั้งอาจจะไม่มีการตั้งเพิ่มมีแต่ทรงตัวหรือปรับลดลงนะครับแบบค่อยเป็นค่อยไปเนาะหากไม่ปรับนะครับผมลดหรือจัดระเบียบตั้งแต่วันเนี่ยภาระงบประมาณด้านบุคลากรจะสั่งสมแล้วก็กลายเป็นภาระหนักในอนาคตนั่นเองดังนั้นนะครับผมยุทธศาสตร์ใหม่จึงกำหนดถึงข้าราชการแล้วก็หน่วยงานที่ปฏิบัติงานในระดับภูมิภาคจะต้องเข้ามารวมกันทำงานขึ้นตรงแล้วก็อยู่ในการบริหารจัดการของผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพแล้วก็ลดความซ้ำซ้อนในการบริหารงานการสั่งการลดทั้งลดภาระงบประมาณในอนาคตด้วยนะครับผมนอกจากนี้เป็นได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการหรือกพร.นี่แหละครับผมไปสำรวจแล้วก็แก้ไขปัญหาการซ้ำซ้อนของหน่วยงานส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรมและปิดมารายงานเร็วที่สุดเป็นระยะนะครับผมซึ่งนะครับผมเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเนี่ยเป็นบอกว่าแนวทางขับเคลื่อนการลดราชการส่วนกลางในภูมิภาคเนี่ยปัจจุบันในอัตรากำลังข้าราชการในระดับภูมิภาคมีความซ้ำซ้อนด่านภารกิจสูงถึง80%เลยเนอะซึ่งในส่วนนี้นะครับผมทางเหมือรัฐบาลต้องเข้าไปทบทวนถึงความจำเป็นแล้วก็รูปแบบการทำงานในพื้นที่ภูมิภาคแล้วก็จังหวัดบ่หือมันซ้ำซ้อนกันแล้วก็ลดภาระงบประมาณในอนาคตตัวตอนนี้นะครับผมในจังหวัดขนาดใหญ่บ่ว่าจะปิ้นจังหวัดนครราชสีมานะทีมมีการตั้งหัวหน้าส่วนราชการไปประจำพื้นที่กันน่ะมากขนาดเนาะผู้ว่านะครับเด็กประชุมหัวหน้าส่วนราชการมารวมประชุมกัน200หน่วยนะซึ่งนะครับผมเห็นถึงความซ้ำซ้อนแล้วก็การสั่งการโดยผู้ว่าเนี่ยได้ทำการบูรณาการความร่วมมือยากขึ้นนะเปิดก็จะมีการปรับปรุงลดการซ้ำซ้อนนี้ลงนะครับผมกพร.นะครับได้วางแนวทางปรับปรุงโครงสร้างโดยใช้โมเดล1จังหวัด1สำนักงานโดยรวมหน่วยงานตีมีภารกิจทับซ้อนไว้ด้วยกันนะครับโดยตัวอย่างนะครับสำเร็จนะครับจากกระทรวงพาณิชย์เนาะตีตั้งเป็นพาณิชย์จังหวัดจากเดิมนะครับเคยมีคนจาก10กรมนะลงประจำจังหวัดถึง10คนด้วยกันได้ปรับมาเป็นตำแหน่งนะครับผมพาณิชย์จังหวัดเพียง1สำนักงานใช่เจ้าหน้าที่นะครับ 2-3 คนแต่มีทักษะนะครับผมฮอมัลติสกิลเนาะเพื่อฮอมว่ามีการทักษะหลายแบบนะครับแล้วก็สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ทุกภารกิจซึ่งแนวทางในอนาคตก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับผมสำหรับการจัดสรรอัตรากำลังในระดับจังหวัดจะพิจารณาตามบริบทความจำเป็นของแต่ละพื้นที่ปิ่นลักจังหวัดตีบัดติดทะเลก็ต้องมีประมงก็ได้นะ
หรือหน่วยกรณีที่มีพื้นที่ดูแลเฉพาะคาบเกี่ยวกันแต่ละจังหวัดอย่างเช่นอุทยานแห่งชาติเนี่ยก็อาจจะแบบว่าครอบคลุม4 จังหวัดก็มีตีเดียวอีกก็ได้นะเพิ่นก็จะมีการพิจารณาจากอีสำหรับมาตรการปรับลดกำลังคนภาครัฐนะครับยืนยันว่าครม.เนี่ยไม่ได้เป็นการเลิกจ้างข้าราชการออกแต่จะใช้โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดหรือว่า early retirement นั่นเองนะครับผมแล้วก็มาตรการเกษียณแล้วตัดนะครับหรือยุบเลิกตำแหน่งเนี่ยโดยจะไม่บรรจุคนใหม่ไปทดแทนในตำแหน่งที่มันซ้ำซ้อนซึ่งเกษียณภายใน5 ปีนี้เนอะนอกจากนี้นะครับก็จะนำเทคโนโลยี AI เนี่ยเข้ามาคำนวณในเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องบุคลากรตัวในส่วนของการคำนวณอัตรากำลังคนภาครัฐต้องแบบอ้างอิงถึงปริมาณธุรกรรมจริงๆเนาะบนโต๊ะว่ามันปิ้นจะได้พองแล้วเอา AI เนี่ยมาดูว่าเอ๊ะอันไหนที่มันมาทดแทนได้เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของภาครัฐตัวนะครับอันนี้ก็เอามาอัปเดตกันในเรื่องของการปรับโครงสร้างราชการเพื่อลูกหลานใครตอนนี้เป็นข้าราชการอยู่ก็ไปดิกังวลเนาะเปิ้นทำค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับผม

0: ช่วงข่าวละปูนวันนี้
1: ปิดเข้าสู่รายการอู่ข่าวเล่าความนะครับผมในช่วงนี้เลยข่าวละปูนวันนี้นะครับข่าวละปูนวันนี้เอาในเรื่องของยาเสพติดมาฝากกันสักหน่อยเอามาอัปเดตตลอดเพื่อที่จะได้ช่วยกันนอกในเรื่องของฟังกันเฝ้าระวังน้ำหือมันมาถึงปีน้องหรือลูกหลานของเฮานะครับสำหรับยาเสพติดมีการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดละปูนนะครับผมซึ่งครั้งนี้ก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดของเฮาท่านปิยพงษ์ชูวงศ์ได้หือปลัดจังหวัดนะครับผมท่านปรีชาสมชัยเนี่ยเป็นประธานในการประชุมนะครั้งนี้เป็นครั้งที่เก่าแล้วเนอะมีทางในอำเภอนะคณะกรรมการและก็เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามาในรวมประชุมกันสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคแห่หรือปปส.ภาคแห่เนี่ยมีการรายงานสถานการณ์การติดยาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนบันเฮาในช่วงสิงหาและก็กันยาของปีนี้นะครับผมพบว่าสถานการณ์ยาเสพติดยังคงมีปัจจัยจากพื้นที่ชายแดนเนาะโดยในเมียนมาเนี่ยยังคงมีพื้นที่ภายในการควบคุมของกองกำลังชนกลุ่มน้อยแล้วก็ยังคงมีการผลิตยาเสพติดอย่างต่อเนื่องขนาดตีสารต่างต้นเนี่ยสารเคมีพันแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยยังคงมีการลักลอบนำเข้าไปยังแหล่งผลิตเนาะส่วนสถานการณ์ในสปป.ลาวก็ยังคงมีปัญหาในการสกัดการยาเสพติดโดยเฉพาะกลุ่มอิทธิพลในเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้วก็เครือข่ายชาวม่งนะครับผมที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นส่งผลให้ชายแดนนะครับยังปิ้นจุดเฝ้าระวังในการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอยู่เนื้อท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับผมสำหรับพฤติกรรมการลำเลียงยาเสพติดชายแดนเนี่ยเข้าสู่พื้นที่ตอนไหนพบว่ากลุ่มขบวนการมีการนำยาเสพติดเนี่ยมาพักไว้ตามบ้านเจ้าโกดังเนาะก่อนว่าจ้างรถบรรทุกนะรถยนต์ต่างๆเพื่อขนส่งสินค้าโดยอำพรางยาเสพติดไปกับสินค้าแล้วก็ใช้เส้นทางขนส่งแบบปกติเลยมันเนียนๆอีเนาะเพื่อลำเลียงต่อไปยังพื้นที่ภาคกลางแล้วก็ปลายทางเช่นสุพรรณบุรีนครปฐมราชบุรีนะครับผมทางนี้ก็ขบวนการมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการลำเลียงในหลายรูปแบบด้วยการเพื่อกระจายความเสี่ยงเนาะแล้วก็อาศัยระบบขนส่งปกติเนี่ยเป็นเครื่องมือในการอำพรางตัวปปส.ภาค5เพื่อได้เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหลายประเภทด้วยการไม่ว่าจะเป็นไอซ์เฮโรอีนคีตามีนนะวัตถุออกฤทธิ์ต่อประสาทแล้วก็สารเสพติดกลุ่ม NPS นะครับเนื่องจากนะพบแนวโน้มในการใช้ในผู้เสพหนาใหม่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวกลางคืนแล้วก็กลุ่มตีมีกำลังสื่อตัวเนาะมันแปลงนะครับผมด้านสถานการณ์ของจังหวัดละปูนของเฮานะครับผมทางตำรวจภูธรจังหวัดละปูนมีการดำเนินงานตั้งแต่วันที่1ตุลาคมน่ะจนถึงวันที่18กันยายน2569ล่าสุดเลยสามารถจับกุมคดีใดนะครับผมไปบอกว่าทุกข้อหานะครับผมได้ 2,460 คดีด้วยกันผู้ต้องหา 2,343 คนแยกเป็นคดีร้ายแรงก็คือยาเสพติดเนี่ย 1,478 คดีผู้ต้องหา 1,405 คนนะครับผมคดีเสพหรือครอบครอง928คดีนะครับผมแล้วก็เมื่อเปรียบเทียบครับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วพบว่าคดีมันเพิ่มขึ้นนะ164คดีด้วยกันแล้วก็มีผู้ต้องหาเพิ่มขึ้น75คนด้วยกันนะครับอันนี้เป็นแนวโน้มด้านของกลางนะครับผมสามารถตรวจยึดนะยาบ้าเก่าล้านเม็ดเลยเนาะไอ 8,000 กว่ากิโลนะครับผม8,000 กรัมนะครับผมยึดเฮโรอีนกว่า600กรัมฟินก็มีเนาะสากกว่า300กรัมด้วยกันเมื่อเปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกันพบว่าปริมาณยาบ้าเนี่ยที่ตรวจยึดได้นี่มีจำนวนสูงกว่านะครับซึ่งส่วนหนึ่งนะเป็นผลจากการสกัดกันเนาะมันก็ทำให้เขาจับเด็ดมากขึ้นแล้วก็ไม่มีรูปแบบในการขนลำเลียงเนี่ยมากขึ้นด้วยกันนะส่วนการจับกุมนะครับคดียาเสพติดร้ายสำคัญในพื้นที่ในห้องเดินที่ผ่านมาไม่พบนะครับการจับกุมคดียาเสพติดร้ายสำคัญหรือคดียาเสพติดร้ายใหญ่ในพื้นที่ด่านผลการดำเนินงานเนาะเปิดห้องว่าอย่างก็เก่า10วันเนี่ยยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดเนี่ยโดยตำรวจภูธรจังหวัดนี่แหละครับผมได้สั่งการให้ทุกสถานีตำรวจบูรณาการกันปฏิบัติงานรวมกันกับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอเนี่ยรวมกันกับภาคีเครือข่ายมันมีการตรวจจับเข้มข้นจริงๆเลยดังนั้นแล้วนะครับผมยาเสพติดในหน่วยงานของตำรวจตัวงานปกครองจังหวัดเปิดเอาแต่ละเนอร์ดังนั้นแล้วพี่น้องประชาชนก็ต้องปิ้นอีกหนึ่งแรงนะครับในการที่จะช่วยเหลือกันในการตรวจจับแล้วก็เฝ้าระวังนะครับผมฝากไว้ในวันนี้ในอู่ข่าวเล่าความนะครับผมมาปะพักฟังเพลงกันก่อนนะครับแล้วเราไปติดตามข้อมูลข่าวสารกับตีคล้องร้องข่าวสำหรับวันนี้น้องอันลาไปก่อนเนอร์สวัสดีครับ

0: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวโดยผมบุญมาศรีมาศจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกิจกรรมเคารพธงชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569พี่น้องครับวันที่28กันยายนของทุกปีคือวันพระราชทานธงชาติไทยซึ่งเป็นวันที่น้อมรำลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงประกาศใช้ธงไตรรงค์ให้เป็นธงชาติไทยอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่28กันยายน2460นับถึงปีนี้ก็ครบ109ปีพอดีครับพี่น้องโดยเมื่อวันที่28กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569โดยจัดกิจกรรมณบริเวณเสาธงหน้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยมีรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโดยนายกรัฐมนตรีได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมยืนตรงเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยก่อนถ่ายภาพร่วมกันเพื่อแสดงความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเรียกประชุมด่วนแก้ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานครสั่งระดมทุกหน่วยเร่งระบายน้ำเข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่แล้วย้ำว่าจุดเดือดร้อนหนักต้องช่วยก่อนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่28กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมติดตามมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยกำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการกำลังและทรัพยากรกันอย่างเต็มที่เพื่อเร่งระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุดแล้วครับส่วนทางด้านนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการการทำงานแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างเป็นเอกภาพโดยให้ทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์หลักหรือซิงเกิลคอมมานด์ในพื้นที่ก็เพื่อให้การสั่งการและการบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันพร้อมย้ำภารกิจเร่งด่วนที่สุดนั่นก็คือเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดและให้จัดลำดับความสำคัญเข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหนักรวมไปถึงพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นเป็นลำดับแรกกันก่อนพร้อมทั้งได้สั่งการให้เร่งระดมเครื่องผลักดันน้ำเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ที่จำเป็นเข้าไปเสริมในพื้นที่และจุดระบายน้ำสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำออกจากพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเร็วที่สุดนะครับและในส่วนของเรื่องของการดูแลประชาชนนั้นนายกรัฐมนตรีก็กำชับเป็นพิเศษบอกว่าให้กรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ประสบภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ยังขาดแคลนอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นรวมถึงกลุ่มเปราะบางและประชาชนในพื้นที่ที่ความช่วยเหลือยังเข้าไปไม่ถึงและจากการลงพื้นที่พบประชาชนที่ได้รับผลกระทบนั้นได้เห็นถึงความยากลำบากและความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยจึงขอให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายไปเร่งทำงานอย่างเต็มกำลังไม่ปล่อยให้มีพื้นที่ใดหรือประชาชนกลุ่มใดตกหล่นจากการช่วยเหลือโดยนอกจากภารกิจเร่งระบายน้ำกันแล้วการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในระหว่างที่สถานการณ์ยังไม่คลี่คลายก็ต้องดำเนินการควบคู่กันไปด้วย และนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีการหารือถึงหลักเกณฑ์และแนวทางการเยียวยาประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยช่วยเหลือครอบคลุมและเหมาะสมกับความเสียหายที่เกิดขึ้นซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ย้ำว่าขณะนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือทำอย่างไรให้น้ำลดเร็วที่สุดและทำอย่างไรให้ความช่วยเหลือไปถึงประชาชนโดยเร็วที่สุดทั้งยังได้สั่งการให้มีการเตรียมงบประมาณในเบื้องต้นเพื่อเตรียมการสำหรับการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบและในขณะเดียวกันก็ขอให้ทุกหน่วยงานต้องเร่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าดูแลอาหารน้ำดื่มและความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างเต็มที่นี่แหละครับคือสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญอันดับแรกๆครับพี่น้องและในส่วนของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้สั่งสถาบันการเงินเฉพาะกิจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมทันทีพักหนี้เติมสภาพคล่องหนุนเงินฟื้นฟูหลังน้ำลดครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่28กันยายน2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าทางกระทรวงการคลังได้ประสานสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้เร่งช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่น้ำท่วมครอบคลุมทั้งการพักชำระหนี้เดิมการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินและสินเชื่อฟื้นฟูเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและกิจการผ่านเครือข่ายสถาบันการเงินอันได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารธกส SME D Bank ธนาคารธอส Exim Bank I Bank และบสย.โดยให้แต่ละแห่งเร่งแจ้งหลักเกณฑ์และช่องทางติดต่อที่ชัดเจนแก่ลูกค้าในพื้นที่กันด้วยครับแล้วนอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือตัวย่อสำนักงานคปภ.และภาคธุรกิจประกันภัยยังได้เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยบ้านเรือนและรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายก็แนะนำให้ดำเนินการตรวจสอบความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยผ่าน LINE SI OIC Connect เก็บหลักฐานความเสียหายให้ครบถ้วนด้วยนะครับแล้วแจ้งเหตุทันทีที่สามารถดำเนินการได้และก็ให้เตรียมเอกสารเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้ครบถ้วนด้วยและทั้งนี้ทั้งนั้นสำนักงานคปภ.จะหารือกับบริษัทประกันวินาศภัยเพื่อวางกรอบการช่วยเหลือเพิ่มเติมทั้งประเด็นการบูรณาการรถลากจูงร่วมกับกรุงเทพมหานครการเร่งรัดพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้รวดเร็วและเป็นธรรมและการผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัยโดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนคปภ.1186ครับพี่น้องและไปตามกันที่ประเด็นเรื่องของราคาสินค้าช่วงน้ำท่วมโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้สั่งคุมราคาสินค้าช่วงน้ำท่วมย้ำว่าติดป้ายราคาให้ชัดเจนห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาพี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่28กันยายน2569นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้สั่งการให้พาณิชย์จังหวัดและกรมการค้าภายในลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้าพร้อมกำชับร้านค้าให้ติดป้ายราคาอย่างชัดเจนกันด้วยและไม่ให้ปรับขึ้นราคาผิดปกติหากประชาชนพบเห็นก็สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1569ส่วนในเรื่องปัญหาสินค้าขาดแคลนในพื้นที่ประสบภัยนั้นกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกระทรวงกลาโหมสนับสนุนการขนส่งสินค้าในเส้นทางที่รถทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงโดยล่าสุดเร่งนำอาหารสดจากจังหวัดปราจีนบุรีส่งไปยังจังหวัดสระแก้วขณะที่พื้นที่ลาดกระบังกรุงเทพมหานครซึ่งมีประชาชนได้รับผลกระทบราว 30,000 รายได้มีการประสานนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเข้าไปช่วยเหลือกันแล้วและนอกจากนี้ทางกระทรวงพาณิชย์เตรียมจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินมาตรการสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดในระยะที่2โดยจะเร่งกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ประสบภัยเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับในส่วนประเด็นเรื่องของงบกลาง 2,000 ล้านบาทเพื่อที่จะเตรียมเอาไว้ในการเยียวยาผู้ประสบภัยว่ายังไง โดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยรัฐบาลเตรียมงบกลาง 2,000 ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศแล้วครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่28กันยายน2569นายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางครั้งที่3/2569ถึงแนวทางการเยียวยาประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยว่ากรุงเทพมหานครนั้นมีระเบียบในการชดเชยเยียวยาประชาชนอยู่แล้วโดยทางรัฐบาลได้หารือร่วมกับกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณารายละเอียดและแนวทางการจัดสรรเงินช่วยเหลือโดยอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทเช่นเดียวกับจังหวัดอื่นๆที่เกิดอุทกภัยเนื่องจากหลักเกณฑ์การช่วยเหลือจะต้องใช้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศแหละครับในส่วนของกรุงเทพมหานครนั้นก็จะต้องพิจารณารายละเอียดตามหลักเกณฑ์ต่างๆของพื้นที่กันด้วยรวมถึงงบประมาณกลางของกรุงเทพมหานครในขณะที่ส่วนที่จำเป็นจะต้องได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมนั้นทางรัฐบาลพร้อมให้การช่วยเหลือก็ได้เตรียมงบกลางปี2569ประมาณ 2,000 ล้านบาทด้วยกันเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครโดยครอบคลุมเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นมาโดยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.จะรวบรวมรายละเอียดพื้นที่และความเสียหายที่จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอนกันต่อไปครับพี่น้องส่วนทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่บางพลีใหญ่เผยว่าน้ำท่วมหลายจุดเริ่มคลี่คลายกันแล้วย้ำว่ารัฐบาลดูแลอย่างต่อเนื่องกำชับช่วยกลุ่มเปราะบางให้ทั่วถึงกันด้วยพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่28กันยายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและดร.พัชรินทร์ ซัมสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดสมุทรปราการโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ตรวจติดตามการระบายน้ำที่ประตูระบายน้ำคลองชวดลากข้าวตำบลราชาเทวะอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเชื่อมต่อระบบระบายน้ำในพื้นที่ใกล้เคียงถนนบางนาตราดและเชื่อมโยงกับการระบายน้ำลงสู่คลองสำโรงโดยมีนายสุภมิตรชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับและรายงานสถานการณ์ครับทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายในหลายจุดกันแล้วโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเร่งระบายน้ำและให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พื้นที่กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วพร้อมเน้นย้ำให้ติดตามพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดและสื่อสารความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนรับทราบอย่างสม่ำเสมอทั้งสถานการณ์น้ำการให้ความช่วยเหลือและการเตรียมความพร้อมกลับเข้าบ้านเรือนเมื่อมีความปลอดภัยจากนั้นคณะของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ประสบภัยณศูนย์พักพิงอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการและก็ไปเยี่ยมผู้ประสบภัยที่ชุมชนจตุรมิตรตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการโดยได้พบปะแล้วก็ให้กำลังใจผู้บริหารชุมชนมอบถุงยางชีพแก่ผู้แทนชุมชนและได้เข้าเยี่ยมผู้ประสบภัยตามบ้านเรือนเพื่อรับฟังปัญหาและประสานการช่วยเหลือเพิ่มเติมกันต่อไปครับพี่น้องและในส่วนของรัฐบาลนั้นได้มีการแถลงสรุปสถานการณ์น้ำท่วมเฝ้าระวังฝนเคลื่อนตัวสู่ภาคตะวันตกภาคตะวันออกเขื่อนเจ้าพระยาโครงการระบายน้ำครับพ่อแม่พี่น้องครับ เมื่อวันที่28กันยายน2569นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงสถานการณ์ฝนและน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลประจำวันที่28กันยายน2569ผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยณทำเนียบรัฐบาลว่าปริมาณฝนเริ่มลดลงแล้วก็ได้เคลื่อนตัวจากฝั่งตะวันออกไปทางทิศตะวันตกของกรุงเทพมหานครและกำลังเคลื่อนตัวออกจากพื้นที่และทั้งนี้ทั้งนั้นหลายจุดระบายน้ำจนสัญจรได้ตามปกติกันแล้วแต่ยังคงมีพื้นที่น้ำท่วมขังสูงในบางชุมชนอันได้แก่เคหะคลองจันเคหะร่มเกล้าเคหะรามอินทราจึงขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆเร่งระดมความช่วยเหลือเข้าสู่จุดดังกล่าวเป็นหลักและครับควบคู่กับการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาน้ำที่ไหลจากภาคเหนือลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาก็ยังคงจัดการได้เนื่องจากอ่างเก็บน้ำและเขื่อนทางภาคเหนือยังสามารถรับน้ำได้อีกมากมายครับขณะที่เขื่อนเจ้าพระยายังคงอัตราการระบายน้ำไว้ที่ประมาณ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยมีการผันน้ำออกข้างผ่านพื้นที่รับน้ำซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่เก็บเกี่ยวแล้วเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดแล้วครับพร้อมเตือนภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบนให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันด้วยครับพี่น้องในส่วนของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวงดีก็เปิดศูนย์ความร่วมมือสื่อสารข้อมูลสภาพภูมิอากาศผนึกหน่วยงานสื่อสารเร่งส่งข้อมูลถึงประชาชนให้รวดเร็วเข้าใจง่ายและทั่วถึงครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่28กันยายน2569นายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวง DE ได้แถลงข่าวเปิดศูนย์ความร่วมมือด้านการสื่อสารข้อมูลสภาพภูมิอากาศณกรมอุตุนิยมวิทยาบางนากรุงเทพมหานครแล้วเปิดเผยว่าสืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาให้กระทรวง DE กรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเป็นจุดศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆให้รวดเร็วโดยข้อมูลที่เผยแพร่ต้องเป็นข้อเท็จจริงและอยู่บนพื้นฐานทางวิชาการแต่ต้องนำเสนอให้ประชาชนเข้าใจและรับรู้ได้ง่ายเบื้องต้นนั้นกรมอุตุนิยมวิทยาได้ปรับปรุงวิธีการและรูปแบบการนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์และต่อจากนี้ไปจะร่วมกับทางกรมประชาสัมพันธ์และอสมทเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นครับทางด้านนางสาวสุกัญญานียะวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาก็กล่าวว่าในภาวะวิกฤตหรือแม้แต่ภาวะปกติหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการทำงานและประสานงานกันเป็นอย่างดีกรมอุตุนิยมวิทยาน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปปรับปรุงทั้งรูปแบบการนำเสนอสื่อสารให้สั้นกระชับเข้าใจง่ายแล้วทันเหตุการณ์กันด้วยขณะเดียวกันนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็ระบุว่ากรมประชาสัมพันธ์ยังมีช่องทางสื่อสารทั้งสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจำนวน75สถานีทั่วประเทศช่องทางออนไลน์กว่า700 account รวมไปถึงหอกระจายข่าวประมาณ 80,000 จุดทั่วประเทศซึ่งทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อเป็นช่องทางแจ้งเตือนประชาชนนั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับส่งท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้เชิญชวนพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายมาร่วมกันนับถอยหลังอีก13วันกันแล้วที่ประเทศไทยของเราจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMFและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ครับซึ่งนับเป็นโอกาสของประเทศไทยในการแสดงศักยภาพและยกระดับบทบาทบนเวทีนานาชาติแหละครับสำหรับตีคองร้องข่าวก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักของผมทั้งหลายร่วมเป็นเจ้าภาพเตรียมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมระดับโลกกว่า 15,000 คนเลยทีเดียวครับ โดยมาจาก191ประเทศทั่วโลกที่จะมาร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกไปด้วยกันระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ซึ่งจะมีการประชุมกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครอย่างไรก็ตามก็ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันเตรียมต้อนรับผู้ที่จะมาเข้าร่วมการประชุมด้วยรอยยิ้มและความภาคภูมิใจของคนไทยกันครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนผมบุญมาศรีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

สวัสดีครับวันนี้3นาทีกับอัยการแผ่นดินตอนเจ้าหญิงนักกฎหมายซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงมูลนิธินภาในพระดำริโอกาสแห่งการเริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืนมูลนิธินภาเป็นมูลนิธิที่จัดตั้งขึ้นด้วยพระประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชรราชธิดาเมื่อปี2557เพื่อดำเนินกิจการด้านสาธารณกุศลเพื่อเป็นตัวกลางในการแสวงหาโอกาสและพัฒนาชีวิตแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มอดีตผู้ต้องขังและผู้ต้องขังตลอดจนกระตุ้นเตือนให้สาธารณชนตระหนักถึงความสำคัญของการให้โอกาสเพื่อให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขสำหรับมูลนิธินภาก็มีโครงการที่น่าสนใจอยู่หลายโครงการด้วยกันเช่นโครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่ออบรมผู้พ้นโทษกลุ่มผู้เสพยาเสพติดเพื่อไม่ให้กลับไปกระทำความผิดซ้ำวัตถุประสงค์ก็เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุด้านบุคลิกภาพเจตคติของการกระทำผิดซ้ำของผู้ต้องขังหญิงที่กระทำผิดในคดีการเสพยาเสพติดเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างและพัฒนาหลักสูตรการอบรมผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษที่มีประสิทธิภาพเพื่อเตรียมความพร้อมผู้ต้องขังก่อนการพ้นโทษให้มีสภาพจิตใจที่เข้มแข็งสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขซึ่งจะนำไปสู่การลดอัตราการกระทำผิดซ้ำโครงการฝึกอบรมวิชาชีพผ่านการผลิตสินค้าแบรนด์จันวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้ผู้พ้นโทษได้มีโอกาสฝึกอาชีพเพื่อประกอบอาชีพสุจริตและนำไปสู่การมีรายได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างภาคภูมิใจเป็นการส่งต่อพลังบวกและช่วยลดโอกาสในการกระทำผิดซ้ำอีกทางหนึ่งด้วยปัจจุบันผลิตภัณฑ์จากมูลนิธินภาประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุปโภคตราจันและผลิตภัณฑ์ในกลุ่มบริโภคตราธราโดยมูลนิธินภามีหน้าที่เป็นตัวกลางในการเผยแพร่และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเพื่อนำมาเป็นทุนในการสนับสนุนงานของมูลนิธิซึ่งก่อให้เกิดรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสทั้งนี้มูลนิธินภาไม่เป็นแต่เพียงองค์กรที่คอยหยิบยื่นโอกาสให้แก่ผู้ที่ก้าวพลาดแต่ยังเป็นประจักษ์พยานสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงน้ำพระทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าพระองค์ทรงมองเห็นคุณค่าและศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่ละทิ้งผู้ใดไว้อยู่เบื้องหลัง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมดำเนินการช่วยเหลือในจุดที่ประชาชนเดือดร้อนหนักเป็นลำดับแรกขณะที่กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกเต็มกำลังซึ่งระดับน้ำบนผิวจราจรหลายจุดเริ่มลดลงกรมชลประทานแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นพร้อมเตือนพื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยา3จังหวัดระวังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น
1: ผู้นำสูงสุดอิหร่านระบุสหรัฐจะถูกบีบบังคับให้ถอนกำลังทหารออกจากภูมิภาคตะวันออกกลางมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นทีมวิ่งผลัด 4x100 เมตรหญิงไทยคว้าเหรียญเงินได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมดำเนินการช่วยเหลือในจุดที่ประชาชนเดือดร้อนหนักเป็นลำดับแรกขณะที่กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกเต็มกำลังซึ่งระดับน้ำบนผิวจราจรหลายจุดเริ่มลดลง
2: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรี